0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาของเช้าวันพุธที่20 พฤษภาคม 2569ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะวันนี้อยู่กับพี่ต้นคุณสุชาติชวังกูและเจเจวัชรินทร์เศรษฐกุลค่ะ
2: ครับในเช้าวันนี้เราก็มีข่าวมาอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังตลอดตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับช่วงนี้เราไปทักทายคุณผู้ฟังกันสักนิดดีไหมครับที่มาเป็นกำลังใจให้กับเราทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับเรามีไลฟ์ทาง TikTok ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: คล
2: ื่นข่าว FM 100.5 ครับ
1: ค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วพี่ต้นเห็นทางไหนก่อนคะพี่ต้น
2: ผมเห็นทาง TikTok เลยนะครับที ่เห็นคุณหมู8998 9 8 9นะครับที่มาทักทายเราทั้ง2คนคุณครูสมพรคุณวิมลกลั่นกสิพรนะครับคุณสุธีรัตน์มิสเตอร์ลุงเกเล ลุงเกเลจะให้หยุดจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองประเทศไทยก็พัฒนานะครับจะให้รถหยุดวิ่งเข้าเมืองจริงเหรอรถไฟอ่ะหมายถึงคุณรถก็ก็เราก็ย้ายออกไปเยอะแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ที่หัวลำโพงเราก็ไม่มีละแล้วก็คุณเป็นแฟนกันไหมนะครับที่มาทักเราคุณหยงฮังแซ่เตียวนะครับแล้วก็คุณยูเซอร์83คุณไดดีวายวีแล้วก็คุณพวงวันแล้วก็อีกหลายๆท่านกลับขอบพระคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับที่มาทักทาย
1: ค่ะส่วนที่หน้าแฟนเพจ Facebook Mcot News FM 100.5 นะคะสวัสดีคุณสุภชัยค่ะคุณยุทธพงศ์นะคะทักทายมาจากอำเภอเชียงคำพะเยานะคะบอกว่าเช้านี้24 องศาเซลเซียสค่ะส่วนคุณหมูนะคะก็เข้ามาทักทายเราจากอุดรธานีค่ะบอกว่าเช้านี้24 องศาเซลเซียสมีฝนตกปล่อยๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเปลี่ยนแบบนี้เป็นหวัดได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าให้ดีนะคะก็ยังจำเป็นที่จะต้องใช้หน้ากากอนามัยอยู่นะคะสวัสดีคุณเบียสมเด็จคุณเดชเดชาคุณอาพรนะคะคุณพรศิลป์ค่ะบอกว่ามาจากกระบี่นะคะรวมทั้งคุณกันนภักจากภูเก็ตบอกว่าเช้านี้ฝนตกแต่เช้าเลยเดี๋ยวก็ตกอีกค่ะสวัสดีคุณปัญจากคุณธันชนกคุณก้องคุณสมบัตินะฮะคุณลอล่าจินค่ะคุณอมือรีคุณอิทธิพรนะคะที่กรุณาแก้คำอ่านออกเสียงบอกว่าออกเสียงว่าเสี่ยวมี่ครับไม่ใช่เสี่ยวมี่ขอบพระคุณนะคะสวัสดีคุณชวรีจากเชียงใหม่ด้วยนะคะและคุณพงศกิจค่ะ FC คุณธีระบอกว่าคุณธีระเล่าเรื่องในไต้หวันอย่างสนุกมากชอบไต้หวันช่วงนี้เปิดหน้าต่างนอนได้สบายสบายคุณธีระบอกว่าช่วงนี้อากาศอยู่ในราวๆ19 ถึง 20 องศาเซลเซียสนะฮะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคุณเสือคุณอะไรนะบอกว่าคุณอะไรนะบอกว่าจองเรือได้จากเพจไหนคะเดี๋ยวส่งเข้าไปในโพสต์ของ Facebook นี้แล้วก็แล้วกันนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลาริจินด้วยซึ่งบอกว่าความคิดของพี่ต้นเข้าท่าดีค่ะกับการล่องเรือศึกษาดูงานนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
2: ครับผมกราบขอบพระคุณมากนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับเรื่องของการบรรลุทันดีเฟกเนี่ยเราก็มีอัปเดตข้อมูลทางอาเซียนมาฝากอย่างเร็วๆเลยนะครับตอนนี้มาเลเซียนะครับเขาในวันที่1 มิถุนายนนี้เขาจะเริ่มใช้พาสปอร์ตใหม่นะครับซึ่งปกติแล้วของเดิมเนี่ยพาสปอร์ตของเขาเนี่ยมีอยู่49 จุดที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยแต่เขาบอกว่ารุ่นใหม่ของเขานี่จะมีถึง94 จุดนะครับที่จะทำให้การปลอมแปลงนะครับนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นแม้กระทั่งเขาบอกว่าได้ที่ใช้สำหรับเย็บเล่มเนี่ยก็ยังมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็รวมทั้งแต่ละหน้าของตัวพาสปอร์ตเนี่ยในตัวแผ่นที่เป็นเห็นเราเห็นเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยเขาจะมีอะไรซ่อนอยู่ที่ทำให้ผู้ที่จะคิดปลอมแปลงนั้นทำได้ยากมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนเรื่องของท่านเซเนเตอร์ที่ฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเล่าให้ฟังว่าICO เขาจะไปจับใช่ไหมฮะที่รัฐสภาก็นั่นคือวุฒิสมาชิกวาลเดลล่าโรซ่านะครับก็เข้าไปแอบซ่อนอยู่ในที่ทำงานของตัวเองเพราะว่าตำรวจได้เข้าไปจับในวุฒิสมาชิกในอาคารรัฐสภาวุฒิสมาชิกรัฐสภาไม่ได้นะครับแล้วบอกในที่สุดก็คิดว่าเอ๊ะจะต้องโดนจับหรือเปล่าแต่ยังไงก็ไม่ทราบนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนวุฒิสมาชิกด้วยกันแอบซ่อนขึ้นรถ ออกจากรัฐสภาไปตอนนี้หายตัวเข้ากลีบเมฆไปแล้วไม่สามารถที่จะหาตัวได้นะครับดังนั้นก็ศาลอาญาระหว่างประเทศก็ไม่สามารถที่จะจับเขาไปดำเนินคดีได้ครับ
1: ค่ะส่วนที่ประเทศเมียนมานะคะและไทยค่ะเมื่อวานนี้นะคะมีความร่วมมือกันนะคะมาประชุมหารือกันที่เชียงใหม่ค่ะโดยกรมควบคุมมลพิษนะคะกับฝ่ายเมียนมาก็คือกรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะของเมียนมาค่ะโดยผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานนะคะได้มาพบพูดคุยแล้วก็ประชุมหารือกันนะคะที่เชียงใหม่ค่ะภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า Clear Sky Strategy 2024 to 2030 นะคะก็คือยุทธศาสตร์ฟ้ากระจ่างนะคะตั้งแต่ปีในช่วงปี2024ถึง2030นะคะโดยทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่ะเห็นพ้องต้องกันนะคะว่าจะร่วมมือกันกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นในการตรวจสอบมลพิษนะคะจากหมอกควันพิษนะคะข้ามพรมแดนนะคะโดยจะแชร์แพลตฟอร์มนะคะที่ตรวจสอบสภาพอากาศร่วมกันนะคะแล้วก็จะแชร์ข้อมูล Big Data เรื่องมลพิษทางอากาศร่วมกันนะคะโดยถือว่าเป็นโครงการความร่วมมือแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ในภูมิภาคระยะยาวเลยทีเดียวนะคะที่ผ่านมานะคะมีรายงานค่ะว่าเมียนมาเนี่ยสามารถลดจุดที่เรียกกันว่าฮอตสปอตนะคะก็คือจุดที่เรียกว่าเป็นจุดไฟลุกไหม้ไฟป่าเนี่ยนะคะลงได้ถึง 12% นะคะในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อเทียบกันกับปีก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นนะคะว่าข้อมูลและก็การให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะช่วยลดปัญหาจากควันพิษจากไฟป่าข้ามพรมแดนได้ค่ะ
2: ก็อัปเดตข้อมูลต่างๆในอาเซียนครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนานนะครับซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็มารอเราอยู่แล้วนะครับในเรื่องของรู้ทันดีเฟกต์ถอดบทเรียนหลอกเป็นนายกสิงคโปร์อย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาพบกับอาจารย์ครับ
1: ค่ะ
0: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องเล่านะคะที่จะทำให้เราเนี่ยรู้ทันดีเฟกมากยิ่งขึ้นจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกันค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
4: ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะอาจารย์คะคือถ้าพูดถึงเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเขาก็พัฒนาหนทางไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์คะจำเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมคะที่เราจะต้องรู้เท่าทันนะคะ
4: แน่นอนที่สุดครับจริงๆแล้วผมทำงานอยู่ที่อาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยตอนนี้เราก็มีโครงการยักษ์อีกโครงการหนึ่งนะครับได้รับเงินสนับสนุนจาก Google.org นะครับในการที่จะทำโครงการชื่อว่า Scam Ready ASEAN Scam Ready ASEAN เนี่ยเราจะรณรงค์นะครับเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนอาเซียน3ล้านคนนะครับใน11ประเทศเพื่อที่จะให้รู้เท่าทันแล้วก็สามารถป้องกันตนเองจากสแกมเมอร์ได้นะครับซึ่ง

พอทำเรื่องนี้เนี่ยเราเองก็จะมีข้อมูลเรื่องสแกมใหม่ๆสดๆมาแลกเปลี่ยนให้ฟังนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ผมอยู่สิงคโปร์นะครับอยู่ในที่เกิดเหตุนะครับก็คือที่สิงคโปร์เองเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นสแกมเมอร์ครั้งใหญ่นะครับโดยหลอกลวงเงินไปนะครับได้มากถึง130 ล้านบาทนะครับจากการหลอกลวงครั้ง

0: เป้าหมายคือใครนะครับเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งใจจะหลอกลวงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงร่ำรวยในสิงคโปร์นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขารู้เป้าหมายเขาสามารถที่จะรู้เลยว่าโอ้คนนี้มีธุรกิจอะไรนะครับคนนี้มีความมั่งคั่งขนาดไหนคนนี้เคยมีความใกล้ชิดกับพนักงานของรัฐของสิงคโปร์มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นการทำเขาเรียกว่าเป็น highly personalized scam นะครับก็คือสแกมที่ออกแบบมาเฉพาะเจาะจงสำหรับหลอกบุคคลนี้ซึ่งเป้าหมายจะต้องมีความมั่งคั่งสูงเนี่ยต้องเกิดขึ้นนะครับวิธีการก็คืออยู่ดีๆบุคคลคนนี้ก็ได้รับข้อความผ่าน WhatsApp ครับคล้ายๆ LINE ที่คนไทยใช้กันเยอะๆนะครับโดย WhatsApp อันนี้อ้างว่ามาจากนายหว่องฮงควนนะครับหว่องฮงควนคือเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีวอตซาปมาบอกว่าตอนนี้รัฐบาลสิงคโปร์กำลังจะเชิญกลุ่มนักธุรกิจนะครับเพื่อที่จะประชุมด่วนหารือเรื่องสำคัญมากๆเลยที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตนะครับของประเทศนะครับแล้วก็จะเป็นการประชุมออนไลน์นะครับโดยการประชุมออนไลน์เนี่ยจะมีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งเป็นประธานนะครับแล้วหลังจากนั้นหลังจากวอทช์แอปเสร็จนัดหมายวันวอลเวลานอกันเสร็จก็มีการส่งอีเมลด้วยครับส่งอีเมลเป็นอีเมลที่เป็นเอกสารปลอมแปลงนะครับที่มีลายเซ็นโดยนายกรัฐมนตรีลงชื่อระบุว่าขอเชิญให้นักธุรกิจท่านนี้เข้าร่วมประชุ
1: ม
0: แล้วพอถึงวันนั้นเวลานั้นจริงๆนักธุรกิจก็เข้าไปในโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมประชุมออนไลน์ครับเป็นโปรแกรม Zoom นะครับพอเข้าไปในโปรแกรม Zoom สิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นหน้าจอเป็นหน้าต่างหน้าต่างใช่ไหมครับในหน้าต่างแต่ละหน้าต่างเนี่ยเขาก็เห็นแล้วว่ามีนายกรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องนั่งอยู่ในหน้าต่างหนึ่งนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศสิงคโปร์นะครับทามานชามูการัตนัมนะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับอินทรานีราจานะครับอีกหน้าต่างหนึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์นะครับ Monetary Authority of Singapore แล้วหลังจากนั้นก็มีตัวแทนระดับสูงจากต่างประเทศครับมีรัฐมนตรีต่างประเทศแคนาดามีที่ปรึกษาประจำตัวประธานาธิบดีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มีตัวแทนของภาคเอกชนเพราะว่าเป็นผู้บริหารระดับสูงจากกองทุน BlackRock ทั้งหมดเนี่ยนั่งร่วมกันประชุมนะครับมีนักธุรกิจท่านอื่นๆในสิงคโปร์ร่วมกันประชุมด้วยและเรื่องที่มีปัญหาตอนนี้ก็คือเนื่องจากรัฐบาลสิงคโปร์ไม่ยอมคอมโพรไมซ์ใช่ไหมครับรัฐบาลสิงคโปร์ไม่จ่ายเงินไม่เรียกร้องไม่ติดต่อเพราะมองว่าการปิดช่องแคบฮอร์มุซของทั้งอิหร่านและสหรัฐอเมริกาเป็นความผิดเพราะฉะนั้นเรือของสิงคโปร์จำนวนมากตกค้างอยู่ในอ่าวเปอร์เซียดังนั้นรัฐบาลสิงคโปร์ก็เลยบอกว่าจะต้องการสภาพคล่องต้องการกู้เงินจากภาคเอกชนเพื่อที่จะเอาเงินตรงนี้มาใช้ในการที่จะหมุนไปซื้อพลังงานจากที่อื่นเข้ามาก่อนเนื่องจากเรือของสิงคโปร์ติดอยู่ในช่องแคบพอหมดนักธุรกิจที่เป็นจริงๆก็ไม่ได้มีตัวตนนะครับทั้งหมดก็คือดีเฟกต์หมดเลยไอ้หน้าจอที่นักธุรกิจ
2: ที่นั่งกันอยู่นี่มันเคลื่อนไหวไหมครับอาจารย์หรือ
0: มันเคลื่อนไหวครับมันมีปฏิสัมพันธ์มันประชุมมันพูดทุกอย่างเลยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งหมดคือเทคโนโลยีดีเฟคครับห้องประชุมนั้นจริงๆแล้วมีเขานั่งกับมิจฉาชีพอยู่แค่คนเดียวเองครับ
1: แล้วหน้าใครต่อใครที่ปรากฏอยู่ในซูมนั้นล่ะคะอาจารย์คะเขา
0: ก็ทำมาจากเทคโนโลยีดีเฟคครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะเหล่านี้เนี่ยมีภาพอยู่ในที่สาธารณะมากมายดังนั้นด้วยความช่วยเหลือของ AI เนี่ยพวกมิจฉาชีพสามารถที่จะเอาภาพพวกนั้นเนี่ยมาตัดต่อแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ใช้เสียงของเขาด้วยเพราะว่าคนเหล่านี้ก็มีเสียงอยู่ในหลายที่ถูกต้องไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็พิมพ์บทสนทนาปลอมเข้าไปแล้วทำให้หน้าจอที่เป็นนายรัฐมนตรีลอเรนซ์หว่องที่เป็นตัวปลอมเนี่ยก็พูดปากขยับเสียงออกมาเป็นเสียงที่พูดเรื่องนั้นเช่นเดียวกับคณะที่ประชุมอยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นประธานรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยตัวแทนจากที่ไหนก็ตามเพราะฉะนั้นพอเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ได้รับเอกสารครับว่าจะขอให้ช่วยโอนเงินจำนวนเท่านั้นเท่านี้เข้าบัญชีนั้นบัญชีนี้นะครับเพราะฉะนั้นนักธุรกิจท่านนั้นก็ทำตามครับพอทำตามเสร็จสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักธุรกิจท่านนี้ก็ทำตัวเป็นเหมือนกับเป็นเลขาคณะรัฐมนตรีติดต่อ WhatsApp เพื่อจัดการเรื่องการโอนเงินตามหลังจากที่ประชุ
1: ม
0: นัก

0: ประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์มติชนเช้านี้ครับเคาะไทยช่วยไทยพลัส43ล้านคนเฮครม.ทุ่ม 1.7 แสนล้านคนละครึ่งบัตรคนจนฉลุยลงทะเบียน25พฤษภาคมใช้1มิถุนายนเอกนิตินำแจงรายละเอียดไฟเขียวยกเลิกฟรีวีซ่า60วันอนุทินดัน4ข้อเจ้าสัวบูมเศรษฐกิจครับ
1: ด้านนายลวรนต์แสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็บอกนะคะว่าเงินที่จะมาใช้ในโครงการไทยช่วยไทยพลัสครั้งนี้รวม 172,720 ล้านบาทแบ่งเป็นการเติมเงินสวัสดิการแห่งรัฐ 52,720 ล้านบาทและสิทธิ์60/40วงเงิน 120,000 ล้านบาทโดยใช้เงินตามพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทเป็นการใช้เงินก้อนแรก 200,000 ล้านบาทก่อนกระทรวงการคลังจะกู้เงินตามความจำเป็นจะไม่กู้มากองไว้โดยเด็ดขาดสำหรับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะนี้มี1ล้านรายแล้วจะเป็นร้านค้าขนาดเล็กจำหน่ายสินค้าของกินของใช้หรือสินค้าอุปโภคและบริโภคเท่านั้นหากร้านค้าใดสนใจร่วมโครงการต้องลงทะเบียนแอปถุงเงินกับธนาคารกรุงไทยก่อนส่วนการจับจ่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ฟู้ดเดลิเวอรี่ก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่15มิถุนายนถึง30กันยายนค่ะขณะที่นายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยก็บอกนะคะว่าแอปเป๋าตังมีความพร้อมรองรับการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส30ล้านคนคนที่เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งพลัสเมื่อกดยืนยันสิทธิ์ก็จะทราบผลทันทีค่ะส่วนรายใหม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการก่อนนอกจากนี้แอปเป๋าตังแล้วก็ยังจะมีเว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th ร้านค้าร่วมโครงการเข้าไปที่แอปพลิเคชันถุงเงินกดยืนยันรับเงื่อนไขพร้อมรับชำระเงินตั้งแต่1มิถุนายนส่วนร้านค้าใหม่สมัครได้ที่สาขาธนาคารเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ธนาคารยังจัดทำฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นระบบ AI ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยใน3ด้านก็คือการตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสการวิเคราะห์ยอดขายรายวันและการเชื่อมโยงข้อมูลราคาวัตถุดิบรายวันจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรัฐบาลทุ่ม 176,000 ล้านไทยช่วยไทยพลัสอุ้ม43ล้านคนแจ้งสารพรก.กู้สัปดาห์นี้รัฐบาลเคาะไทยช่วยไทยพลัสแจ้งไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่บรรเทาผลกระทบค่าครองชีพกว่า43ล้านคนได้ประโยชน์ให้ลงทะเบียน 25-29 พฤษภาคมและใช้เงิน1มิถุนายนเอกนิติชี้สัญญาณอันตรายเงินเฟ้อสูงหากไม่ทำอะไรเลยเจอวิกฤตกำลังซื้อและคนตกงานแน่ปลัดคลังเผยข่าวร้ายภาคบริการอดร่วมเงินพันบาทต้องใช้ให้หมดในแต่ละเดือนไม่มีสมทบฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ไปต่อสั่งได้15มิถุนายนพร้อมอนุมัติปรับแผนก่อนหนี้ลดค่าเคชั่วคราวพ่วงตั้งคณะกรรมการด้านไทยเข้าOECD อย่างบูรณาการครม.เร่งแจงสารรัฐธรรมนูญปมพรก.กู้เงินภายในสัปดาห์นี้ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะครม.ผ่านฉลุยไทยช่วยไทยพลัส 1,004 เดือน 43 ล้านคนสมัคร 25 นี้เริ่มใช้ 1 มิถุนายนครม.มีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสแจกเงิน 1,000 บาท4เดือนให้คนไทยกว่า43ล้านคนวงเงินรวม 170,000 ล้านบาทช่วยลดภาระค่าครองชีพข้าวของแพงต้นทุนสินค้าสูงขึ้นจากวิกฤตราคาพลังงานแบ่งเป็นกลุ่มทั่วไปได้รับสิทธิ์ 60/40 จำนวน30ล้านคนเปิดลงทะเบียนยืนยันรับสิทธิ์ 25-29 พฤษภาคมนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ10กว่า13ล้านคนนะคะไม่ต้องลงทะเบียนยืนยันรัฐบาลเติมเงินให้ทันที700บาทรวมของเดิม300บาทเป็น 1,000 บาทเริ่มใช้จ่าย1มิถุนายนนี้ค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็มีมติยกเลิกมาตรการฟรีวีซ่าท่องเที่ยว60วันครอบคลุมกว่า90ประเทศและดินแดนครับพร้อมกับทบทวนสิทธิ์วีซ่าทุกประเภทโดยให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์เดิมครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เปิดเผยว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ให้ยกเลิกสิทธิวีซ่า60วันรวมทั้งประเทศที่ได้รับสิทธิ์มากกว่า1ประเภทและให้กลับไปใช้วีซ่าประเภทเดิมซึ่งส่วนใหญ่จะพำนักได้ประมาณ30วันหรือว่าฟรีวีซ่า30วันครับทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะ

0: ีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษาและพ้นกำหนด15วันด้านนายมังกรประทุมแก้วครับอธิบดีกรมการกงสุลบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้1ประเทศหรือว่า1ดินแดนได้รับสิทธิเพียง1ยกเว้นการตรวจลงตราเท่านั้นนะครับพร้อมกับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันทั้งหมด93ประเทศและดินแดนรวมถึงทบทวนฟรีวีซ่า30วันจาก57ประเทศและดินแดนให้เหลือแค่54ประเทศและดินแดนนอกจากนี้ยังเตรียมจัดทำมาตรการฟรีวีซ่า15วันสำหรับ3ประเทศและดินแดนและก็มีการปรับลดมาตรการวีซ่า on arrival นะครับหรือว่า VOA จากเดิม31ประเทศเหลือแค่4ประเทศหรือดินแดนเท่านั้นกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงนะครับว่าการทบทวนนโยบายครั้งนี้พิจารณาจาก4ปัจจัยหลักนะครับได้แก่เรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวหลักปฏิบัติต่างตอบแทนและการลดความซ้ำซ้อนของสิทธิ์วีซ่าที่ทำให้ชาวต่างชาติสับสนในช่วงที่ผ่านมาสำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยแล้วนะครับหรือว่ากำลังจะเดินทางเข้ามาก่อนมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้ก็ยังสามารถพำนักได้ตามสิทธิ์เดิมจนกว่าจะครบกำหนดครับในขณะที่ผู้ที่จะเดินทางเข้าไทยหลังจากนี้จะต้องใช้สิทธิ์ตามมาตรการใหม่หรือว่าขอวีซ่าผ่านระบบ e-visa ตามวัตถุประสงค์ของการเดินทางนะครับอันนี้ก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของ Daily News เช้านี้ครับเปิดรายชื่อ93ประเทศยกเลิกวีซ่าฟรีนะครับไทยสกัดมาเฟียต่างชาติมติครม.ให้มีผลภายใน15วันหมดสิทธิ์อยู่ยาวนาน60วันครม.มีมติแล้วครับยกเลิกฟรีวีซ่า60วันสำหรับ93ประเทศมีผลใน15วันกต.เสนอให้สิทธิ์ฟรีวีซ่า30วันสำหรับ45ประเทศอิสราเอลได้รับสิทธิ์ด้วยครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาตามต่อนะคะกับเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อนะคะไปที่เรื่องของเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ค่ะมีความคืบหน้าเมื่อวานนี้มีรายงานว่าจากการสอบปากคำนายสิริภูมิสุจิตระหะอายุ21ปีช่างเครื่องรถไฟและผู้ช่วยคนขับนะคะให้การว่าก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ500เมตรเนี่ยเจ้าตัวมองเห็นรถปอ.เป็นป้ายโฆษณาเมื่อเข้าใกล้ประมาณ300เมตรก็พบว่ามีรถเมย์คร่อมรางขวางทางจุดตัดอยู่แจ้งกับนายสยมพรพยายามดึงเบรกมือขณะที่ตัวนายสิริภูมิก็ดึงเบรกฉุกเฉินในระยะ100เมตรแต่ไม่ทันแล้วนายสิริภูมิกับพนักงานอีกคนกระโดดลงจากรถแต่ว่านายสยมพรคนขับรถไฟยังนั่งอยู่จุดคนขับและอยู่ในอาการตกใจก่อนมีคนไปเรียกและนำตัวคนขับรถไฟลงจากรถค่ะนายสิริภูมิยังให้การอีกนะคะว่าที่สถานีแหลมฉบังเป็นสถานีต้นทางนายสยมพรคนขับรถไฟไม่ได้นำวิทยุสื่อสารที่ปกติต้องมีมาด้วยจึงยืมวิทยุสื่อสารของตนเองไปไม่รู้ว่านายสยมพรได้ยินเสียงวิทยุสื่อสารที่พนักงานประจำสถานีแจ้งหรือไม่เนื่องจากเสียงบนหัวจักรดังมากตลอดเส้นทางก็พูดคุยกับนายสยมพรกันบ้างแต่บางครั้งกลับนิ่งเฉยทำให้นายสิริภูมิประเมินว่าความสามารถในการขับรถของนายสยมพรมีเพียง 60% ส่วนประเด็นภาพกล้องวงจรปิดบางจุดไม่เห็นคนขับจากการสืบสวนก็พบว่าอาจเกิดจากมุมกล้องหรือว่าเป็นช่วงจังหวะที่คนที่อยู่บนห้องเครื่องก้มลงดึงเบรกชุดสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิดเฉพาะจุดที่เกิดเหตุแล้วยืนยันได้ว่า

0: ก่อนเกิดเหตุมีคนนั่งอยู่ทั้งสองคนบนห้องเครื่องอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดจุดอื่นที่วิ่งผ่านนอกจากนี้พนักงานสอบสวนก็ยังตรวจปัสสาวะนายสิริภูมิด้วยก็พบว่าปกติไม่มีสารเสพติดแต่อย่างใดนะคะนี่ก็เป็นคำให้สัมภาษณ์นะคะจากทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้กำกับการขออภัยค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ค่ะประเด็นนี้นะคะยังเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะช่างเครื่องยืนยันเบรกแล้วกระชั้นชิดเกินไปประเมินพขรไม่พร้อมขับปัดฝุ่นโครงการ Missing Link รฟท.เต้นสั่งตรวจฉี่พนักงานชุดสืบสวนคลี่คลายคดีเร่งตรวจกล้องวงจรปิดตามเส้นทางรถไฟพบก่อนเฉียวชนรถปอ.ยังเห็นคนขับกับช่างเครื่องอยู่ในห้องควบคุมรถแต่ต้องตรวจสอบจุดอื่นให้แน่ชัดด้วยตรงกับคำให้การของช่างเครื่องย่านก่อนเกิดเหตุอยู่ในห้องควบคุมรถด้วยกันพยายามเบรกรถแล้วแต่กระชั้นชิดเกินไปจากการพูดคุยประเมินสภาพคนขับมีแค่ 60% รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลงานจราจรลงจุดเกิดเหตุวางแผนบริหารการจราจรเพื่อแก้ปัญหาระยะยาวด้านนิติเวชยืนยันร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว4ศพญาติทยอยรับร่างไปบำเพ็ญกุศลแล้ว3ศพพรุ่งนี้อีก1ศพเก็บ DNA ไปแล้ว7ครอบครัวยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไม่มีญาติมาติดต่อตะลึงเกิดอุบัติเหตุซ้ำรถไฟชนไรเดอร์บาดเจ็บสาหัสสาเหตุจากประมาทเข้าไปปัสสาวะริมทางรถไฟรฟท.เร่งแก้ปัญหาจุดตัด27จุดทั่วกรุงปัดฝุ่นโครงการ Missing Link สร้างทางลอดและทางยกระดับทุกจุดตัดมั่นใจเสนอโครงการเข้าครม.ได้ปี71ดีเดย์วันแรกประสานปปส.มาตรวจหาสารเสพติดกราวรูดทั้งพนักงานขับรถช่างเครื่องและผู้เกี่ยวข้องกับการเดินรถรวม120คนจากทั้งหมด971คนและจะเดินหน้าตรวจทุกวันทั่วประเทศถ้าพบจะพักงานทันทีค่ะ
1: ต่อกันที่ประเด็นการเมืองนะครับวิปฝ่ายค้านประชุมนัดแรกอย่างเป็นทางการหลังจากมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมกับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ3ชุดติดตามประเด็นร้อนทางการเมืองนะครับทั้งคดีเรื่องของปปช.การยกคำร้องนายศักดิ์สยามคดีหัวเลือกสว.แล้วก็ปมที่ดินเขากระโดงครับนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าบทบาทของฝ่ายค้านมีความสำคัญต่อระบอบประชาธิปไตยครับแม้แต่ละพรรคจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันแต่จะร่วมกันทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลและเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งระบบการเมืองที่ปราศจากฝ่ายค้านเป็นระบอบอันการเมืองที่อันตรายและอาจจะเปิดช่องให้ฝ่ายบริหารทำงานโดยไม่ถูกตรวจสอบสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบชุดแรกนะครับจะมีการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กรณียกคำร้องคดีซุกหุ้นของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตว่าปปช.อาจจะไม่มีการไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนแต่ใช้เพียงการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนมีมติยกคำร้องทั้งนี้นะครับนายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้ร้องยังไม่ได้รับเอกสารคำชี้แจงจากปปช.ภายในกรอบเวลา15วันตามระเบียบวิปฝ่ายค้านจึงเตรียมทำหนังสือเชิญปปช.เข้าชี้แจงตามขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้การจัดทำคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรมีความสมบูรณ์มากขึ้นส่วนคณะกรรมการตรวจสอบชุดที่2นะครับก็จะไปติดตามกรณีการทุจริตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านก็บอกว่าขณะนี้ภาคประชาชนเข้ามามีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมและกำลังจับตาท่าทีของกกต.นะครับที่คาดว่าจะมีมติภายในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนนี้ว่าจะส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่นายพฤทธิ์บอกว่าแม้คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ของกกต.จะส่งอาจจะเห็นสมควรนะครับส่งเรื่องให้ต่อศาลแต่ว่าต่อมาคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อโต้แย้งชุดที่36กลับมีมติให้ยกคำร้องทั้งหมดฝ่ายค้านเห็นว่าหลักฐานที่มีอยู่ทั้งเส้นทางการเงินพฤติกรรมการลงคะแนนและก็หลักฐานการนัดหมายมีน้ำหนักเพียงพอให้กกต.ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญนะครับและขณะเดียวกันกรรมการตรวจสอบชุดที่3จะไปติดตามกรณีที่ดินเขากระโดงนะครับซึ่งฝ่ายค้านก็ ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์มติชนนะครับเป็นพาดหัวรองถกวิปค้านนัดแรกลุย3เรื่องหัวสวเขากระโดงหุ้นบุรีเจริญภูมิใจไทยยื่นแก้รัฐธรรมนูญแย้ม1ปีปิดจ๊อบชัดชาติขึ้น

0: ป้ายพรึบชิงผู้ว่ากทม.รัฐบาลถอยซื้อลิขสิทธิ์วืดดูบอลโลกครับ
1: เมื่อวานนี้ช่วงสายนะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุว่ากรมควบคุมมลพิษแต่หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะซึ่งระหว่างที่นายสุชาติให้สัมภาษณ์นะคะก็มีผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นต่างค่ะซึ่งหลังจากภายหลังสัมภาษณ์เสร็จนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติก็คือนายสุชาติเนี่ยก็มีสีหน้าที่แสดงถึงความไม่พอใจจึงเดินแหวกวงสัมภาษณ์ตรงไปชนไหล่ผู้สื่อข่าวคนตั้งคำถามค่ะซึ่งก็ทำให้ผู้สื่อข่าวคนดังกล่าวรายนั้นพูดว่าเดินชนกันอย่างนี้เลยเหรอทำให้นายสุชาติหันมาพูดว่าจุดรู้จักจุดน้อยไปต่อมาหลังจากนั้นนะคะนายสุชาติก็ได้ให้ทีมงานประสานติดต่อมายังนักข่าวคนดังกล่าวเพื่อขอโทษพูดคุยทำความเข้าใจค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวข่าวค่ะรวมไปถึงเรื่องของการเมืองด้วยนะคะเฮงเดินชนนักข่าวลั่นรู้จักจุดน้อยไปถามสินบนกระทรวงคุมมลพิษแต่มาเคลียร์ใจขอโทษรัฐบาลพร้อมแจงกู้400,000 ล้านอนุทินถกครม.ยันรัฐบาลพร้อมแจงศาลรัฐธรรมนูญย้ำความจำเป็นเร่งด่วนต้องกู้เงิน400,000 ล้านมาประคับประคองช่วยเหลือค่าครองชีพและเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานกระทบทุกครัวเรือนมอบปกรณ์ประสานปปช.ลุยล้างทุจริตได้เลิกนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา256เพิ่มเติมหมวด15/1เปิดประตูจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นิกรโอพิมพ์เขียวร่างของภูมิใจไทยแฟร์ที่สุดให้มีส.ส.ร.100คนหั่นเสียงส.ว.เหลือ1ใน4โหวตเห็นชอบรัฐธรรมนูญโสพลไม่กังวลหรือรัฐธรรมนูญจุดไฟขัดแย้งภริษจับตาความเป็นกลางของประธานสภาสกัดตั้งกรรมธิการตรวจสอบเงินกู้หมายยันรัฐบาลพลิก180องศาตั้งกรรมการต้านโกงรักษาหน้าผู้นำพลั้งปากเฮงหัวร้อนฉุนสื่อจี้ถามสินบนกรมควบคุมมลพิษเดินชนไหล่ลั่นรู้จักน้อยไปสุดท้ายกลับลำโร่ไหว้ขอโทษค่ะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก็มีภาพที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยกมือไหว้ขอโทษเคลียร์ใจกับผู้สื่อข่าวอาวุโสประจำทำเนียบรัฐบาลกรณีฟิวขาดไม่พอใจเดินชนไหล่หลุดวลีร้อนรู้จักน้อยไปหลังถูกตั้งคำถามกรณีไม่ยอมรับผลการสำรวจความโปร่งใสการปฏิบัติราชการภาครัฐโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนระบุกรมควบคุมมลพิษมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยต่อครั้งสูงสุดอันดับหนึ่งค่ะ
0: ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตาม DSI เตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังครับปมซ่อนข้อมูลใบขนน้ำมันทางเรือครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวกราบเลย
4: โอเค
5: พง
6: เอี้ยง
7: น่ากินจัง
8: กรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
9: ไหนบอกอมเพีย
10: ใช้ตาฉลากทองไง
11: เหม
12: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสะเทือนวงการน้ำมันครับกรมสอบสวนคดีพิเศษโรจากกรมธุรกิจพลังงานว่าจากการสอบเอกสารการขนส่งน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน2569ที่ผ่านมาพบพฤติกรรมกับการขนส่งวันที่ออกเดินทางรวมถึงระบบติดตามพาหนะนะครับหรือว่าซิลซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนประกาศกรมธุรกิจพลังงานอย่างชัดเจนและเสี่ยงต่อการนำเอกสารดังกล่าวนั้นเวียนกลับมาใช้ซ้ำในช่วงที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานครับอธิบดี DSI ก็ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าแม้พฤติการในขณะนี้จะยังไม่เข้าข่ายคดีกักตุนน้ำมันแต่ว่าการจงใจปิดบังข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความผิดตามพ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2543ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินคดีเป็นรายกรรมหรือแยกความผิดเป็นรายใบโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทต่อฉบับขณะนี้ DSI รวบรวมพยานหลักฐานไปได้แล้วกว่า80%และคาดว่าจะมีความชัดเจนในการออกหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในสัปดาห์หน้า

0: อย่างแน่นอนนอกจากนี้ DSSI นะครับก็ยังได้ขยายผลเดินหน้าสอบสวนเชิงลึกคดีบริษัททริลเลียนปิโตรเลียมบริษัททริลเลียนปิโตรเทรดดิ้งจำกัดนะครับในจังหวัดอ่างทองหลังจากพบเส้นทางการเงินต้องสงสัยที่มีการโอนผลประโยชน์บางส่วนไปยังบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทซึ่งก็คาดว่าเป็นกลุ่มนอมินีที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายของเสียตือล่าสุดได้มีการออกหมายเรียกกรรมการบริษัทและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้วครับในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะครับว่าวันนี้จะมีตัวแทนกลุ่มชุดสุดซอยนะครับเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษเพิ่มเติมต่อ DSI เพื่อให้ขอดำเนินคดีพ่วงในข้อหาไม่รายงานข้อมูลปริมาณน้ำมันตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งทาง DSI จะรับเรื่องเอาไว้ไปสอบสวนควบคู่กันต่อไปนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับสอบ6โรงกลั่น DSI เล็งหมายเรียกบี้เอกสารขนน้ำมันสะเทือนวงการน้ำมันครับ DSI เรียกเตรียมออกหมายเรียก6โรงกลั่นดังหลังพบจงใจปิดบังข้อมูลใบขนส่งน้ำมันทางเรือ166ฉบับสอบเวียนเอกสารช่วงวิกฤตพลังงานพร้อมลุยสอบกรรมการนอมินีบริษัทน้ำมันอ่างทองโยงเครือข่ายเสียตือฝ่ายชุดสุดซอยหอบหลักฐานฟ้องอีก20พฤษภาคมนี้ครับ
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะมีประเด็นเรื่องของยาเสพติดค่ะพาดหัวข่าวสกัดไอซ์500กิโลกรัมตชด.ตามรอยพักยาเตรียมส่งจังหวัดภาคใต้บุกบ้านรวบได้3คนตชด.44และตชด.134ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่บุกบ้านย่านคลองสามวารวบผู้ต้องหาชายหญิงรวม3คนพร้อมของกลางยาไอซ์ครึ่งตันหรือ500กิโลกรัมผู้บัญชาการตชด.แถลงส่งสายลับตามพฤติกรรมมานานจนพบที่พักยาเสพติดแหล่งใหญ่ย่านชานเมืองก่อนลำเลียงไปขายในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เร่งขยายผลผู้อยู่เบื้องหลังต่อไปค่ะ
0: ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาครับประกาศระงับแผนการโจมตีทางการต่อประเทศอิหร่านแบบกระชั้นชิดหลังได้รับข้อเสนอข้อร้องขอจากกลุ่มประเทศในอ่าวเปอร์เซียครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้นำสหรัฐก็ย้ำว่าได้สั่งการให้กองทัพและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดสำหรับการเปิดฉากโจมตีเต็มรูปแบบในขนาดใหญ่ทันทีหากการเจรจาครั้งนี้ล้มเหลวและไม่สามารถบรรลุข้อตกลงตามที่ยอมรับได้ส่วนความเคลื่อนไหวจากฝั่งอิหร่านนะครับที่ปรึกษาอาวุโสทางทหารของผู้นำสูงสุดอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ทันทีว่าการตั้งกำหนดการเวลาในการโจมตีแล้วก็ยกเลิกเองของสหรัฐเนี่ยเป็นเพียงความหวังลมๆแล้งๆที่จะทำให้ชาวอิหร่านยอมจำนนพร้อมกับเตือนว่ากองทัพอิหร่านมีกำปั้นเหล็กที่ทรงพลังที่จะบังคับให้ศัตรูล่าถอยไปเองครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทรัมป์เบรกบุกอิหร่านอ้างชาติอาหรับร้องขอทรัมป์ระงับแผนการโจมตีอิหร่านรอบใหม่อ้างเปิดทางเจรจาจริงจังตามคำร้องขอของ3ประเทศอ่าวอาหรับที่มั่นใจว่าสหรัฐอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงที่ยอมรับได้ครับ
1: ไปที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากันนิดนึงนะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะชัดชาติชูแคมเปญสมัย2ส้มไม่ยันผู้สมัครสกไร้โกงชัดชาติคิกออฟแคมเปญชิงสมัย2กรุงเทพทำงานขึ้นจอ LED ทางด่วนชูเมืองสร้างโอกาสทีมชัดชาติสร้างความหวังมาพร้อมนโยบาย250 plusขณะที่ดร.โจเปิดตัว AI ปราบโกง7มาตรการปราบคอร์รัปชันคืนเงินให้คนกรุง 20,000 ล้านไม่การันตีว่าที่ผู้สมัครสก.ไร้ทุจริตค่ะ
0: ครับปิดท้ายกันที่แม่ทัพภาคที่4นะครับเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาชายแดนใต้ปี2569มุ่งเน้นการแก้ปัญหาครอบคลุมในทุกมิติครับพลโทธนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนโครงการประจำปีงบประมาณ2569โดยมีเจ้าหน้าที่พลเรือนทหารฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจำนวน696นายมุ่งเน้นสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ได้เน้นย้ำให้นำแผนงานไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเป็นระบบผ่านกลไกคณะทำงานบูรณาการ Integration Working Group นะครับหรือว่า IWG 10คณะในการวิเคราะห์สถานการณ์มุ่งลดเหตุการณ์ความรุนแรงควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยให้ศูนย์ปฏิบัติการระดับอำเภอแกนเป็นแกนหลักนะครับในการลดความซับซ้อนพร้อมใช้แนวคิดแบ่งโซนโฟกัสพื้นที่เป้าหมายนำร่องใน4อำเภอ33ตำบล

0: เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเอกภาพสอดรับกับการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่และนำไปสู่การสร้างสันติสุขอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนในระยะยาวต่อไปนะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสสิธรสังสมธนะนะคะก็ต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผู้บริหารขสมกและการรถไฟร่วมงานศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บรรยากาศที่ศาลา10วัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการเมื่อคืนนี้เต็มไปด้วยความโศกเศร้าญาติได้เคลื่อนย้ายศพนางเอื้องผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมย์บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงมาประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลท่ามกลางลูกหลานญาติพี่น้องและประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากรวมทั้งนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.พร้อมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขสมก.ก็เดินทางมาร่วมพิธีรดน้ำศพพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและกล่าวแสดงความเสียใจรวมถึงขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายอนุสรบุตรชายนางเอื้องเปิดเผยว่าอยากฝากถึงขสมก.ให้เข้มงวดเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของพนักงานขับรถโดยสารอย่าจอดรถในจุดห้ามจอดหรือพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมขอให้คำนึงถึงชีวิตของผู้โดยสารและตัวพนักงานเองโดยครอบครัวยืนยันว่าไม่ติดใจเอาความและขออโหสิกรรมให้ทุกฝ่ายขณะที่นายกิติการกล่าวว่าขสมก.ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมงานศพของผู้เสียชีวิตทุกรายและหลังจากนี้จะเพิ่มมาตรการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งตัวรถและพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดหากพบผู้ใดฝ่าฝืนกฎจราจรหรือมาตรการด้านความปลอดภัยจะมีบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดพร้อมย้ำว่าขสมก.มีการตรวจสภาพรถให้อยู่ในความพร้อมก่อนนำออกวิ่งให้บริการอยู่แล้วท่านี้ในช่วงพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกนายอนันต์โพนิ่มแดงรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกล่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยและได้เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนอุบัติเหตุว่าคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงจะรีบสรุปผลเบื้องต้นทางนี้ได้มีคำสั่งดำเนินการทางวินัยกับพนักงานขับรถไฟด้วยการให้ออกจากงานทันทีส่วนรายละเอียดของขบวนรถไฟสินค้าที่เกิดเหตุพบว่ามีพนักงานประจำขบวนรวม3คนโดยอยู่บริเวณหัวรถจักร2คนคือพนักงานขับรถและช่างเครื่องขณะที่ประเด็นวิทยุสื่อสารนั้นยอมรับว่าพนักงานขับรถไฟได้ยืมวิทยุของช่างเครื่องมาตั้งแต่ออกจากสถานีต้นทางแหลมฉบังสำหรับประเด็นการหยุดรถนั้นรักษาการผู้ว่าการรฟท.ระบุว่าตามปกติระยะเบรกของรถไฟอยู่ที่ประมาณ 1,000 เมตรแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีการใช้ระบบเบรกตามปกติมีเพียงการใช้ระบบหยุดฉุกเฉินในระยะกระชั้นชิดจึงไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแม้พนักงานโบกธงจะให้สัญญาณมือว่าเส้นทางยังไม่ปลอดภัยก็ตามนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบสภาพร่างกายและความพร้อมของพนักงานขับรถไฟรวมถึงประเด็นการใช้สารเสพติดซึ่งต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งส่วนกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนคนเดินข้ามทางรถไฟซ้ำเมื่อวานนี้รฟท.มองว่าเป็นพื้นที่อันตรายจึงอยากประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงที่มีการเดินรถไฟขณะเดียวกันระบบเบรกอัตโนมัติและระบบป้องกันอุบัติเหตุยังอยู่ระหว่างแผนการศึกษารวมถึงแผนติดตั้งเครื่องกั้นและปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟทั่วประเทศซึ่งบางพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ครับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลอรี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซีลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลอรี่ซินทูราโต้รัสเซลซีลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซีลตัวเองได้

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
3: ยั่วโมโหหร
2: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
3: ้ไม่รู้ไม่ฉี
2: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
4: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
2: ทำไมถึงหอมขนาดนี
4: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
5: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
6: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
7: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
8: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
9: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Test ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
10: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
11: ้ Mcard RadioMCard Radio 100.75 MHz 100.75

สวัสดีเชียงใหม่สวัสดีประเทศไทยครับกลางสัปดาห์ของวันพุธที่20พฤษภาคม2569ต้อนรับทักทายคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของการฟังเพลงสากลเก่ายามเช้าเช่นเคยนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ครับเช้าวันนี้ท้องฟ้ายังคงครึ้มๆด้วยเมฆฝนนะครับหลังจากที่เมื่อวานช่วงค่ำนะครับจนถึงช่วงกลางคืนก็มีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับนอกจากจะสร้างความชุ่มฉ่ำและคลายร้อนบางจุดก็มีน้ำท่วมขังรอการระบายนะครับเช้าวันนี้ก็คลี่คลายแล้วหลายจุดหลายเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังนะครับโดยเฉพาะทางลอดอุโมงค์ต่างๆแล้วก็เรื่องของเส้นทางที่มีความเสี่ยงก็คือถนนสายต้นยางสายเก่าถนนสารพีลำพูนลำปางนะฮะเชียงใหม่ที่จะไปทางนู้นนะครับก็เห็นว่ามีกิ่งต้นยางตกมาเป็นระยะหลายจุดเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่ได้มีรายงานเรื่องของผู้ได้รับเหตุได้ๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คงต้องเคลียร์เส้นทางโดยเฉพาะช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นะครับฉะนั้นก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นค่ำคืนสุดท้ายของประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขินนะครับคนแน่นวัดเลยฮะที่วัดเจดีย์หลวงนะครับพร้อมกับท่ามกลางสายฝนไม่มีใครถอยกันเลยครับเปียกคือเปียกนะฮะเพราะว่าเป็นค่ำคืนวันสุดท้ายนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันเขาเรียกว่าพิธีออกอินทขินกันแล้วนะครับก็มีกิจกรรมยามเช้าที่ผ่านมาที่บริเวณหน้าวัดเจดีย์หลวงนะครับฉะนั้นในเขตตัวเมืองเชียงใหม่ก็อาจจะมีผู้คนจำนวนเยอะทีเดียวแถวๆหน้าวัดเจดีย์หลวงนะครับใช้รถใช้ถนนในเส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวังเช่นกันนะครับ8:14 ครับผมเริ่มต้นด้วยเรนของโฮเซ่ฟูเดเซโนก็เป็นบรรยากาศของฟ้าฝนที่ยังจะมีต่อเนื่องนะครับช่วงนี้ติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับกับเรื่องของการเข้าสู่ฤดูฝนนะครับแล้วก็มีฝนจะหนักเบาอย่างไรตรงไหนยังไงบ้างเนี่ยก็รับมือนะครับในเรื่องของการเดินทางแล้วก็การดูแลสุขภาพกันด้วยมีคุณผู้ฟังบอกว่าวันนี้นะครับ20พฤษภาคมเป็นวันผึ้งโลกนะครับหมายถึงตัวผึ้งที่บินเป็นฝูงเป็นกลุ่มแล้วก็ผึ้งทำรังเนี่ยนะฮะเพราะว่าผึ้งตัวเล็กๆนะที่มีผลต่อเรื่องของระบบนิเวศความมั่นคงทางอาหารนะครับเขาเป็นสัตว์ที่มีความเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ทำให้สิ่งแวดล้อมยังคงมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะนะยังอุดมสมบูรณ์ได้นะครับที่ไหนยังมีผึ้งอยู่นะฉะนั้นนี่วันเป็นวันผึ้งโลกนอกจากตัวผึ้งแล้วก็อาจจะเป็นการรวมตัวของคนชื่อผึ้งไปด้วยไหมฮะผมเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะครับกับ The Birds and Bees

เป็นเพลงที่สอนความรักให้กับน้องๆเด็กรุ่นใหม่นะงานของ Gary Lewis กับ and Playboys นะครับ The Birds and the Bees เขาพูดถึงเรื่องของความรักแบบ innocent แหละนะฮะความรักแบบ puppy love ใสอุปมาอุปไมยกับธรรมชาตินะครับว่านกผึ้งดอกไม้ต้นไม้นะครับดวงจันทร์เนี่ยเพื่อบอกว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติและความสวยงามของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับขอเพียงแค่เรามีความสนุกนะครับแล้วก็ไม่เลยเถิดกันไปไม่ไปรบกวนธรรมชาติมากเกินไปมันก็จะทำให้สิ่งที่มันอยู่ตรงนี้นะครับมันก็คือความสุขและความสนุกอีกแบบหนึ่งของความรักได้ด้วย Birds and Bees นะฮะแม่ก็เปรียบเทียบกันไปแบบน่ารักน่ารักเรื่องฟังด้วยกันนะครับชั่วโมงเพลงสากลเก่ายามเช้าทาง LINE ครับ ID LINE ที่ mcotcm1075 นะครับ mcotcm1075 เป็น ID LINE อสมทเชียงใหม่นะครับแล้วก็ทักทายสมาชิกในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ด้วยเช่นกันครับ

ากเพลงที่เชิญชวนหนุ่มสาวในยุค60รวมตัวกันที่ซานฟรานซิสโกนะฮะเพื่อเรียกร้องสันติภาพความรักนะครับที่เขาเรียกว่ายุคบุพผาชนต่อต้านสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซานฟรานซิสโกกับสกอตต์แมคเคนซี่นั่นเองนะครับมาต่อที่คณะ CCR ครับ Who Stop the Rain

อัลเบิร์ตแฮมมอนด์ครับวันนี้เพลงคันทรีคุ้นเคยกันดีนะฮะอีกหนึ่งเพลงครับกับ It Never Rains in Southern California ก็วันนี้หลายเพลงคุ้นขู่คุ้นบรรยากาศของดนตรีและเสียงเพลงนะครับกับกลางสัปดาห์วันพุธที่มีคืนอายของความเป็นคันทรีบ้างนะครับขอบคุณมากๆฮะทักทายก็มาหลายช่องทางกับเรานะครับโดยเฉพาะทางไลน์ด้วยนะครับรับฟังทางคลื่นปัดวิทยุ FM 100.75 สัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาเชียงรายนะครับชัดเจนไม่ชัดเจนอย่างไรก็ส่งข้อความเข้ามาได้นะครับเมื่อกี้มีทักทายเข้ามาจากแถวๆกาดหลวงนะฮะฟังสัญญาณชัดเจนดีนะครับขณะเดียวกันเองก็บอกว่าฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับถามว่าเมื่อคืนนี้ดูบอลพรีเมียร์หรือเปล่าครับไม่ได้ดูฮะพอดีผมติดภารกิจอีกที่หนึ่งแต่ก็มาดูผลตอนเช้าได้เดี๋ยวนี้การดูผลหรือว่าดูไฮไลท์เนี่ยก็เช้าๆนะครับหลายคนก็จะมาดูย้อนหลังได้นะครับบางทีเราก็ติดภารกิจก็พยายามอยู่เหมือนกันนะครับเพราะจะหาดูคือเรามีทีมที่เราชอบอยู่แล้วแหละนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็ดูไปถ้าไม่ดูไม่ได้ดูก็ดูตอนเช้าไฮไลท์มันมีนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงครับจากช็อปมาเนียฝากเอาไว้กับเรื่องของการดูแลคนในครอบครัวตัวคุณเองด้วยนะฮะยุงนะครับช่วงนี้มาแน่ฝนมาแล้วด้วยนะครับแมลงเองนะครับก็อาจจะก่อความรำคาญกับเราได้แพ้แมลงนี่เป็นผดผื่นคันก็หลายคนนะครับใช้งานง่ายมากฮะแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงและแมลงเนี่ยบินเข้ามาใกล้กับตัวเครื่องนะครับไม่สามารถบินกลับออกไปได้มันมีการออกแบบตะแกรงเป็นแบบ2ชั้นนะครับและตัวแกนกลางของเครื่องเนี่ยจะมีพัดลมที่มีกำลังแรงดูดยุงและแมลงที่บินเข้ามาใกล้ๆนะฮะขณะเดียวกันเองตัวแสงไฟสีม่วงเนี่ยเป็นตัวล่อให้มันมาปกติแล้วเนี่ยมาพร้อมกับหลอดไฟ LED อีก1ชิ้นนะครับราคาเครื่องละ 1,990 บาทวันนี้ทีวีไดเรกเราแถมเพิ่มเติมเข้าไปนะครับกับหลอดไฟ LED Black Light อีก1ชิ้นราคา690และแถมเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาอีก1เครื่องมูลค่า690รวมสินค้าทั้งหมดเนี้ยราคาทั้งหมดนะครับ 3,370 บาททีวีไดเรกให้คุณจ่ายเบาๆครับ1ใบเทามีทอนเพียงแค่990บาทเท่านั้นนะฮะเป็นเจ้าของได้ทั้งหมดนี้เลยนะครับสนใจโทรมาที่02-666-0008นะครับย้ำว่าราคาทั้งหมดนี้นะฮะเป็นเจ้าของได้เลยนะฮะในราคาเพียงแค่990บาทสินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ได้ทันทีนะครับย้ำที่02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกต์นะครับถามถึงเพลงเมื่อกี้ผมเปิดแคลิฟอร์เนียไปแล้วเนี่ยเป็น Southern Californiaคุณผู้ฟังบอกว่า The Mamas and the Papas นะครับ California Dreaming จัดไปแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะกลับมาบันเทิงครึ่งชั่วโมงหน้าครับ MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.5 ครับอยู่กับผมวสิรมสุริยะวงศ์นะครับ

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์

0: อีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
3: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
4: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: ขยับจังหวะมาสักหน่อยในครึ่งชั่วโมงหลังนะครับ Carpenters Jambalaya on the Bayo พูดถึงแล้วก็เมนูอร่อยๆเช้าวันนี้มีคุณหลายๆคนก็ส่งภาพนะครับกาแฟขนมปังนะครับบางท่านก็มีสลัดผักแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็มีแตงโมหน้าเครื่องรับฟังวิทยุด้วยนะครับคือเดี๋ยวนี้ผมมองหลายคนที่อาจจะฟังรายการวิทยุในหลากหลายรูปแบบนะครับทั้งออนไลน์แพลตฟอร์มอย่างแอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net บางครั้งก็ไปเสิร์ชหาใน Google นะครับแล้วก็พิมพ์ว่าฟังอสมทเชียงใหม่ออนไลน์อย่างเงี้ยแล้วก็แชร์ลิงก์แชร์ภาพมาให้ดูนะครับแต่บางท่านก็มีภาพเครื่องรับฟังวิทยุเก่ามากเรียกว่าคลาสสิกเลยแหละเป็นนักสะสมอีกท่านหนึ่งนะก็ขอบคุณนะครับสำหรับการฟังผ่านทางคลื่นนปัดวิทยุ FM 100.75 ของเราด้วยนะครับก่อนในนั้นก็อีกหนึ่งเพลงที่พิสูจน์ความรักกับงานของดอนนะครับก็คือ Tie a Yellow Ribbon Round the Oak Tree ถ้ายังรอฉันอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับริบบิ้นสีเหลืองพันรอบต้นโอ๊กระหว่างทางเข้าบ้านแปลว่าเธอยังรอฉันอยู่นั่นเองช่วงนี้ครับยังคงอยู่กับเรื่องของโตโยต้าครับฝากเอาไว้ในช่วงนี้กับกระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยกันก่อนนะครับ
1: ไฮรักส์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: โตโยต้าครับขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮรักส์เป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจของคนไทยเสมอมาครับวันนี้

0: เราขอตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยครับสำหรับลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้นที่0บาทพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนะครับนอกจากนี้เรายังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการครับพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend และสิทธิพิเศษอีกมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วครับรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้แล้วที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยนะครับแวะสอบถามไปที่โชว์รูมโตโยต้าทุกสาขาใกล้บ้านคุณได้เลยนะครับ
1: ลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาทท
0: างกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่เขามีการสรุปช่วงเวลาปริมาณรถหนาแน่นนะครับกับช่วงของการจราจรที่ช่วงไหนรถเยอะช่วงไหนรถจะเริ่มคล่องตัวเนี่ยผมแชร์ไว้ในกลุ่ม LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่ให้แล้วนะครับโดยเฉพาะถนนมหิดลถนนแก้วนวรัตน์ถนนเจริญเมืองถนนเจริญประเทศเนี่ย4สายหลักๆเนี่ยนะครับช่วงไหนเร่งด่วนนะไม่ใช่ช่วงเร่งด่วนนะฮะแล้วรถติดแล้วช่วงไหนที่เส้นทางจะเริ่มคลี่คลายกับการจราจรเนี่ยก็แชร์เอาไว้ให้ดูเผื่อว่าจะเป็นการวางแผนการเดินทางได้อีกแบบหนึ่งนะครับจากข้อมูลของกลุ่มงานจราจรจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

on the road again วิลลี่นิวสันครับก็โอเคเสียงปรบมือก็แสดงความยินดีให้ด้วยแล้วกันนะครับกับ22ปีแห่งการรอคอยของใครที่เป็น FC Arsenal นะฮะซึ่งก็ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากนี้ก็เหลือลุ้นอีกใช่ไหมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกUCL นะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันยังมีอีกเกมหลายๆนัดของการแข่งขันแหละนะครับก็ขอให้เชียร์บอลให้สนุกแล้วกันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับทีมอาร์เซนอล22ปีแห่งการรอคอยแหมส่งข้อความเข้ามาเยอะเลยนะฮะพอพูดถึงเรื่องของพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับช่วงนี้ผมอยู่กับเรื่องของความอร่อยกับร้านก๋วยต้มเตี๋ยวคั่วไก่ซะหน่อยแล้วกันนะครับความอร่อยในระดับที่คุณต้องไปลองของเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆนะครับร้านเล็กๆแต่ว่าปังมากในหมู่ของคนรัก

๋วยเตี๋ยวคั่วตอนนี้เลยนะฮะเมนูเด็ดของเขานะครับผมยังคงย้ำเกี่ยวกับเรื่องของเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนนะครับที่มันมีไข่ออนเซนแบบเหลียวเยิ้มไหลย้อยโปะมาพร้อมกับเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกคำที่เราทานเนี่ยแล้วก็มีซอสสูตรพิเศษของเขานะครับที่มีรสชาติแซ่บปลายลิ้นเผ็ดกำลังดีนะครับฉ่ำกำลังพอดีและไม่เลี่ยนอีกด้วยนะครับเรียกว่าปรุงเครื่องปรุงมาพร้อมให้คุณได้อร่อยเลยล่ะนะฮะเมนูเด็ดๆนอกจากเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนแล้วเนี่ยนะครับใครเผื่อที่ไม่ทานไก่ก็จะมีเนื้อหมูกุ้งก็ได้เป็นเนื้อก็มีนะครับเขาคัดสรรเลือกสรรวัตถุดิบมาอย่างดีนะครับและขณะเดียวกันเองเนี่ยแต่ละอย่างเขาก็เรียกว่าทำให้คุณได้เห็นแบบเป็นครัวเปิดนะฮะว่าขั้นตอนของการเตรียมเนี่ยคุณไว้ใจได้เลยว่าของเขาเนี่ยสะอาดด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ไข่ออนเซนครับหรือจะเป็นเมนูผัดซีอิ๊วไก่ไข่ออนเซนนะฮะผัดไทยกุ้งสดหอยทอดกรอบไม่อมน้ำมันราดซอสเด็ดๆสูตรของเขาเลยสุกี้แห้งเนื้อไข่ออนเซนก็อร่อยนะครับตอนนี้เป็นเมนูที่น่าสนใจหรือจะเป็นเมนูอื่นๆก็อร่อยนะครับยังมีอาหารที่คุณสามารถลองไปดูได้นะครับที่ร้านของเขาในคอนเซปต์ว่าไม่หล่อแต่อร่อยจัดจ้านในย่านนี้เลยฮะร้านสะอาดนะครับบริการเป็นกันเองนะครับมีราคา50 60 70ทานกันแบบจุกๆอิ่มๆเลยต่อจานเนี่ยนะครับพิกัดนะครับย้ำว่าไปบนถนนรัตนโกสินทร์อยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ใกล้ๆกับวัดแขกนะครับหรือวัดเทพมนเทียนนั่นแหละนะฮะเปิดบริการทุกวันจนถึงเสาร์ครับตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มครึ่งเที่ยงนี้ไม่รู้ไปไหนไปฝากความอร่อยเอาไว้ที่โกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็ได้แต่ถ้าไม่สะดวกเดินทางไปนะครับแนะนำว่าสั่งออเดอร์ไลน์ก็ได้ครับทางไลน์แมนทางแกร็บก็ได้นะครับแค่เซิร์ชชื่อโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่ก็เจอแล้วนะฮะหรือลองเข้าไปดูในเพจ Facebook ของเขานะครับก็บางทีมีเมนูเด็ดๆให้เขาให้เราได้เห็นด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับใครที่กำลังมองหาของกินอร่อยแซ่บหอมฉ่ำรีบไปชิมครับโกต้อมเตี๋ยวคั่วไก่สไตล์เชียงใหม่แท้ๆความอร่อยที่ทำให้คุณต้องกลับไปซ้ำแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนะครับ

ทีมงานของคณะอเมริกาเขามานะครับ A Horse With No Name ทั้งหลายครับวันนี้มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มๆกันแล้วขอบคุณมากๆต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยนะฮะทาง ID Line ของเราที่ mcotcm10075 ครับ

บิลลี่เลซาลาสนะครับ Ashy Breaking Heart การนาฬิกาครับเดี๋ยวได้เวลาพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงไทยสตริงเก่ากันต่อนะครับอสมทเชียงใหม่ FM 100.5 ฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radionetwork.mcot.net นะครับอลันแจ็กสันทิ้งท้ายแบบนี้กันแล้วกันนะฮะเชื่อจะชุกกับชี

0: 18:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน22จังหวัดเสี่ยงฝนตกหนัก 20-22 พฤษภาคมเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตาบานประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2569พื้นที่เฝ้าระวังรวม22จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครชลบุรีระยองจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตและกระบี่ทางนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่เชิงเขาและบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจากปริมาณฝนที่ตกสะสมรวมถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดส่วนที่จังหวัดสงขลาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักคลื่นลมแรง 19-21 พฤษภาคมนี้กำชับทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างใกล้ชิดที่ดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: เช้าวันนี้มีฝนตกกระจายในหลายอำเภอของจังหวัดสงขลาโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกได้รายงานลักษณะอากาศประจำวันนี้ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนตกสะสมและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาได้กำชับให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระหว่าง 19-21 พฤษภาคมพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ต่ำให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมรวมถึงดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศแปรปรวนนอกจากนี้ยังขอให้ชาวเรือผู้ประกอบการเดินเรือและประชาชนที่ทำกิจกรรมทางทะเลเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองหรือคลื่นลมแรงเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและหากเกิดเหตุสาธารณภัยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตร

0: เน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHzเลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
5: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
6: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
7: เชื่อเลยเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
8: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ทำถึงงานของ The Innocent เข้ามาครับเพราะเธอหรือเปล่าชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าครับอากาศกำลังดีสบายๆไม่ร้อนนะฮะฟังวิทยุที่ FM 100.75 อสมทเชียงใหม่ครับช่วงนี้จะเห็นหน้าฟีดของพี่ๆศิลปินหลายๆคนนะครับมาโชว์ในเรื่องของกิจกรรมที่ผ่านมาเมื่อวันที่17พฤษภาคมนะครับเขามีคอนเสิร์ตการกุศลนะครับนะเป็นคอนเสิร์ตการกุศลตำนานรวมพลคนโลกดนตรีหรือว่า Pop on Stage นะครับศิลปินยุค80-90เนี่ยเขาจัดที่กรุงเทพนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตที่หลายคนอาจจะยังคงจำมันได้นะครับสมัยนั้นก็คือวิธีกลางแจ้งที่ได้รับความนิยมอย่างมากกับการเปิดตัวผลงานอัลบั้มใหม่หรือว่านักร้องที่ขึ้นเวทีเหล่านี้นะครับก็จะมีคนคอยชมและติดตามเป็นจำนวนมากทีเดียวนะฮะสมัยได้ก่อนเนี่ยมันอยู่ในฮอลล์นะครับก็คือรายการที่ชื่อว่า Pop on Stage แล้วตอนหลังมาก็ทางผู้บริหารของทางช่องโทรทัศน์ช่องนั้นแหละครับเขาอยากจะให้มีความเป็นไทยมากขึ้นก็เลยเปลี่ยนชื่อรายการเป็นโลกดนตรีนะครับแล้วก็คนเข้ามาดูกันเยอะมากนะฮะจนสุดท้ายแล้วต้องออกมาสู่ลานกลางแจ้งนะครับและเป็นที่คุ้นเคยกันดีกับรายการที่เราติดตามชมทางโทรทัศน์ด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นก็มีทั้งไอ้หมิงนะครับภูสมิงหนอดสวรรค์แล้วก็เห็นแวบๆกับพี่ตั้มสมประสงค์สิงหวนวัฒน์ก็ไปคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะฮะก็เลยขออนุญาตเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันที่เก่าที่พี่ตั้มไปยืนแต่อาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งของโลกดนตรี

ันนี้มาจะเห็นพี่ตั้มเช้าๆเดินออกกำลังกายไปทำบุญตักบาตรไหว้พระเสร็จแล้วเป็นใจบุญครับกิจกรรมการกุศลกับสังคมอยู่บ่อยๆที่เก่าที่ฉันยืนกับคุณตั้มสมประสงค์สิงหวนาวัฒน์นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็กวนของเขากับดิโนเซนต์พี่ปื๊ดไปละมาต่อที่พี่อ้อมอินคาหน่อยดีกว่าฮะยังคงอยู่ในกวนเดียวกันอีกหนึ่งสมาชิกของวงอินคานะครับยังคงจำกันได้กับเรื่องของกิจกรรมดีๆที่มีให้เชียงใหม่ด้วยนะฮะ

ินคาครับยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บช่วงระยะหลังก็จะเห็นพี่อ้อมไปเตะบอลอยู่นะฮะแต่ว่ากอล์ฟก็ไม่ทิ้งนะครับส่วนกีตาร์ก็ยังคงจับอยู่นะฮะก็เดี๋ยวมีโอกาสคงได้โอภาประสายกันบ้างเป็นระยะครับช่วงนี้ห่างหายห่างเหินกันพอสมควรนะครับกิจกรรมอาจจะเบาบางไปหน่อยนึงช่วงนี้อยู่กับความสดชื่นนะครับที่สันป่าตองอยากให้แวะไปเที่ยวกันที่ชื่นลือไทยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวคาเฟ่สีเขียวหนึ่งเดียวในสันป่าตองนะครับในบรรยากาศอบอุ่นเรียบหรูตามสไตล์แบบไฮโซล้านนาคือที่เนี่ยเขามีเรื่องของการออกแบบเมนูอาหารนะฮะอร่อยได้หลากหลายนะครับทั้งเรื่องของการตกแต่งอย่างสวยงามพิถีพิถันนะครับเครื่องดื่มก็สุดครีเอทีฟของเขาเลยถ้าเป็นเรื่องของเมนูอาหารเนี่ยผมกำลังจะคงนำเสนอนะครับถ้าเป็นเมนูอาหารจานเดียวนะครับลองชิมดูฮะข้าวซอยปูนิ่มอย่างเงี้ยนะครับขนมจีนน้ำยาปูสปาเกตตี้ปูอ่องยำส้มโอสูตรโบราณนะครับอันนี้ต้องสำหรับใครที่อยากชื่นชอบในการทานเอาไว้แบบทานเล่นซะหน่อยนึงนะทานแบบเนี่ยกับแกล้มก็ได้แต่ถ้าเป็นเมนูแกงเผ็ดเครื่องแกงของเขาเข้มข้นนะครับข้าวสวยร้อนๆนี่ผมว่าเข้ากันมากนะครับหรือจะเป็นเมนูเด็ดๆที่ต้องสั่งครับกุ้งราดซอสมะขามหรือจะเป็นแกงคั่วหมูย่างใบชะพลูอันนี้แนะนำนะฮะนอกจากนั้นเครื่องดื่มของเขานี่สดชื่นมากเลยนะครับใครที่เป็นคอกาแฟก็ลองชิมกาแฟของเขานะฮะขณะเดียวกันของหวานทานของคาวเสร็จของหวานต้องมีนะฮะล่าสุดยังคงนำเสนอครับก็คือข้าวเหนียวมะม่วงไอศกรีมกะทิซึ่งข้าวเหนียวของเขาเป็นข้าวเหนียวน้ำอัญชันนะครับสีแบบแหมสวยงามทีเดียวนะครับแล้วก็มีไอศกรีมกะทิโปะมาข้างๆอยู่ก้อนนึงมีราดกะทิที่เขาเรียกว่าอะไรราดกับตัวมะม่วงอ่ะมะม่วงสุกอ่ะฮะมันเปรี้ยวอมหวานกำลังดีกับความนัวหอมๆของข้าวเหนียวน้ำอัญชันเนี่ยโอ้แล้วความเป็นเท็กเจอร์ของข้าวเหนียวน้ำมันชันเนี่ยมันดีตรงไหนฮะคือตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันต้องเป็นไม่ใช่แบบเหนียวจนอันนี้ไปนะร่วนก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นมันต้องเหนียวพอดีฮะมันต้องเป็นพอดีคำแล้วก็ตักออกมาเป็นก้อนได้แล้วทานคู่กับมะม่วงที่มันรากกะทิมาด้วยเนี่ยเปรี้ยวอมหวานเนี่ยโอ้โหละมุนนะครับลองไปชิมกันดูฮะนำเสนอเลยครับที่ชื่อเลือดไทยคาเฟ่เปิดบริการทุกวันนะครับตั้งแต่แปดโมงเช้านะครับไปที่สันป่าตองสังเกตก่อนเลยแยกไฟแดงโรงเรียนทุ่งฟ้าบดสังเกตโรงพยาบาลสันป่าตองนะครับแล้วก็ปากทางบ้านขวงมื่นก็จะเห็นป้ายชื่อเลือดไทยคาเฟ่ไปตามทางเลยนะครับโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่063-096-7000นะครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ ID Line ของเขาด้วยนะครับ063-096-7000ขณะเดียวกันที่นี่พร้อมในการที่จะจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ได้นะครับรองรับนะครับในห้องจัดเลี้ยงเนี่ย80-100ท่านได้สบายๆก็ลองโทรสอบถามไปก่อนได้ครับที่ชื่นลือไทยคาเฟ่สวยครบจบที่เดียวที่สันป่าตองนะครับให้

คงจำกันได้นะครับผู้ชายเคลางามแว่นตาดำและหมวกแก๊ปมือถือกีตาร์บุคลิกแบบชัดๆกับคุณอิทธิพลังกูลให้มันแล้วไปนะฮะในเบรกครึ่งชั่วโมงแรกก็อยู่นะครับชั่วโมงของเพลงไทยสตริงเก่ายามเช้าอสมทเชียงใหม่ครับ FM 100.75 ขอบคุณมากครับทางไลน์ ID ไลน์ที่เข้ามาเพื่อนๆกัน MCOTCM 10075นะครับ MCOTCM 10075เรื่องงานของคุณ A อนันต์บุญนาคมาฟังด้วยกันนะครับ

0: ขอแรงนะครับคุณเออนันต์บุญนาคจากคุณผู้ฟังที่แนะนำเข้ามาทางไลน์วันนี้ทางไลน์สมาชิก Open Chat อสมทเชียงใหม่นะฮะขอบคุณนะครับที่แชร์ข่าวสารกิจกรรมเรื่องราวดีๆแบ่งปันกันนะครับบางทีก็อยากจะได้คลิปบรรยากาศหรือเรื่องราวเหตุการณ์แถวๆที่คุณชมที่คุณฟังกันอยู่เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจก็แชร์มาได้นะครับทาง Open Chat อสมทเชียงใหม่หรือว่าทาง LINE ID ของเราก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปโพสต์ในเพจอสมทเชียงใหม่ขออนุญาตเอาไปใช้นะฮะเดี๋ยวจะให้เครดิตแล้วกันว่ามาจากใครแล้วก็บอกว่าเออนี่แหละแฟนรายการของเราก็นำเสนอเรื่องราวดีๆผ่านทางช่องทาง LINE ไปด้วยกันแล้วก็เราก็ไปสู่แพลตฟอร์มอื่นๆจากคุณผู้ฟังที่แบ่งปันเรื่องราวดีๆด้วยกันได้นะครับจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าเป็นคลิปวิดีโอก็ยินดีนะฮะจะเป็นแนวตั้งแนวนอนได้หมดนะครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความอร่อยเนี่ยยังคงฝากเอาไว้กับเรื่องของไส้กรอกคุณตวงบางแคนะครับอยากให้คุณได้ลิ้มลองฮะกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลองจริงๆเพราะว่าวันนี้ผมก็เข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ทำเป็นเมนูไส้กรอกหลายเจ้าแต่เจ้านี้ผมนำเสนอเรื่องของมาตรฐานของเขาแล้วก็ความสะอาดปลอดภัยนะครับเขาคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพสูงนะครับใช้หมูเฉพาะส่วนสะโพกและหัวไหล่รวมถึงการใช้ข้าวใช้กระเทียมและตะไคร้ที่ทำสดใหม่ทุกวันใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการบดและผสมนะครับให้ได้คงที่แล้วก็มีการยัดไส้แล้วก็มัดด้วยความชำนาญเพื่อให้ได้รสชาติเสมอต้นเสมอปลายควบคุมอุณหภูมิความชื้นและระยะเวลาในการตากแห้งด้วยพัดลมนะฮะทำให้ได้รสชาติความเปรี้ยวที่พอเหมาะและมีความปลอดภัยด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องของการทำกระบวนการทุกขั้นตอนหลากหลายผลิตภัณฑ์ที่อยากให้ลิ้มลองกันดูนะครับอย่างเช่นไส้กรอกอีสานแบบเปรี้ยวแบบไม่เปรี้ยวของคุณตวงบางแคเนี่ยโอ้โหนำเสนอเลยไส้กรอกวุ้นเส้นข้างในจัดมาเต็มๆนะครับกรอบนอกนุ่มในหอมเครื่องนะครับอวมเขาเรียกว่าอบอวนอยู่ในปากเนี่ยมันก็มีกลิ่นฟุ้งขึ้นจมูกอ่ะมันหอมอ่ะแล้วทานรู้สึกว่ามันทานได้เรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นเมนูอย่างไส้อั่วเขามีทั้งแบบแท่งแบบลูกเหมือนกันนะครับมีแหนมหมูแหนมปลานะครับจำหน่ายทั้งแบบแพ็คแบบกิโลกรัมก็ได้จำหน่ายทั้งราคาปลีกและราคาส่งเผื่อว่าใครจะเอาไปขายต่อทำกำไรนะครับเอาไปดัดแปลงเมนูที่ร้านหรือว่าเอาไปทำเมนูอื่นๆที่คุณสามารถเอาไปขายต่อได้เนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้กับคุณตวงบางแคซึ่งตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่โกโฮเซลทุกสาขาลองแวะไปดูก่อนได้ซื้อมาชิมดูแล้วโอเคถ้าติดใจก็สอบถามได้หรือวันนี้เองวันพุธใช่ไหมฮะเขาก็จะมีบูธที่ตลาดหน้าค่ายสมเด็จพระเนรศวรมหาราชนะครับแถวแม่ริมนะฮะก็ลองไปที่บูธแห่งนี้นะครับเขาจะมีบูธทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ให้คุณได้ไปชิมสินค้าดูถ้าติดใจโทรสอบถามเลยครับที่คุณเต้ยนะฮะ0622545587นะครับ0622545587นะครับไส้กรอกคุณตวงบางแคอร่อยต้องลองแล้วครับแล้วอย่าลืมนะฮะคุณสามารถเอาไปขายต่อก็ได้กำไรนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะกลับมาในเบรกครึ่งชั่วโมงหน้า MCOT Radio เชียงใหม่ FM 100.75 ครับ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053357

0: 7061
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตร

0: คาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงหิวกันหรือยังนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันเนื้อแน่นหนังกรอบนุ่มในอร่อยฟินทุกคำแซ่บกลมกล่อมมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่02-666-0008ย้ำอีกครั้ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเหนือระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

0: นะก็พักบ้างชาร์จแบตเติมอารมณ์ดีๆให้กับตัวเราบ้างนะฮะคุณเอ็มสุรศักดิ์วงไทยกับเพลงเหนื่อยนะครับต่อเนื่องจากก่อนนั้นคุณออฟพงพัฒน์วชิรบรรจงตัวสำรองนะครับสองเพลงต่อเนื่องในครึ่งชั่วโมงหลังเอ็มคอร์ดเรดิโอเชียงใหม่ครับฝากข่าวย้ำๆกับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้กันก่อนนะครับซึ่งตอนนี้เราเปิดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยเป็นเลขเสริมเอ็กซ์ตร้านะครับในหมวดอักษรงองูรอเรือที่ให้ความหมายว่าเงินมั่งคั่งรักมั่นคงนะครับ2หมายเลขโดยการประมูลผ่านออนไลน์นะครับเลขสวยมาก8383เชียงใหม่กับ9933เชียงใหม่ถือว่าเป็นเลขที่ถูกโฉลกคุณผู้ฟังนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเลขที่เขาเรียกว่าอะไรนะให้เสริมดวงนะกับการใช้รถของเราแล้วทะเบียนเลขรถเลขสวยเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดประมูลแล้วนะครับจนถึงวันที่22พฤษภาคมนะฮะมีการประมูลออนไลน์นะครับจนถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้แล้วนะครับปิดประมูลประมาณ10โมงเช้าวันที่22พฤษภาคมประมูลทางอินเทอร์เน็ตที่ www.ทะเบียนรถ.com นะครับย้ำที่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับทะเบียนรถ.com นะฮะหรือว่าโทรสอบถามไปที่053 270 412นะครับโทรไปที่053 270 412กับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยสำหรับหมวดอักษรงองูรอเรือเงินมั่งคั่งรักมั่นคงเลขทะเบียน8383เชียงใหม่หรือจะเป็น9933เชียงใหม่เผื่อว่าใช่แล้วก็ประมูลเลยครับจนถึงวันศุกร์นี้นะฮะ
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกห่วงใยคุณขับรถอย่าใจร้อนเอื้ออาทรกับเพื่อนร่วมทาง
2: เราเห็นคนขับรถผิดกฎจราจรเห็นอุบัติเหตุจากความประมาทถ้ายังมองผ่านคงไม่มีเรื่องดีเกิดขึ้นอีกต่อไปมาสร้างเส้นทางสุขเพื่อความปลอดภัยขับขี่มีวินัยไม่ประมาทเห็นแก่เพื่อนร่วมทางส่งความคิดบวกและส่งต่อน้ำใจสร้างความสุขทุกเส้นทางให้ปลอดภัยเพื่อเราทุกคนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วพบกันใหม่ครับ
0: แล้วกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆนะครับในช่วงเวลาของสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกโดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่นะครับเลือกเพลงนี้มาฟังด้วยกันนะครับกับเสียงร้องของคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายครับ

ขียนไว้ข้างเตียงกับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายครับได้ฟังแน่นอนผมเชื่อว่าวันที่20มิถุนายน1ทุ่มนะครับกับคอนเสิร์ตที่ใช้ได้ว่าแหมไม่ค่อยมีบ่อยมากนะกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบที่จัดเต็มจริงๆนะฮะสำหรับ Concerto Meet and Greet Concert Present ณัฐธิดาในครั้งนี้นะครับ1ทุ่มไปต้นไปครับพบกันที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมนะครับโรงแรมสันทนาริเวอร์ไซด์เชียงใหม่ที่จัดโดยทางบริษัท Concerto จำกัดนะครับอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสค่ำคืนของเสียงเพลงสุดประทับใจของดีว่าระดับแถวหน้าของเมืองไทยกับ Energy ของเธอที่ไม่มีแผ่วจริงๆนะครับและเพลงเพราะๆที่เรารู้จักกันได้อย่างเยอะแยะทีเดียวตั้งแต่ยุคของเธอที่เปิดเพลงผมเคยจำได้อยู่นะฮะว้าวแมนบอค่อยว้าวแมนบออะไรอย่างเงี้ยจำกันบอได้กาจำกันบอได้เลยก่อนจะมาเป็นสตริงก่อนจะมาเป็นเพลงที่นำเพลงลูกกรุงอะไรมาร้องกันเยอะแยะทีเดียวนะฮะทั้งสุนทราภรณ์ก็มีเพลงสากลก็เยอะนะครับฉะนั้นในวันนั้นคอนเสิร์ตผมว่าความหลากหลายของเพลงเนี่ยได้ฟังกันแบบครบแน่นอนนะครับแต่ที่แน่ๆตอนนี้โซน A กับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เต็มหมดแล้วนะครับไม่สามารถเติมเพิ่มได้แล้วด้วยเหลือแต่โซน B กับโซน C ต้องรีบแล้วฮะเพราะเหลืออีกไม่กี่โต๊ะแล้วตอนนี้ล่าสุดที่มีการแจ้งเข้ามานะครับบอกว่าเหลือโซน B กับโซน C นะครับโซน B โต๊ะละ 4,500 บาทนะครับต่อ4ท่านโซน C โต๊ะละ 3,500 บาทต่อ4ท่านและทุกโต๊ะนะครับจะมีเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากไทเบฟนะครับเป็นช้างไทเบฟที่จัดเต็มให้แบบสุดพรีเมียมเลยนะฮะทุกโต๊ะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับบอกไว้เลยว่ามาร่วมสัมผัสและดื่มด่ำของเสียงเพลงแบบพิเศษด้วยกันนะครับย้ำอีกทีวันที่20มิถุนายน1ทุ่มครับพบกันที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมสนใจสอบถามเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตได้ที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดนะครับที่094-903-1519นะครับ094-903-1519หรือเข้าไปทาง LINE ก็ได้ครับ LINE @Concerto 2016นะครับ @sign นะฮะตัว A ในวงกลมแล้วก็ Concerto นะครับ CONMOTO 2016Facebook Fanpage ทาง Concerto เชียงใหม่ก็ได้นะครับติดตามความเคลื่อนไหวกับกิจกรรมของเราอีกหลากหลายทีเดียวนะครับโดยเฉพาะล่าสุดก็คือคอนเสิร์ตใหญ่ที่เชียงใหม่กับคุณตู่ณัฐธิดาแก้วบัวสายนะครับอย่าพลาดเหลือแค่โซน B กับโซน C แล้วโซน A เต็ม

10 นาฬิกาครับเดี๋ยวได้เวลาฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกลับมาอีกทีเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะฮะมาติดตามข่าวด้วยกันครับข่าวเที่ยงเมืองเหนือ

0: อสมทเชียงใหม่ FM 100.75 ชั่วโมงยามเช้ากับผมวสุรมสุริยะวงศ์ครับขอบคุณมากๆเช้านี้บุญรักษาทุกท่านเช่นเคยนะครับ
1: ขณะนี้เวลา 10:00 นที่เวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มพจน์รับคุยกับสุชาติประจำบอกพวกกันทั้งนั้นไม่มีอะไรนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยสัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบุได้มีการโทรศัพท์หานายพจน์แต่วันแรกที่ผลสำรวจหน่วยงานรัฐสอทุจริตรับสินบนออกมาว่าคุยกันประจำอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าเคลียร์กันแต่วันแรกใช่หรือไม่นายพจน์กล่าวว่าพวกกันไม่มีอะไรก่อนนายพจน์กล่าวทิ้งท้ายอีกว่าพวกกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรปลัดทศเล็งจับมือกกร.ขับเคลื่อนซีโร่คอร์รัปชันโปร่งใสไร้ทุจริตดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยระบุว่ากระทรวงมีความตั้งใจจริงที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนจึงได้ประสานเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ได้รับแจ้งว่าทางผู้แทนกกร.ติดภารกิจสำคัญทศพร้อมที่จะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทศกับกกร.เพื่อนำผลการศึกษามาพิจารณาภารกิจของหน่วยงานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตโดยเฉพาะงานด้านการอนุมัติและการอนุญาตเพื่อร่วมการปฏิรูปการทำงานอย่างสร้างสรรค์และขับเคลื่อนแนวทางซีโร่คอร์รัปชันไปด้วยกันโดยกระทรวงได้วาง2กลไกหลักในการล้างบางทุจริตคือการจัดระบบงานด้วยการนำเทคโนโลยีและระบบ AI มาจัดทำแพลตฟอร์มออนไลน์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนและจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานมาตรฐานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่และการบริหารคนที่เน้นคัดเลือกคนดีคนเก่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริตและเปิดช่องทางให้ร้องเรียนตรงถึงผู้บริหารได้ทันทีหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการปกป้องรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามการระบาดโรคอีโบลาอย่างใกล้ชิดย้ำยังไม่พบการระบาดในไทยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติรัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูงติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยเช่นเลือดน้ำลายอาเจียนอุจจาระหรือสารคัดหลั่งอื่นๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงการแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัวบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิตและไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด-19ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทยสำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้หวัดทั่วไปเช่นไข้สูงอ่อนเพลียปวดเมื่อยคลื่นไส้อาเจียนและในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติหากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโรคอาจมีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูงแต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจนทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัสแยกกักและควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรีสิริ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ Yay! โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Base ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
6: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

รหินละเมอค่ะ So after 6นะคะวันนี้เรามาทักทายกันนะคะพุธกลางสัปดาห์ค่ะ20พฤษภาคมแล้วนะคะ M-Card Radio อสมทเชียงใหม่ค่ะ FM 100.75 MHz นะคะเป็นยังไงคะร้อนมาหลายวันนะคะแมงเม้าแมงมันก็ออกนะช่วงหลายวันก่อนนะคะฝนกระหน่ำมาเลยทีเดียวนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักในหลายจุดหลายพื้นที่นะคะเรียกได้ว่าสะใจกันไปเลยนะคะสำหรับใครที่รอคอยฟ้าฝนอยู่นะคะตกหนักจริงๆนะคะบางที่ก็อู้ตีหนึ่งตีสองแถวบ้านในฉันยังไม่หยุดเลยเนี่ยอาจจะมีตกเบาบ้างหนักบ้างสลับกันไปนะคะก็น้องกบน้องเขียดก็ร้องดีใจกันใหญ่เลยนะคะก็ต้องแบบว่านึกถึงนูโวขึ้นมาเลยทีเดียวร้องเสียงดังจังเลยนะเธอรอมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็อาจจะส่งผลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำรอระบายนะคะในหลายจุดเหมือนกันในช่วงที่มีฝนตกนะนะคะก็เป็นธรรมดานะคะดีกว่านะคะฝนแรงเนาะอากาศร้อนค่อยพอทุเลาลงนะคะแม่ร้อนมาหลายวันนะคะช่วงนี้ก็ยังมีคำเตือนนะคะสำหรับเรื่องของฟ้าฝนที่อาจจะตกหนักนะคะเมื่อวานนี้ทางแถวเพชรบูรณ์นะคะที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นี่เขาก็เตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าฝนตกนะคะน้ำมันก็ท่วมขึ้นมานะคะในพื้นที่หลายจุดเหมือนกันนะคะหลายหมู่บ้านของที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะทางอบท.ท้องถิ่นต่างๆเขาก็ออกประกาศแจ้งเตือนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่เพชรบูรณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนวันนี้นั้นถึงแม้ว่าคำเตือนเรื่องของฝนตกหนักจะไม่มีเชียงใหม่นะคะแต่ก็นี่แหละค่ะฟ้าช่ำๆอยู่ก็อาจจะมีฝนอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หนักเท่าที่อื่นๆที่มีคำเตือนนะคะส่วนในต่างประเทศค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะมีรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวนะคะที่เกาะริวกิวของประเทศญี่ปุ่นนะคะขนาด 6.0 เลยทีเดียวซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะมีความรุนแรงนะคะเป็นอยู่ในเรดสีแดงนะคะเกาะริวกิวนี่ก็จะอยู่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นนะคะความลึกลงไปประมาณ10กิโลเมตรด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามนะคะรายงานเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าการรับมือนะคะเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เขาก็มีแผ่นดินไหวอยู่ตลอดอยู่แล้วนะคะการซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ทำกันมาต่อเนื่องยาวนานนะคะก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าในบางอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็ฉุกเฉินขึ้นมามันก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะคะแต่ในบางเวลาที่อย่างสึนามิเมื่อ10กว่าปีก่อนนะก็จริงๆเนี่ยค่ะก็ซ้อมกันอยู่ตลอดนะคะพอถึงเวลาอ้าวสึนามิมานิดหน่อยไม่เยอะนะคะพอถึงเวลาที่เกิดเหตุหนักจริงๆนะคนก็เริ่มชะล่าใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หนีอย่างทันท่วงทีนะคะก็เลยทำให้มีผู้ที่สูญหายเยอะมากนะคะทรัพย์สินเสียหายเยอะมากๆนะคะการฟื้นฟูก็ไม่ง่ายนะคะใช้เวลาหลายปีมากๆเป็น10ปีบางจุดก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ได้แล้วแล้วบางจุดนะคะสำหรับประชาชนที่อยู่ชายฝั่งนะคะอาชีพของเขาคือประมงนะคะแต่ปรากฏว่าพื้นที่ได้รับความเสียหายนะคะผู้คนล้มตายไปเยอะมากนะคะชาวบ้านก็ต้องเปลี่ยนอาชีพนะคะไปทำอาชีพอื่นที่ทางภาครัฐส่งเสริมให้นะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะไม่สะดวกไม่ถนัดต้องไปอยู่ในศูนย์อุพยพกันหลายปีนะคะไม่มีบ้านของตัวเองบ้านเข้าไปอยู่ไม่ได้ซ่อมไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยใจก็คิดถึงคนที่สูญหายนะก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามันก็ผ่านมาหลายปีรวมถึงประเทศไทยของเราที่ก็ได้รับอิทธิพลเนาะสำหรับเรื่องของสึนามินะคะในเป็น10ปีแล้วเหมือนกันมีความรู้สึกว่ามันก็ผ่านไปเร็วเหมือนกันนะคะครบ10ปีละนะคะ10กว่าปีเนาะถ้าจะไม่ผิดประมาณปี47ใช่ไหมคะนะคะ47หรือ57นะนั่นแหละถ้าปีผิดเนี่ยขออภัยนะคะมันก็ภัยธรรมชาตินะคะส่วนปีนี้ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องของภาวะเอลนิโญนะคะที่แล้งหนักแล้งมากปริมาณน้ำฝนก็อาจจะน้อยกว่าในทุกๆปีนะคะอากาศก็จะร้อนนี่ขนาดว่าหน้าฝนนะนึกว่าหน้าร้อนใช่ไหมคะเมื่อวานนี้
ร้อนมากร้อนจะเป็นปีร้อนฟังเพลงเย็นๆสบายๆค่ะแล้ว7.5 นะคะอสมทเชียงใหม่ M-Cord Radio ค่ะจะเป็นเพื่อนกันที่นี่กับไทรนีเทคพรนะคะ

นักประดาน้ำนะคะจากเทราคอตตานะคะก็เชื่อว่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่เขาชอบนะคะกิจกรรมทางทะเลนะไปไว่ายน้ำไปดูปลาไปดำน้ำเนี่ยนะคะก็ได้เห็นความงามของโลกใต้ท้องทะเลโดยเฉพาะทะเลไทยเนาะงานจากเทราคอตตานะคะนักประดาน้ำนะคะส่วนเรายังไม่เคยดำน้ำนะคะแต่ก็ดำน้ำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยพูดดำน้ำไปเลย

ซัมเมอร์ฮิปปี้แม้ว่าจะเลยซัมเมอร์มาแล้วช่วงฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะคะอากาศก็ยังร้อนแรงกันอยู่นะคะสำหรับประเทศไทยของเรานะเชียงใหม่ขนาดว่าเชียงใหม่นะนะคะแต่ก็ระวังนะคะ เรื่องของลมดงลมแดดอะไรต่างๆนะคะทำงานกลางแจ้งนะคะอากาศร้อนกินน้ำน้อยนะคะบางคนบอกว่าก็จีบอยู่แต่บางทีทำงานเพลินนะคะก็ลืมไปเหมือนกันนะคะร่างกายขาดน้ำนะคะเหมือน อีกท่านหนึ่งนะคะไปหาเห็ดนะคะหาเห็ดเพาะกลางป่าปรากฏว่าไปเป็นลมนะคะก็ต้องขอความช่วยเหลือจากกู้ชีพนะคะมามืดไปเลยทีเดียวเป็นลมอ่อนแรงขณะที่เข้าไปหาเห็ดเพาะนะคะแถวน้ำตกห้วยป่าพูนเขตสันทรายอำเภอพร้าวเขตสันทรายอำเภอพร้าวนะคะสันทรายนี่คือตำบลส่วนพร้าวนี่คืออำเภอค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องลัดเลาะนะคะตามเส้นทางภูเขานะคะเข้าถึงตัวระยะก็ใช้เวลาโอ้กว่า2ชั่วโมงเลยทีเดียวกว่าจะไปถึงนักหาเห็ดเพาะท่านนี้นะคะอากาศก็ร้อนอบอ้าวเส้นทางก็ยากลำบากนะคะผู้ป่วยก็หน้ามืดอ่อนเพลียหมดแรงก็ปฐมพยาบาลแล้วก็ลำเลียงลงจากเขาอย่างทุลักทุเลนะคะเพราะว่ามันเป็นป่าเขาเนาะขนาดเดินเท้านึง2ชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวช่วงนี้นะคะก็จะมีนักหาเห็ดนะคะขึ้นป่าขึ้นเขานะคะไปหาเห็ดเพาะกันเยอะนะคะในช่วงฤดูฝนก็เขาบอกให้เตรียมร่างกายให้พร้อมพกน้ำดื่มอาหารให้เพียงพอนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเดินคนเดียวแต่บางคนบอกว่าหาไปแล้วมันเพลินใช่ไหมหาตรงนี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆหันมาอีกทีเอ้าเพื่อนหายไปหมดแล้วนะคะก็อาจจะต้องบอกคนใกล้ชิดบอกญาติเนาะว่าฉันจะเข้าป่านะคะวันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็จะได้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าก็ยากลำบากใช้เวลาโอ้นานมากเลยทีเดียวนะคะพกน้ำพกอะไรไปเนาะแต่บางคนนะคะเห็นบางเพจที่เขาทำอาหารนะคะทั้งเหนือเรานี่แหละนะคะหลายคนก็อาจจะตามอยู่เหมือนกันเขาบอกปีนี้เขาจะไม่ทำเมนูเห็ดเพาะใดๆทางเพจนะคะเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะเจอเรื่องของไฟป่าเยอะเลยทีเดียวนะคะเขาก็เลยไม่ทำเมนูเห็ดแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็ว่ากันไปนะคะ M Club Radio นะคะ 100.75 MHz ค่ะ 10:28 นะคะฟังเพลงดีกันเนาะออนไลน์ก็ติดตามเราได้เหมือนเดิมค่ะแอปพลิเคชัน M Club Connect นะคะแล้วก็ที่ radionetwork.mcord.net นั่นเองนะคะฟังงานจากอูนกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เตรียมเป็นคุณแม่นะคะชนิสรานั่นเองนะคะเพลงนี้ก็ไม่ได้เปิดนานแล้วเหมือนกันเนาะออกมาใหม่ๆนี่ก็โอ้โหน่ารักโด่งดังกันไป Her My Own Nong ค่ะ

0: ธอไมโอนองค่ะอุ่นชนิสรานะคะนี่กำลังมีน้องอยู่นะ
1: จุดทองคือเท้าว่ารักให้รักให้รักให้หมดใจพอเสกให้รักได้ปะ
0: รัชเจน5นะคะอสมทเชียงใหม่ค่ะ MCOT Radio คุณนางเข้าเจนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเส้นถนนเชียงใหม่หางดงขาเข้าตั้งแต่ก่อนถึงโลตัสนะคะยาวค่ะไปจนถึงโรบินสันเลยทีเดียวนะคะมีการกั้นถนนฝั่งซ้ายสุดเพื่อทำสายไฟนะคะไม่แน่ใจว่ามีคนแจ้งหรือยังนะคะจราจรยังไม่เห็นแจ้งเรื่องของเวลาที่รถติดในแต่ละช่วงเวลาอยู่เนาะเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวจะได้แจ้งรายละเอียดให้ทราบขอบคุณค่ะคุณนางเข้าเจนะคะคุณอโนไทยค่ะวันนี้ยังอยู่ที่ทะเลอยู่ใช่ไหมคะทะเลสวยนะคะที่เช้าๆนะคะคนก็น้อยเนาะไม่มีคนเลยเหมือนทะเลเป็นของเราอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่แถวอุทยานแห่งชาติหาดนวกรนั่นเองค่ะคุณภาวะสวัสดีวันพุธนะคะคางคกร่าเริงเลยใช่ไหมก็คิดถึงเพลงนี้นะคะจะเป็นเวอร์ชันที่ cover ใหม่นั่นเองเนาะคุณแสงดาวสวัสดีค่ะพุธกลางสัปดาห์อยากฟังแค่บอกว่ารักเธอนะมีภูใช่ไหมคะพี่แอลค่ะนะคะวันนี้27องศานะคะสำหรับที่บ้านเบิกไพรราชบุรีนะคะยังไร้ฝนให้ชื่นใจไม่มีฝนแต่ก็เลือกเพลงมาให้นะคะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ107.5 ค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio ทำถึงซีดาลามานะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้เบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันกลับมาอยู่ด้วยกันต่อ107.5 MCOT Radio ค่ะอสมทเชียงใหม่นะคะ
2: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อปแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวม

0: ราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่ 2.0

0: 100บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
2: MCOT Radio 100.75 MHz
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
5: แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

ก็ละครั้งหนึ่งนะคะจากปรางทิพย์นะคะบางคนก็เรียกปราง The Voice นะคะบางคนก็เรียกอีกเวทีหนึ่งนะคะที่ปรางเขาก็กลับมาโด่งดัง Songwriter ใช่ไหมคะเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะเรื่องมาฝากกันนะคะคุณอังเขาเจอบอกว่านักร้องคนโปรดนะคะรูปข้างบนก็น่าจะโปรดเหมือนกันใช่ไหมคะเห็ดเผาะอ่อนๆเลยนะคะคุณสกลชัยบอกว่าเพิ่งฟังเพลงนี้ครั้งแรกเลยเหมือนกันนะคะเพราะไหมคะเนี่ยจากปรางทีมเนี่ยก็มีหลายเพลงนะคะที่โด่งดังเลยทีเดียวนะคะสวัสดีคุณต้นน้ำจากทางใต้นะคะสุราษฎร์ธานีนะคะคุณมัณฑนานะคะส่งยิ้มมาทักส่งรักมาให้แอนแล คุณนกสวัสดีค่ะเพียงเธอหลับตาห้าเหรอคะเพลงเก่าหรือเปล่านะคะหรือว่าเป็นเวอร์ชันที่เอามาร้องใหม่เนาะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะแล้วจะ75อสมทเชียงใหม่ค่ะ M Card Radio และคุณสิริกุล นะคะรวมถึงผลิตภัณฑ์จากเภสัชของเราค่ะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะให้เภสัชได้ดูแลผิวของคุณนะคะได้ดูแลผิวกายนะคะแล้วก็ความสบายผิวนะคะอาบน้ำก็สบายผิวทาแป้งยิ่งสบายกว่านะคะคุณได้เย็นสบายคลายร้อนสดชื่นกันได้ในทุกวันได้ทุกเวลานะคะแบบที่ไม่ต้องลงทุนเยอะนะคะลงทุนกับผิวเราเนี่ยแหละดีที่สุดเลยนะคะคุณได้ความเย็นสบายแล้วก็ความหอมปลายพร้อมๆกันเย็นสดชื่นหอมก็สดชื่นเหมือนกันนะคะความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนนะคะความหอมในระดับตำนานกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะก็ต้องแป้งเย็นเภสัชของเราเนี่ยแหละค่ะนะคะใครชอบกลิ่นไหนก็เลือกกันได้อยากจะหอมกลิ่นมาดามค่ะกระป๋องสีชมพูนะคะก็หอมเกินต้านหอมเย้ายวนใจหอมไม่เหมือนใครนะคะหอมสดชื่นหอมกลิ่นมาดามก็เลือกกันสำหรับแป้งเย็นเภสัชกระป๋องสีชมพูนะคะหรือว่าจะเป็นฟ้าคาเมล่าค่ะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหานะคะและเขียวพรินเซสค่ะหอมเซ็กซี่พร้อมขยี้ใจค่ะใช้ทุกวันหอมทุกวันแน่นอนนะคะสบายเนื้อสบายตัวกันได้ใครยังไม่เคยลองจัดกันได้เลยนะคะใครที่ใช้กันอยู่แล้วก็ใช้ดีอย่าลืมบอกต่อกันด้วยนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพในราคาน่ารักนะคะราคาที่เข้าถึงได้ไม่แพงนั่นเองนะคะที่คุณสามารถหาซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าทั่วไปนะคะในราคาที่ดีคุณภาพก็ดีเย็นสบายคลายร้อนสดชื่นในทุกวันสดชื่นในทุกเวลาเช้าถึงเย็นเย็นถึงเช้าหอมติดเนื้อติดตัวหอมสบายเนื้อสบายตัวก็อย่าลืมเลือกกันค่ะ3 สี3กลิ่นเย็นสบายคลายร้อนกับแป้งเย็นเภสัชของเรานะคะ

0: สาธุค่ะในเวอร์ชันที่เอเชียเซเว่นนะคะได้ร่วมงานกันกับปลายกนกพรและจุดเจนห้าค่ะอสมทเชียงใหม่ MCOT Radio นะคะใครอยากจะมีผิวหอมผิวสบายนะคะก็อาบน้ำกันได้แบบเพลินๆนะคะอย่าลืมเลือกสบู่จากเภสัชของเรานะคะให้คุณได้สบายเนื้อสบายตัวกันนะคะอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆเลยนะคะสำหรับสบู่เภสัช Whitening Soft ทั้ง2สี2กลิ่นหอมๆจากเภสัชค่ะ
1: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
2: สบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
0: หอมไกลไปถึงข้างบ้านเลยนะคะหอมติดกายหอมติดใจแน่นอนใช้ทุกวันรับรองติดใจนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณได้สะอาดสะอ้านนะคะได้ผิวที่สดชื่นหอมหอมสบายเนื้อสบายตัวอาบน้ำกันได้แบบเพลินๆกันเลยทีเดียวนะคะกับสบู่เภสัช Whitening Soft นะคุณได้ดูแลทำความสะอาดผิวกายได้สะอาดสะอ้านนะคะสบายกายก็จะได้สบายใจกันได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะอาบน้ำผิวก็นุ่มนะคะล้างหน้าหน้าก็นุ่มนะคะอยากจะให้ผิวหน้านุ่มๆหอมๆสบายสดชื่นก็เลือกใช้กันสำหรับสบู่เภสัชของเราทั้ง2สี2กลิ่นหอมทั้ง2กลิ่นเลยนะคะจะเป็นเขียวไรซ์มิลค่ะหอมละมุนละไมนะคะกลิ่นน้ำนมข้าวก็สีขาวละมุนนะคะใช้แล้วผิวก็ละมุนละไมเหมือนกันหอมติดเนื้อติดตัวหอมอ่อนๆนะคะหรือว่าจะเป็นม่วงมิกซ์เบอร์รี่ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้นะคะได้กลิ่นใสๆของเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันเลยทีเดียวรับรองติดใจแน่นอนนะคะนอกจากจะได้อาบน้ำแล้วผิวหอมสดชื่นค่ะสบู่เภสัชของเราก็ยังช่วยคนนั้นมีผิวที่กระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าบำรุงผิวให้คุณตั้งแต่ขั้นตอนการอาบน้ำกันเลยทีเดียวนะคะอาบบ่อยแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวผิวแห้งนะคะเพราะว่าเภสัชของเราก็ดูแลสุขภาพผิวคุณได้นะคะสบู่ของเราก็บำรุงผิวไปพร้อมๆกันนะคะผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะคะเรื่องของความหอมนะคะความสดชื่นหอมแบบติดเนื้อติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะก็ให้คุณได้เลือกหอมเลือกสบายเนื้อสบายตัวกันได้ในทุกวันกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับสบู่เภสัช Whitening Soft เขียวไรซ์มิลค่ะกล่องสีขาวเขียวมีรูปรวงข้าวด้วยก้อนสีขาวละมุนใช้แล้วผิวก็ละมุนเหมือนกันหรือว่าอยากจะได้ความสดชื่นของเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันก็ม่วงมิกซ์เบอร์รี่ได้เลยซื้อกันได้ตามร้านค้าทั่วไป

0: ลองฟังแหละประมาทว่าลองฟังดูเลยตัวเนอร์นั่นเองค่ะเอ็มคาร์เรดิโอนะคะ 107.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะกับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคุณได้มีผิวใสผิวนุ่มผิวหอมนะคะลองฟังดูว่าผิวชอบหรือเปล่าใจของเราชอบหรือเปล่านะคะใช้แล้วผิวดีผิวนุ่มผิวหอมนะคะสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซแล้วก็ยังมีแป้งเย็นของเรานะคะ3 4 3กลิ่นหอมๆให้คุณได้เลือกเย็นสบายกันด้วยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวน

0: เดินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
0: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: กลิ่นหอมเกินห้ามใจนะคะพร้อมอยากจะหอมแล้วก็ใช้กันได้เลยนะคะสำหรับแป้งเย็นของเราที่ไม่ได้ให้แค่ความหอมแต่ก็ให้ความเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวกันกับความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครหอมในระดับตำนานหอมไม่เหมือนใครหอมเกินห้ามใจนะคะรับรองว่าใช้แล้วดีแน่นอนนะคะสบายกายก็จะได้สบายใจกันนะคะสีชมพูหอมกลิ่นมาดามหอมเกินต้านสีฟ้าคามิลาหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาและเขียวปรินเซสนะคะหอมเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะ3 4 3กลิ่นให้คุณได้เลือกใช้เลือกหอมกันได้เป็นความหอมพิเศษว่ามีความเย็นสบายด้วยใช้กันได้ด้วยตามร้านค้าทั่วไปกันเลยค่ะรวมถึงสบู่ของเรา2 4 2กลิ่นหอมๆนะคะฟองใหญ่คุ้มค่าใช้ได้นานฟองก็ดีใช้แล้วผิวก็นุ่มก็หอมสดชื่นได้ในทั้งวันหอมติดเนื้อติดตัวหอมติดกายหอมติดใจสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซของเราเพลงนี้ขอมาจากราชบุรีค่ะสุดยอดทางพราว

ดยอดทางพร้าวทางมะพร้าวมันสูงใช่ไหมซีดาลาชายนาทวีค่ะคุณฟังจากราชบุรีเลือกมาวันนี้ค่ะช่วงเวลาพิเศษกับเพลงพิเศษของเรานะคะกับผลิตภัณฑ์เภสัชนะคะคุณได้ใช้กันหอมๆทุกวันจบเพลงนี้แล้วเดี๋ยวเบรกกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวข่าวกันต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยช่วงหน้ากลับมาอยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อค่ะอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะ 100.75 อสมทเชียงใหม่เป็นเพื่อนคุณทรินีทีครับพอนะคะ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มครอบครัวรับศพแทนเหยื่อรถไฟชนรถเมย์เมื่อเวลา10นาฬิกาที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครอบครัวของนายธีคาอุตมกรหรือแทนอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟมักกะสันกับถนนอโศกดินแดงได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องเพื่อนสนิทของนายธีคาเปิดเผยว่ารู้จักและสนิทกับผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนสำหรับคืนเกิดเหตุช่วงแรกยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะขณะทำงานอยู่เห็นข่าวอุบัติเหตุแต่ไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องกับเพื่อนของตนกระทั่งประมาณ23นาฬิกาพ่อของแทนโทรศัพท์เข้ามาแต่ตนไม่ได้รับสายจนกระทั่งตื่นมาประมาณ4นาฬิกาเห็นข้อความว่าถ้าตื่นแล้วโทรกลับด่วนแทนประสบอุบัติเหตุทำให้รู้สึกตกใจอย่างมากทั้งที่ก่อนเกิดเหตุเพียงไม่กี่ชั่วโมงยังได้พูดคุยหยอกล้อกับผู้เสียชีวิตและครอบครัวตามปกติเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าจะเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้ตนจะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ก่อนหน้านี้ที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงที่เป็นจุดเกิดเหตุครอบครัวของนายธีคาเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับนิมนต์พระสงฆ์จำนวนหนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านางสาววชิราสร้อยนาคป้าของนายธีคาเปิดเผยว่าครอบครัวยังไม่ต้องการพูดถึงเรื่องการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักไปนางสาววชิรากล่าวว่าเลี้ยงดูแทนมาตั้งแต่เด็กมีความผูกพันกันมากหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนแม้อยู่ที่ออสเตรเลียก็ยังส่งยามาให้คุณยายตลอดพร้อมระบุว่าวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของแทนมาเยียวยาจิตใจกันนอกจากนี้นางสาววชิรายังบอกได้ว่าได้พูดกับพ่อแม่ของแทนว่าไม่อยากให้โทษใครกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีใครอยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ขอให้เป็นบทเรียนสำหรับทั้งคนขับรถเมล์และคนขับรถไฟที่ยังมีชีวิตอยู่และมีโอกาสกลับตัวกลับใจรับศพเหยื่อรถไฟเพิ่มยังเหลืออีก2ร่างอยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำได้เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเพื่อไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอยน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่คาดว่าในวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายของวันนี้ขณะนี้ยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีก1รายที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากมีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์02-207-6108
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: จะ
6: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม
8: ่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหร
9: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
12: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
13: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
14: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
15: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
16: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
17: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

การจากเพอร์พีชนะคะกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจนะคะก่อนหน้านั้นซีซั่น5ค่ะเลือกเองกับมือนะคะแล้วก็เดอะพาร์กินสันนะคะที่คุณผู้ฟังขอไว้วันนี้จะบอกเธอว่ารักนั่นเองนะคะฟังอยู่แถวท่าแพค่ะคุณนนทพัฒน์นะคะก็บอกว่าเปิดเพลงรอได้ใจขอบคุณค่ะเป็นวันที่มีความสุขมากๆนะคะสำหรับอาร์เซนอลใช่ไหมคะนี่เป็นแฟนของอาร์เซนอลเนาะเป็นแชมป์ในรอบ22ปีนะคะก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ว่าเชียร์ทีมอะไรนะคะทีมไหนสมหวังก็เปลี่ยนให้สมหวังกันไปบ้างในแต่ละปีก็ได้เหมือนกันเนาะนะคะขอบคุณค่ะสามเพลงต่อเนื่องค่ะ M Card Triple 2ลองเพลงนะคะวิทยุสมทชิงใหม่นะคะ FM 100.75 MHz ค่ะฟังเพลงด้วยกันกับไทนี่ทีฆพรนะคะ2ชั่วโมงค่ะ10โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะ11นาฬิกา22นาทีนะคะเมื่อคืนนี้ฟ้าฝนตกหนักเลยในหลายจุดนะคะเมื่อวานนี้ที่เราพูดถึงเส้นต้นยางใช่ไหมคะเขามีคำเตือนว่าหลีกเลี่ยงการผ่านเส้นทางช่วงที่มีพายุฝนลมแรงอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ก็มีกิ่งต้นยางที่หักลงมาด้วยนะคะในช่วงที่ฝนตกเลยทีเดียวนะคะก็เห็นว่าหักหล่นตลอดเส้นทางนะคะก็เสี่ยงสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะตั้งแต่แถวตำบลหนองพึ่งนะคะสารพีไปจนถึงโรงพยาบาลสารพีนะคะก็มีกิ่งไม้หักหล่นเป็นระยะนะคะก็สร้างความเสี่ยงเนาะนะคะโดยเฉพาะไม่ว่าจะรถเล็กรถใหญ่ก็ตามนะคะถ้ามีลมฟ้าลมฝนหลีกเลี่ยงเลยนะสำหรับเส้นทางนั้นนะคะแต่ก็ไม่มีรายงานนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะก็โชคดีไปเพราะว่าฝนตกด้วยเนาะคนก็หลบอยู่ในบ้านนะคะ M Card Radio ค่ะ 100.75 MHz นะคะคุณปิติภาสวัสดีค่ะนะคะส่งต้นไม้ใหญ่เขียวๆมาให้นะคะก็เห็นแล้วก็สดชื่นสดชื่นนะนะคะตัดกับสีของต้นไม้ที่เป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะคะก็ถามถึงเพลงอยากให้รู้ว่าเหงาอยู่คนเดียวใช่ไหมหรือเขาอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะคะเดี๋ยวหาให้เนาะนะคะคุณวิภาวดีค่ะจากลำพูนนะคะเป็นยังบ้างคะลำพูนเมื่อวานฝนตกเยอะหรือเปล่าคุณพวัตค่ะเพลงที่ขอยังไม่ได้เปิดเลยค่ะอาจจะมีจังหวะนิดนึงเนาะก็เดี๋ยวทยอยเปิดกันไปนะคะ 100.75 นะคะอสมทเชียงใหม่ M Cloud Radio นะคะในช่วงเวลานี้คุณกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะใครอยากจะเพิ่มจุดสว่างให้กับหน้าบ้านนะคะจุดไหนมืดมองไม่เห็นจะเดินสายไฟมันก็อาจจะยุ่งยากนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยนะคะที่จะเพิ่มจุดความสว่างให้กับพื้นที่ของคุณนะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์กันเลยทีเดียวนะคะเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะที่ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงด้วยกันนะคะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรนะคะตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานนะคะเปิดปุ๊บติดปั๊บนะคะให้ความสว่างสูงค่ะเปิดแล้วสว่างทันทีเลยนะคะก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาความจุเยอะมากนะคะหรือเรียกได้ว่าโคตรจุก็ได้ 50,000 มิลลิแอมป์เลยทีเดียวค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะคะชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงยาวๆเลยนะคะถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็ถึงเช้าได้เลยนะติดตั้งก็ง่ายสายก็ยาวนะคะยาว5เมตรเลยนะคะอุปกรณ์ให้ครบครันนะคะปรับมุมได้นะคะที่สำคัญก็คือช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมก็สามารถกันน้ำได้นะคะฝนตกนะคะหรือแดดออกก็ไม่มีผลนะคะอึดทนนะคะกันน้ำในระดับ IP67 กันเลยทีเดียวนะคะเครื่องก็ใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคอนโทรลนะคะใครสนใจค่ะตอนนี้สั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์1แถม1ไปเลยค่ะยังไม่พอเราแถมให้ฟรีอีก1ก็คือโคมไฟ LED นะคะแถม2อันนะคะสำหรับโคมไฟ LED เอาไปอีก2อันแล้วก็แว่นกันแดดนะคะคลับแบบอีก1อัน
านนะคะทั้งหมดนี้ในราคา 1,290 บาทเท่านั้นเองนะคะ 1,290 บาทได้เยอะเลยนะคะแล้วก็คุ้มค่าใช้ได้นานแล้วก็ในเรื่องของการเพิ่มจุดความสว่างนะคะแบตเตอรี่นะคะ 50,000 มิลลิแอมป์นะคะความสว่างก็สว่างเปิดปุ๊บติดปั๊บได้เลยนะคะราคาก็ดีนะคะสนใจค่ะโทรกันได้ที่021143990นะคะ021143990ค่ะเรามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้าด้วยอีก100บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกชอบค่ะช้อปปิ้งกันได้ช็อปมาเนียของเราเพลงนี้คุณแสงดาวขอไว้นะคะจะมีภูค่ะแค่บอกว่ารักเธอ ราโมดวิเลปนานั่นเอง

รามาวิเลปนานะคะเป็นต้องบอกเป็นอินดี้น่าจะเป็นอินดี้ในยุคแรกๆเนื้อเมืองไทยบ้านเราสำหรับเพลงนี้ก็บอกรักเธอนะคะคุณฟังเลือกไว้วันนี้ทางไลน์ของเราอีกหนึ่งข้อความนะคะ MCOTCM 10075นั่นเองค่ะสวัสดีคุณหนูค่ะเพลงเพราะด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณนะคะกับปสมทเชียงใหม่ของเราค่ะ FM 100.75 MHz นะคะก็เปิดเพลงนี้เราคิดถึงศิลปินอีกวงหนึ่งที่ก็จะอยู่ในช่วงเดียวกันเลยนะคะสำหรับ Liberty ค่ะเป็นไปได้ไหม

0: อยู่ในอัลบั้มชุดที่11ของพี่บอยนะคะนานาเราก็เปิดทีเหมือนกันนะคะเพลงนั้นเนี่ยก็ได้แรงบันดาลใจจาก Bohemian Rhapsody นะคะของ Queen นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะมีเวลาเดี๋ยวอาจจะเปิดให้วันหลังนะคะตอนนี้เบรกกันก่อนค่ะสักครู่เดียวกลับมาอีกด้วยกันต่อช่วงหน้าเบรกสุดท้ายฟังเพลงด้วยกันค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มักนอนกรนน้ำหนักตัวมากง่วงนอนเวลาทำงานหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลังตื่นนอนคุณอาจมีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับก็เป็นได้อย่านิ่งนอนใจเพราะภาวะนี้อันตรายได้ถึงชีวิตจากโรคหลอดเลือดในอนาคตศูนย์ตรวจการนอนหลับโรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการตรวจสลีปเทสหรือตรวจสุขภาพการนอนหลับได้แล้ววันนี้สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลลานาหากเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงตรวจได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยากรู้ไหมว่าคุณเสี่ยงแค่ไหนประเมินตัวเองได้จากแบบทดสอบหรือสอบถามพยาบาลได้ที่ LINE Official @sliptestlana
3: ถ้าจะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
4: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจานสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
5: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
6: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
5: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1 ลิตร 2 ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1 ซอง
6: สนใจโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาท
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
8: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 999 บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
2: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
0: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 megahertz 100.75

อยากให้รู้ว่าเหงาค่ะเพลงของเจตรินนะคะที่คุณปิติพัฒน์ขอมาแต่ก็ไม่ได้บอกเวอร์ชันเนาะถ้าเป็นเวอร์ชันต้นฉบับน่าจะเป็นรันเซาอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยเลือกเวอร์ชันค่ะที่เป็นเสียงของพิมพ์ The Voice นะคะหรือว่าพิมพ์ทิติยากรก็ได้นะคะหรือว่าพิมพ์จากวงสมอารมณ์นะคะและหลายเพลงนะคะที่ทำให้เราได้รู้จักกับพิมพ์ทิติยากรก็จะมีเพลงที่เอาเพลงอื่นนะมาร้องใหม่นะคะหรือว่า cover ใหม่นี่ก็เพราะมากหลายๆเพลงเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเพลงนี้ในเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่อยู่ในช่วงของการแข่งขัน The Voice นะคะจำซีซั่นไม่ได้แต่ว่าปี2018แล้วก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเลือกให้ค่ะสำหรับเวอร์ชันนี้หวังว่าจะชอบนะคะขอบคุณค่ะ107.5 นะคะเบรกสุดท้ายของเราแล้วค่ะ M Club Radio อสมทเชียงใหม่นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่ถามถึงพรหมลิขิตนะคะก็เป็นเพลงเก่าเหมือนกันนะคะในเวอร์ชันของพี่โป้ค่ะโยคีเพลย์บอยส์นะคะจริงๆอยากให้รู้ว่าเหงาเนี่ยก็มีอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะที่ดนตรีก็ดีสดใสน่ารักก็จะออกแนวบอสซ่านะคะแนนสาธิดานะคะก็ร้องไว้เพราะนะคะใสๆแต่คิดว่าย่าน่าจะอยากฟังเพลงแบบว่าเศร้าๆหรือเปล่านะส่วนพรหมลิขิตนี้ก็มีหลายเวอร์ชันมากๆนะคะรวมถึงพี่โป้เองก็มีเพลงเก่าที่เอามาร้องใหม่ก็หลายๆเพลงอย่างใจรักของคุณต้นสุชาติชวางกูลอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นเพลงนี้ค่ะที่คุณฟังทำมานะคะพรหมลิขิตค่ะ

พรหมลิขิตเพลงเก่าที่เอามาเล่าใหม่ค่ะในเวอร์ชันของ People Yoki Playboys ค่ะเพลงที่คุณผู้ฟังเฉลิกมาค่ะทางไลน์ของเราหนึ่งข้อความนะคะ MCOTCM10075 นะคะเวอร์ชันเจ็ดเซตเตอร์ก็มีนะถ้าเกิดศิลปินรุ่นใหม่ๆอะไรเงี้ยนะประกอบละครอะไรนะวานิดาพี่ติ๊กเจษดากับแอฟทักษะออนก็ฮิตฮอตเลยทีเดียวพูดถึงเนื้อคู่นี่คิดถึงเพลงนี้งานของบอยพีซเมเกอร์ค่ะแม้ว่าเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะคิดถึงเพลงเหงามีเลนูเพลงนี้ในเวอร์ชันของพี่ใหม่นะคะเอามาร้อง

เนื้อคู่ค่ะใครยังไม่มีคู่ก็อยู่กันแบบเนื้อคี่กันไปก่อนเด็กคี่วันนี้จะหาพี่ใหม่มาร้องใหม่เป็นเพลงของบอยพีซเมเกอร์แต่งเองแล้วเจอเจน5นะคะช่วงเวลานี้กับอัลตราโพไซดอน90บาร์นะคะเครื่องฉีดน้ำไร้สายที่ให้พลังแรงดันสูงถึง90บาร์กันเลยทีเดียวนะคะเป็นยังไงฉีดได้แรงฉีดได้ไกลเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมนะคะจะล้างทำความสะอาดจุดไหนจะพื้นนะคะเป็นตะไคร้เป็นคราบดำๆล้างไม่ออกขัดแล้วขัดอีกฉีดเฉยๆนี่เลยนะคะตัวช่วยดีๆให้คุณได้ล้างทำความสะอาดได้อย่างหมดจดนะคะในเวลาอันรวดเร็วนะคะประหยัดแรงงานด้วยนะคะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงก็ได้นะคะล้างแอร์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะล้างแอร์นี่ก็ต้องใช้น้ำแรงนิดนึงเนาะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะไปตกค้างอยู่ข้างในนะคะหรือว่าทำความสะอาดจะจุดไหนรอบบ้านได้เลยจบครบในครึ่งเดียวแล้วก็ใช้งานแบบไร้สาย 100% ไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยนะคะน้ำหนักเบาแต่ก็ทนทานจับถนัดมือนะคะและที่สำคัญก็คือใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนานไม่ต้องรอชาร์จเพราะว่าเรามาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนให้คุณถึง2ก้อนได้เลยนะคะมีตัวทำกระบอกโฟมมาให้หัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดเลยสำหรับโหมดโฟมล้างรถโดยเฉพาะยังมีโหมดอื่นๆนะคะที่คุณสามารถปรับหมุนได้ทันที8รูปแบบในตัวไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากแล้วก็ได้ความแรงด้วยนะคะมีสายดูดน้ำมาให้คุณจะใช้งานจากทางน้ำแหล่งน้ำธรรมชาติได้เลยนะคะในชุดนี้ก็จะมีเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์นะคะมูลค่า 1,990 บาทพร้อมแบตเตอรี่2ก้อนนะคะ990บาททวันนี้คุณจะได้รับเพิ่มค่ะกระเป๋าฮาร์ดเคสนะคะมูลค่า890บาทรวมแล้ว 3,890 บาทแต่ให้คุณได้จ่ายแค่999เท่านั้นเองนะคะ999บาทค่ะแล้วก็ยังรับประกันให้คุณยาวนาน2ปีเต็มกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเครื่องมีปัญหานะคะไม่ต้องรอซ่อมส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไปเลยค่ะได้ของใหม่ด้วยนะคะรับตอนนี้โทรตอนนี้ค่ะ026660008นะคะ026660008นะคะคุ้มแน่นอนสำหรับอัลตราโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวได้เลยเครื่องฉีดน้ำไร้สายนะคะไม่ต้องสิบลักให้วุ่นวายนะใช้ได้ทนทานน้ำหนักก็เบาจับถนัดมือแน่นอนส่งเปลี่ยนมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไปเลยน่าจะทีวีไดเรกนะคะสนใจก็โทรกันได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพของแท้ต้องที่ทีวีไดเรก026660008เครื่องจิตน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอนมีความแรงถึง90

0: ชายในฝันค่ะจาก XL Step นะคะวันนี้จาก J Setter เพลงสุดท้ายช่วงสุดท้ายสำหรับเพลงพิงเธอหลับตาห้านะคะมองกระจายนะจะได้เป็นวันเสาร์แล้วเนาะเพลงเก่านะคะคุณนกติดไว้ก่อนนะคะยังไม่มีใครเอามาร้องใหม่เลยนะหรือมีก็ขอเนี่ยไปหาก่อนละกันนะคะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะยังไม่มีใครเอามาร้องใหม่เนาะติดไว้ก่อนนะคะทวงได้วันนี้วันอะไรวันพุธนะคะอีก 2-3 วันนะคะวันเสาร์เปิดให้ได้ฟังกันเนาะนะคะเวลาหมดแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านเลยค่ะสำหรับการติดตามสวัสดีคุณหน่อยด้วยนะคะส่งท้ายกันแล้วน่าจะได้เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายแล้วล่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวอยู่กันต่อนะคะฟังข่าวเที่ยงจากสำนักข่าวไทยรวมถึงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะอย่าลืมติดตามอัปเดตข่าวหลากหลายประเด็นกันที่น่าสนใจสำหรับข่าวเที่ยงเมืองเหนือของเรามีไลฟ์กันด้วยเช่นเคยทางเพจแล้วก็ YouTube ของอสมทเชียงใหม่นั่นเองนะคะเราเจอกันพรุ่งนี้10โมงเช้าถึงเที่ยงวันขอบคุณทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกาจากนี้ไปอสมทเชียงใหม่เสนอข่าวจากสำนักข่าว
2: พระเชิญดวงวิญญาณเหยื่อรถไฟชนรถเมย์ญาติเผยแม้อโหสิกรรมให้แต่เชื่อเหตุอาจเกิดซ้ำอีกฝากเป็นอุทาหรณ์อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้นายกถกร่วมภาครัฐเอกชนเดินหน้าปรับคอร์รัปชันหลังกกร.ยังกังวลเรื่องความโปร่งใสระบบราชการให้ฟ้องปปช.ปปท.หรือหน่วยบังคับบัญชาแทนลดช่องโหว่อนุทินนำทีมส.ส.ภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อประธานสภาบอกทำตามเจตนารมณ์ประชาชนโวเป็นพรรคแรกที่ยื่นพิสูจน์ความจริงใจสถานการณ์อีโบลาระบาดในคองโกยังน่ากังวลยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับหลายครอบครัวที่สูญเสียจากเหตุโศกนาฏกรรมจุดตัดรถไฟถนนอโศกดินแดงเช้าที่ผ่านมาครับนิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านครอบครัวน้องแทนอโหสิแต่อย่าให้เกิดก่อนแล้วค่อยแก้ไขครับขณะที่เพื่อนของน้องแทนเปิดแชทสุดท้ายก่อนเกิดเหตุเพียง6นาทีบรรยากาศที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุรถไฟชนกับรถเมย์เมื่อวันเสาร์นะครับครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุครับพร้อมนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปจากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของน้องแทนกลับบ้านครอบครัววางรูปพร้อมของเส้นไหว้นะครับแล้วก็พ่อของน้องแทนจุดธูป5ดอกเพื่อเปิดทางเชิญดวงวิญญาณหรือว่าเรียกขวัญท่ามกลางบรรยากาศเศร้าสลดทั้งครอบครัวและก็เพื่อนมีน้ำตาซึมตลอดการทำพิธีครับนางสาววชิราสร้อยนาคคุณป้าของน้องแทนเปิดเผยกับทีมข่าวว่าขณะนี้ครอบครัวไม่พร้อมจะพูดถึงเรื่องของการเยียวยาเพราะเพิ่งสูญเสียหลานชายอันเป็นที่รักขออย่าซ้ำเติมพ่อแม่ผู้เสียชีวิตน้องแทนเพิ่งกลับมาจากออสเตรเลียได้5ปีหลานชายเป็นคนอัธยาศัยดีเอนเตอร์เทนทุกคนในครอบครัวดูแลญาติผู้ใหญ่ทุกคนวันนี้ทุกคนพยายามนำเรื่องราวดีๆของน้องแทนมาเยียวยาจิตใจกันเพราะรู้ว่าหลานเป็นคนที่มีคนรักมากมายครับยอมรับว่าทุกครั้งที่เห็นรถไฟก็ยังรู้สึกสะเทือนใจปกติแทนไม่ได้ขึ้นรถเมย์บ่อยนัก พราะแม่ซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมักดูแลเรื่องการเดินทางให้แต่ว่าหลานชายติดดินใช้ชีวิตเรียบง่ายแม้จะมีรายได้ดีแต่ว่าเข้าได้กับทุกคนทุกระดับครับส่วนความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อวานนี้ทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยและคสมกติดต่อเข้ามาแล้วส่วนใหญ่สอบถามการช่วยเหลือเรื่องงานศพซึ่งครอบครัวไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยามองว่าเป็นสามัญสำนึกของแต่ละหน่วยงานครับแต่ว่าไม่อยากเหมารวมว่าทั้งองค์กรผิดทั้งหมดเพราะทุกหน่วยงานมีทั้งคนประมาทคนไม่ประมาทแล้วก็มีการเปิดแชทสุดท้ายครับที่น้องแทนพูดคุยกับเพื่อนในช่วงเวลา 15:36 ก่อนเกิดเหตุเพียงแค่6นาทีเท่านั้นครับก็คือเวลาเกิดเหตุ 15:42 นาทีแทนบอกกับเพื่อนว่าเลือกทางอื่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่านี้แต่คุณแทนเลือกที่จะใช้บริการรถเมล์แทนเพราะจะได้ไปถึงเวลานัดพอดีด้านครอบครัวนางสาวเทียมอายุ57ปีแม่บ้านของบริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็ได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปครับมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณแล้วก็เรียกชื่อป้าเทียมให้กลับบ้านซึ่งทางญาติเปิดเผยสั้นๆกับผู้สื่อข่าวว่าครอบครัวพูดคุยกับป้าเทียมล่าสุดเมื่อวันที่13พฤษภาคมก่อนเกิดเหตุการณ์3วันเป็นการพูดคุยถามสารทุกข์สุขดิบทั่วไปครับไม่ได้มีกลางบอกเหตุอะไรเกิดขึ้นปกติแล้วป้าเทียมจะใช้รถเมย์206ไปทำงานสำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลครอบครัวจะจัดขึ้นที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยจังหวัดศรีสะเกษส่วนครอบครัวของนางเอื้องมโนแจ่มอายุ66ปีก็มีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณกลับบ้านเช่นเดียวกันครับแล้วก็ช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวสำนักข่าวไทยลงพื้นที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกดินแดงก็พบว่าในจังหวัดที่ขบวนรถไฟกำลังจะผ่านครับก็ยังมีรถบางคันจอดคล่อมอยู่บนทางรถไฟครับเนื่องจากสภาพการจราจรติดสะสมระหว่างรอสัญญาณไฟแดงครับ
3: ค่ะซึ่งบรรดาครอบครัวของเหยื่อรถไฟชนกับรถโดยสารก็ทยอยรับศพไปบำเพ็ญกุศลนะคะส่วนอีก2ร่างที่ยังรอการพิสูจน์ทราบมีผู้ติดต่อมาพิสูจน์ DNA ก็ยังเหลืออีก1ร่างที่ยังไร้ญาติติดต่อมาพิสูจน์ค่ะที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจทางครอบครัวของนายทีคาหรือว่าแทนทีคาอุตมากรอายุ33ปีพนักงานเอกชนบริษัทเอกชนหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางสาย206นะคะก็ได้เดินทางมาติดต่อเรื่องเอกสารเพื่อขอรับศพไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพวรวิหารกรุงเทพท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าโดยมีเพื่อนสนิทและคนใกล้ชิดเดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวอย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อนๆต่างก็พูดถึงแทนนะคะว่าเป็นคนร่าเริงอัธยาศัยดีและเป็นที่รักของเพื่อนจำนวนมากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นความสูญเสียที่โหดร้ายและไม่น่าเกิดขึ้นพร้อมสะท้อนว่าจุดตัดทางรถไฟลักษณะดังกล่าวควรมีมาตรการป้องกันที่เข้มงวดกว่านี้แม้จะไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดของฝ่ายใดระหว่างคนขับรถไฟคนขับรถโดยสารหรือระบบความปลอดภัยในพื้นที่แต่เชื่อว่าอาจเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกันจนนำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้ครอบครัวของนางสาวเทียมพวงยอดอายุ57ปีอาชีพแม่บ้านที่บริษัทแห่งหนึ่งย่านประตูน้ำก็เดินทางมายื่นเอกสารเพื่อติดต่อขอรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจแล้วเช่นเดียวกันเพื่อไปทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดบ้านกระต่ายดอนน้อยอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะรวมถึงญาติและครอบครัวของหญิงชาวเมียนมาวัย36ปีนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตก็เดินทางมาติดต่อขอรับศพแล้วเช่นกันเพื่อไปประกอบพิธีที่วัดพรมวงศารามหรือวัดหลวงพ่อเนรย่านประชาสงเคราะห์กรุงเทพขณะที่อีก2ร่างที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบค่ะเบื้องต้นมีผู้ติดต่อเข้ามาตรวจพิสูจน์ DNA เทียบเคียงกับศพแล้วซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ก็คาดว่าวันนี้จะเดินทางเข้าไปลงบันทึกประจำวันที่สน.มักกะสันก่อนจะเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในช่วงบ่ายขณะนี้จึงยังเหลือร่างของผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งร่างที่ยังไร้การติดต่อเข้ามาทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจจึงขอประชาสัมพันธ์หากว่ามีครอบครัวใดที่มีบุคคลสูญหายสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงที่หมายเลขโทรศัพท์022076108ค่ะ
4: กรรมาธิการคมนาคมเองก็เรียกกรมการขนส่งทางบกขสมกการรถไฟตำรวจนะครับมาถกเหตุรถไฟชนรถเมย์ครับย้ำต้องหาข้อที่จริงให้ได้นายสุพนัทบินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่บริเวณจุดตัดอโศกดินแดงครับว่าวันนี้ที่ประชุมมาครบทุกหน่วยงานโดยมีนายพิเชษคุณาธรรมอคุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกการรถไฟตำรวจนครบาลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้กำกับสน.มักกะสันและก็ผอ.ขสมก.นายสุพนัทบอกว่าวันนี้ครับต้องหาข้อเท็จจริงให้ได้ทั้งหมดและล่าสุดตนเองเห็นว่าพนักงานขับรถอยู่บนรถและอยู่ที่ด้านหน้าด้วยซึ่งต้องหาข้อเท็จจริงว่าข้อสรุปเป็นอย่างไรและระบบการทำงานอนัตสัญญาณไฟมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอหรือไม่ที่จะทำให้คนขับรู้ก่อนล่วงหน้าว่ามีอุปสรรคอยู่ด้านหน้านอกจากการโบกธงแดงแล้วจะมีมาตรการอื่นหรือไม่และค่อยมาขยายในประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมครับส่วนข้อเท็จจริงจะสะท้อนอะไรบ้างนายสุพนัทก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นข้อเท็จจริงคือระยะทางในการเบรกตั้งแต่2กิโลเมตรถึง200เมตรต้องหาข้อเท็จจริงร่วมกันว่าสุดท้ายแล้วเป็นอย่างไรส่วนข้อเรียกร้องของสหภาพรัฐวิสาหกิจการรถไฟนั้นนายสุพนัทบอกว่าคงนำหนังสือของสหภาพมาเปิดให้คณะกรรมการทุกคนได้ดูครับแล้วก็ดูว่าหน่วยงานจะชี้แจงรายละเอียดเรื่องนี้อย่างไรส่วนมีโอกาสที่คณะกรรมการตั้งขึ้นมาทำงานหรือไม่นะครับนายสุพนัทก็บอกว่าปกติฝ่ายเลขาตนเองเข้าใจว่าเป็นกรมการขนส่งทางรางอยู่แล้วในส่วนของคณะกรรมการโดยทั่วไปคณะกรรมการไม่ได้มาเองอยู่แล้วจะส่งฝ่ายเลขาก็คือหน่วยงานราชการอธิบดีกรมการขนส่งทางรางมาและก็เป็นคนแถลงตลอดอยู่แล้วรวมถึงมีหน้าที่ในการตรวจสอบด้วยคงแถลงรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนและหากประเด็นยังไม่จบมีเพิ่มเติมเราก็สามารถนัดมาครั้งใหม่ได้ครับ12 นาฬิกา 10 นาทีพักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมบูรณาการความร่วมมือภาครัฐเอกชนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดจากการที่รัฐบาลรับทราบความกังวลใจของประชาชนจากผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการภาครัฐหรือกกร.ที่เป็นคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันซึ่งในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลและผู้ที่บริหารหน่วยงานราชการทุกคนเราเห็นว่ามีความสมควรที่จะรับฟังและศึกษาวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมในการที่จะหาทางแก้ปัญหาและหาทางป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนายกรัฐมนตรียืนยันนะคะว่ารัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสลดความเสี่ยงการเกิดทุจริตทุกรูปแบบและเร่งดำเนินการปฏิรูปกฎหมายที่ล้าสมัยรวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้มีความน่าเชื่อถือด้านการต่อต้านการทุจริตของประเทศ ทศไทยโดยมีคำสั่งให้ตั้งคณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตเพื่อประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยแต่ทางนี้นายกรัฐมนตรีก็ตั้งข้อสังเกตเมื่อพบเหตุทุจริตควรนำหลักฐานไปร้องหน่วยงานเช่นปปช.ปปท.ปปง.ไปหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ทุจริตพร้อมกับตั้งข้อสังเกตแนวทางที่ใช้วิธีการสำรวจค่ะขณะที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่าเพื่อให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนว่าข้อมูลที่รับมาจะเอามาปิดช่องโหว่แล้วนำเสนอเป็นรายงานนำเสนอคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตที่รัฐบาลตั้งขึ้นเพื่อให้การทำงานในเรื่องนี้ต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้นทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานสภาหอการค้าไทยพร้อมด้วยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลที่ตั้งคณะกรรมการคตท.ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบเรื่องการทุจริตถือว่ารัฐบาลมีแอคชั่นที่เร็วมากเชื่อว่าคณะกรรมการชุดนี้จะทำให้เกิดความมั่นใจกับเอกชนว่าการเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดจะปลอดภัยขณะที่นายธนวัฒน์พลวิชัยนะคะที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เปิดเผยว่าได้นัดหมายกับกรมควบคุมมลพิษแล้วว่าจะส่งข้อมูลให้ภายในวันที่22พฤษภาคมค่ะทางด้านของนายพิเศษสะอาดเย็นผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก็บอกว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นความจริงรูปแบบหนึ่งแม้จะไม่ได้เป็นชุดความจริงที่จะไปดำเนินคดีได้แต่มีประโยชน์อย่างมากที่ทำให้คนในระบบมองเห็นปัญหาและนำมาวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอนการทำงานจะต้องมีการทบทวนอย่างไรบ้างค่ะ
4: ขณะที่นายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับได้กล่าวถึงกรณีผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนในประเด็นความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของภาครัฐซึ่งจัดทำโดยคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนว่าขณะนี้ครับทางกรมยังไม่ได้รับเอกสารหรือว่าข้อมูลอย่างเป็นทางการที่เกี่ยวกับผลสำรวจดังกล่าวพร้อมกันนี้กรมได้ทำหนังสือถึงผู้เกี่ยวข้องเพื่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อนำประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปอย่างรอบคอบและก็สามารถตรวจสอบได้ตรงตามประเด็นที่มีการกล่าวอ้างกรมให้ความสำคัญกับข้อเสนอและก็ข้อสังเกตจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสำคัญที่หน่วยงานยึดถือในการดำเนินงานหากได้รับข้อมูลหรือว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกรมพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมรอบคอบและอยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการรวมถึงกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้เพื่อได้ข้อสรุปที่ถูกต้องและก็เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทันทีกรมควบคุมมลพิษยืนยันจะดำเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตและตรวจสอบได้พร้อมชี้แจงความคืบหน้าต่อสาธารณชนเมื่อได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการมาครับ
3: กระทรวงการคลังพร้อมรับคำขอใช้งบ 24,000 ล้านที่เหลือจากพรก.กู้เงินล็อตแรกก็จะเริ่มทยอยขอใช้งบ 200,000 ล้านล็อตหลังเข้ามาแล้วค่ะโดยนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังได้พูดถึงการพิจารณาใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทที่เหลือจากพระราชกำหนดกู้เงิน 200,000 ล้านบาทล็อตแรกจะเอาไปดำเนินโครงการอะไรว่าต้องดูทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องนำเสนอเข้ามาโดยให้แต่ละกระทรวงพิจารณาว่ามีโครงการใดสอดคล้องกับการออกพรก.ฉบับนี้หรือไม่และหากจะใช้วงเงินก็นำก็เสนอคำขอโครงการเข้ามาได้โดยขณะนี้มีคำขอโครงการ 200,000 ล้านบาทล็อตหลังเข้ามาแล้วซึ่งทางคณะกรรมการกลั่นกรองจะพิจารณาว่าโครงการเข้ากับงบประมาณก้อนแรกหรือหลังมากกว่ากันเมื่อถามถึงมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ไปช่วยกลุ่มเปราะบางที่อาจไม่มีบัตรสวัสดิการและเทคโนโลยีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยจะเข้าไปดูในเรื่องนี้ไปเก็บตกผู้ตกหล่นว่าจะช่วยอะไรได้บ้างผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าขณะนี้มีคำขอเข้ามาเยอะหรือไม่ปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าเพิ่งมีโครงการเดียวที่ผ่านครม.เมื่อวันที่19พฤษภาคมเมื่อวานนี้นะคะและยอมรับว่าขณะนี้ต้องพิจารณาภาพรวมงบประมาณ400,000 ล้านบาทค่ะ ทางด้านของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็พูดถึงความคืบหน้าการทำคำแถลงชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีการออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้วจะต้องส่งภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ว่าต้องภายใน7วันค่ะ
4: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่นึงครับ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
8: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
9: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
8: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
9: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
8: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
9: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
8: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
10: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รัฐบาลต่อยอดไทยช่วยไทยครับจับมือยูนิลิเวอร์ลดราคาสินค้ากว่า700รายการช่วยประชาชนลดค่าครองชีพช่วงนี้ครับนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ามาตรการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับร่วมกับยูนิลิเวอร์ประเทศไทยขยายความร่วมมือโครงการยูนิลิเวอร์ลดช่วยไทยภายใต้แนวทางชัยไทยช่วยไทยเพื่อนำสินค้าจำเป็นมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษลดสูงสุดมากกว่า 50% รวมกว่า700รายการครับผ่านเครือข่ายร้านค้ากว่า 70,000 แห่งทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาที่เหมาะสมใกล้บ้านโดยเฉพาะผ่านร้านค้าชุมชนและก็ร้านโชห่วยในพื้นที่ช่วยลดภาระทั้งค่าใช้จ่ายและก็ค่าเดินทางขณะเดียวกันยังสนับสนุนผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อยให้มีโอกาสแข่งขันและก็สร้างรายได้เพิ่มขึ้นโครงการดังกล่าวครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภค4กลุ่มหลักครับได้แก่ผลิตภัณฑ์ดูแลบ้านของใช้ส่วนบุคคลสินค้าสุขภาพและความงามรวมถึงกลุ่มอาหารโดยมีแบรนด์ประชาชนคุ้นเคยครับที่เข้าร่วมหลายรายการอย่างเช่น Breeze Comfort Sunsilk Clear Dove Vaseline แล้วก็ Knorr นอกจากนี้โครงการยังมีเครือข่ายร้านติดดาวซึ่งอยู่นี้ Unilever ร่วมพัฒนากับร้านค้าชุมชนกระจายสินค้าราคาประหยัดไปยังผู้บริโภคในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศปัจจุบันมีร้านค้าเข้าร่วมแล้วกว่า 12,000 แห่งครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่เดียวครับ
7: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: จ่าย 40% ช่วยค่าครองชีพเดือนละ 1,000 บาทนาน4เดือนครอบคลุมประชาชนกว่า43ล้านคนอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง 25-29 พฤษภาคมเริ่มใช้สิทธิ์1มิถุนายนผ่านร้านค้าทั่วประเทศส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนค่ะจะได้รับเงินเพิ่มอีก700บาทจากเดิมได้รับ300บาทต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569เพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านธงฟ้าซึ่งทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะได้ลงพื้นที่สอบถามความเห็นของชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าชาวจังหวัดขอนแก่นบอกว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินเพิ่มก็จะนำเงินไปใช้จ่ายในครัวเรือนขณะที่บางคนพลาดสิทธิ์2รอบที่ผ่านมาบอกว่ารอบนี้เนี่ยตั้งใจจะลงทะเบียนให้ทัน25พฤษภาคมค่ะโดยมองว่าแม้เงิน 1,000 บาทจะไม่มากแต่ก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้พร้อมขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับประชาชนส่วนบางคนก็อยากให้เป็นเงินสดมากกว่าส่วนที่ตลาด3แยกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะพ่อค้าแม่ค้าที่ตลาดส่วนใหญ่ก็บอกว่ามีความหวังว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นได้เหมือนกับโครงการคนละครึ่งเพราะที่ผ่านมาโครงการลักษณะนี้เนี่ยสามารถช่วยให้พ่อค้าแม่ค้าขายของได้คึกคักขึ้นหลังจากเงียบเหงาอย่างมากเมื่อหมดโครงการไปแล้วเนื่องจากคนไม่กล้าตัดสินใจซื้อของพอมีเงินเติมเข้ามาในกระเป๋าหรือว่ามีรัฐช่วยจ่ายให้คนละครึ่งแบบนี้ก็ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อข้าวของของประชาชนมากขึ้นค่ะขณะที่ชาวเชียงใหม่ที่มาจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดต่างก็ดีใจเช่นกันที่จะได้ใช้โครงการนี้ในเดือนหน้าเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยข้าวของแพงขึ้นจะซื้อของแต่ละอย่างก็ต้องคิดให้มากขึ้นแต่หากมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้ามาก็น่าจะทำให้ตัดสินใจซื้อของได้ง่ายขึ้นเพราะว่ารัฐช่วย60เราจ่ายเองแค่40ค่ะส่วนชาวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็มีความเห็นมาจากผู้ประกอบการในพื้นที่โดยผู้ประกอบการร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพก็มองว่าโครงการนี้จะทำให้ผู้ซื้อตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นโดยทางร้านเนี่ยมีทั้งหมด3สาขาเคยเข้าร่วมโครงการมาแล้วเมื่อรอบที่ผ่านมาและก็เตรียมจะเข้าร่วมลงทะเบียนกับโครงการอีกในรอบนี้แม้ว่ากลุ่มลูกค้าของทางร้านส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าการเข้าร่วมโครงการนี้คาดว่าจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าคนไทยเพิ่มขึ้นช่วยดึงดูดลูกค้าคนไทยให้เข้ามาเลือกซื้อสินค้าได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมส่วนการปรับกฎเกณฑ์ใหม่โดยให้ใช้จ่ายเงินได้ยาวนานขึ้นเป็น4เดือนจำกัดวงเงินเดือนละ 1,000 บาททางผู้ประกอบการมองว่าก็ดีแต่หากไม่จำกัดวงเงินให้ประชาชนสามารถใช้จ่ายได้ในคราวเดียวก็อาจจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมก็ได้ค่ะ
1: ดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขต่อประธานสภาแล้วครับประเด็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับพรรคภูมิใจไทยนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคพร้อมด้วยส.ส.พรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยนายอนุทินบอกว่าการยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้ครับเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรครับฟังเสียงประชาชนตามฉันทามติของการลงประชามติและเป็นพรรคแรกที่ยื่นร่างต่อสภาซึ่งไม่ได้เป็นไปตามที่มีคนกล่าวหาว่าไม่รับฟังเสียงประชาชนไม่อยากแก้ไขรัฐธรรมนูญและเหตุที่ยื่นในนามของพรรคภูมิใจไทยแทนที่จะยื่นในฐานะคณะรัฐมนตรีก็เพื่อแสดงให้เห็นว่าพรรคการเมืองคือด่านแรกครับที่รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนส่วนมองว่าจะผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาหรือไม่นายอนุทินเชื่อว่าทั้งสองสภาจะเป็นผู้กำหนดทิศทางว่าจะพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างไรสำหรับกรณีการเลือกส.ส.ร.โดยอ้อมหากมีพรรคการเมืองอื่นเสนอจะรับได้หรือไม่นั้นมองว่าเรื่องนี้ที่ความเห็นของสมาชิกสภาและก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละคนครับก็มั่นใจหรือไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้จะแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างจริงจังนายอนุทินพยักหน้ารับพร้อมกับบอกว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วยังไม่จริงใจอีกหรือก่อนจะย้ำว่าจริงจังแน่นอนครับ
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าโซลาร์เซลล์ที่ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อตรวจสอบผลิตภัณฑ์สินค้าโซลาร์เซลล์ทุกชนิดมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ฉลากกำกับสินค้าของสคบหรือไม่ค่ะหลังจากว่ามีผู้ร้องเรียนสคบนะคะว่าติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ราคาประมาณ 500,000 บาทแต่ไม่ได้มาตรฐานจนเกิดเหตุอุปกรณ์ละลายมีกลิ่นไหม้เสี่ยงไฟไหม้อาคารและค่าไฟไม่ลดลงค่ะซึ่งทางนางสาวสุภมาศก็เปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่มีผู้บริโภคมีความเสียหายร้องเรียนให้สคบก็ได้เร่งเข้าไปตรวจสอบผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานทั่วประเทศส่วนการลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่พบการทำผิดกฎหมายค่ะที่มาสินค้าส่วนใหญ่ก็มาจากแหล่งผลิตที่เดียวกันซึ่งร้านค้าก็ให้ความร่วมมือและได้ทำความเข้าใจกับผู้ค้าร้านค้าถึงการแสดงฉลากสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ทั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่ซึ่งถือเป็นสินค้าควบคุมฉลากทั่วไปตามกฎหมายโดยผู้ประกอบการจะต้องแสดงข้อมูลฉลากให้ครบถ้วนถูกต้องและตรวจสอบได้เช่นกำลังไฟขนาดสินค้าคุณสมบัติการใช้งานเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าถือเป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับความเสียหายจากสินค้าหรือบริการที่ไม่ได้รับมาตรฐานค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับยอดผู้เสียชีวิตจากการแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ที่พบยากยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนรักษาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย136รายแล้วก็ต้องสงสัยติดเชื้ออีกมากกว่า500คนครับรัฐมนตรีสาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกรายงานยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบลาล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็น136รายจากเดิม131รายผู้ติดเชื้อต้องสงสัยทั้งหมด543คนในจำนวนนี้เป็นผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว32คนส่วนในยูกันดาเพื่อนบ้านติดกับคองโกมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นผู้ที่เดินทางเข้าข้ามพรมแดนจากฝั่งคองโกและมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว2คนครับการระบาดของอีโบลาในยูกันดาได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินสาธารณสุขโลกเช่นเดียวกับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเป็นการระบาดของไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโจซึ่งพบยากแล้วก็ยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนที่ได้รับการรับรองในการรักษาอย่างเป็นทางการและกำลังก่อให้เกิดความกังวลอย่างยิ่งในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขเนื่องจากพื้นที่ระบาดเป็นเขตเหมืองทองและก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งของกลุ่มติดอาวุธทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของประชาชนสูงมากส่งผลให้การควบคุมโรคแล้วก็การติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเป็นไปได้ยากยิ่งครับ
0: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียค่ะมีกำหนดการประชุมสุดยอดร่วมกันที่กรุงปักกิ่งในวันนี้เพื่อหารือในประเด็นทวิภาคีและปัญหาระดับโลกซึ่งการพบกันของผู้นำทั้งสองในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเพิ่งจะเยือนจีนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำให้ผลลัพธ์ของการหารือก็ถูกจับตามองและนำมาเปรียบเทียบกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คาดว่าหลังการหารือวันนี้นะคะจีนและรัสเซียจะลงนามในข้อตกลงร่วมกันราว40ฉบับพร้อมกับออกแถลงการร่วมเพื่อยกระดับความร่วมมือและเตรียมประกาศปฏิญญาร่วมว่าด้วยการจัดตั้งระเบียบโลกใหม่แบบหลายขั้วซึ่งความร่วมมือแบบไม่มีขีดจำกัดระหว่างจีนและรัสเซียนี้ทวีความแน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะนับตั้งแต่รัสเซียถูกชาติตะวันตกคว่ำบาตรจากกรณีสงครามในยูเครน
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วคุณสสิธรสังสมธนะผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053 357 061

ท่องเที่ยวเชียงใหม่เชิญชวนกองถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศมาใช้สถานที่เชียงใหม่ถ่ายทำต้องมีมาตรฐานและขออนุญาตให้ถูกต้องขณะที่ตำรวจเชียงใหม่จับชายชาวจีน3คนคากองถ่ายทำภาพยนตร์จีนในพื้นที่อำเภอหางดงไม่มีใบอนุญาตทำงานตำรวจ

0: พิงรวบโจรทุบกระจกในร้านมอชฉกไอโฟน13เครื่องหลบหนีไปเชียงรายสารภาพหาเงินใช้อ้างสาเหตุภาวะเศรษฐกิจไม่ดีผอ.ชลประทานเชียงใหม่แจ้งต้นฤดูฝนนี้เอลนีโญทำฝนน้อยอาจถึงฝนทิ้งช่วงเร่งกักน้ำให้ได้มากที่สุดบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ AI ร่วมคุยและแชร์ข่าวด้วยกันข่าวเที่ยงเมืองเหนือประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569
1: 12:31 ครับทักทายสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่FM 100.75 ครับและนี่คือรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะครับเรากลับมาพบกันเช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะครับวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569อยู่กับผมวสุรมสุริยวงศ์ครับ
2: ค่ะและดิฉันวิรินพัฒน์สมศักดิ์เกตกรค่ะ
1: คุยข่าวด้วยกันนะครับผ่านทางคลื่นปัดวิทยุ FM 100.75 ครับสัญญาณรับฟังจากเชียงใหม่ถึงลำพูนลำปางพะเยาและเชียงรายฟังออนไลน์ที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect และทาง radio.network.mcot.net ขณะเดียวกันบรรยากาศของการคุยข่าวในห้องส่งตรงนี้นะครับไลฟ์ผ่านทาง Facebook Fanpage และ YouTube ของอสมทเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับก็วันนี้นะฮะประเด็นก็คงจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งเมื่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของหนังสั้นที่เรามีการประกวดไปเชียงใหม่กำลังจะกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของคนมาทำหนังอีกหลายๆรูปแบบหลายๆเรื่องหลายๆแนวด้วย
2: เพราะว่าทุกเรื่องที่ได้รับรางวัลก็เตรียมโปรโมทผ่านทางทททด้วย
1: ใช่เดี๋ยวมาคุยกันนะฮะเมื่อวานนี้ฝนตกนะครับ
2: ค่ะชุ่มฉ่ำค่ะ
1: แล้วก็มีบางช่วงบางถนนก็อาจจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบายก็วันนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแต่บางจุดก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับเดี๋ยวจะมีฝนต่อเนื่องจนถึง 2-3 วันนี้เกี่ยวกับเรื่องของฝนที่จะมาเป็นระยะนะครับแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ฝนทิ้งช่วงด้วยขณะเดียวกันเองก็แจ้งเตือนนะครับสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงกิ่งไม้ที่อาจจะหล่นใส่ได้โดยเฉพาะเส้นทาง
2: สายต้นยาง
1: สายต้นยางสารพีบอกว่าหักมาเป็นช่วงเป็นช่วงเลยนะ
2: ดีที่ใช
1: ่
2: ไหมคะ
1: ใช่ดีที่ไม่มีใครได้รับอุบัติเหตุหรือว่าอันตรายใดๆนะครับมีแต่ว่าอาจจะขวางทางจราจรบ้างแต่ตกหนักจริงๆเมื่อวานเมื่อคืน
2: เป็นการเตือนค่ะ
1: เตือนว่า
2: ฝนกำลังจะมา
1: ไม่มาไม่ใช่กำลังมาแล้ว
2: มาแล้ว
1: เขาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนแล้วแต่มันจะบอกว่ามาช่วงเนี้ยมันจะมาหนักบ้างเบาบ้างแล้วก็เว้นช่วงบ้าง
2: ในแต่ละพื้นที่ก็จะไม่เหมือนกัน
1: ใช่เดี๋ยวมาคุยกันเพราะว่าเห็นว่าทางผอ.ชลประทานเองเนี่ยก็ติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำและฝนด้วยนะครับมาคุยเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์ในเชียงใหม่ของเราประเทศไทยของเราเนี่ยมันมีหลายพื้นที่ในการทำหนังหนังระดับฮอลลีวูดหนังระดับเขาเรียกว่าโปรดักชั่นใหญ่ๆ
2: จะเอาโซนไหน
1: มาเมืองไทยเราหลายเรื่องหลายครั้งเรารู้อยู่แล้วแต่ครั้งนี้หลังๆมาเนี่ยเชียงใหม่เหมือนกับเป็นหมุดหมายของการถ่ายทำเยอะมากเกริ่นเอาไว้ก่อนฮะมีซีรีส์จีนอยู่เรื่องหนึ่งมาถ่ายทำที่เชียงใหม่ของเราชื่อเรื่องว่า Chinese Restaurant ซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่10แล้วนะ
2: อ
1: ันนี้ประชาสัมพันธ์ก่อนเพราะว่าผมก็มีโอกาสร่วมกับทีมงานอสมทเชียงใหม่แล้วก็ทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยสัมภาษณ์นักแสดงจีนที่มาแสดงที่เชียงใหม
2: ่แบบกระทบไหลเลย
1: ใกล้ๆกันเลยฮะแต่ว่าตอนนี้ยังเอาออกไม่ได
2: ้นึกว่าไปเดินผ่านหน้ากล้องไม่ใช่นะ
1: เขาจะมีโซนของการคือทีมโปรดักชั่นของเขาเนี่ยมาตรฐานระดับโลกเลยอันนี้ถือว่ามาถูกต้องด้วยนะฮ
2: ะ
1: คือมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง
2: ทั้งทีมงานทั้งนักแสดง
1: ทีมงานนักแสดงมาทำงานบ้านเราเนี่ยคือขออนุญาตอย่างถูกต้องแล้วซีรีส์นี้นะเกริ่นเอาไว้ก่อนเป็นเรื่องของการทำอาหารแบบฟิวชั่นของจีนกับของประเทศนั้นๆที่เขาไปถ่ายทำอย่างครั้งแรกๆเนี่ยเขาไปทำนู่นไปอิตาลีบ้างไปแอฟริกาบ้างไปทำอาหารพื้นถิ่นในแต่ละประเทศบ้างแล้วก็เอาอาหารจีนกับอาหารพื้นถิ่นเนี่ยมามิกซ์กัน
2: ผ่านซีรีส์
1: ซึ่งนักแสดงแต่ละคนก็จะมีบทบาทของตัวเองน
2: ะ
1: บางคนก็เป็นเชฟบางคนเป็นผู้จัดการบางคนแสดงเป็นคนที่ต้องหาลูกค้าเข้าร้านหรือบางคนอาจจะต้องมาทำหน้าที่1 2 3หลายคนฮะ
2: ค่ะ
1: แล้วแต่ละคนนี่โอ้โหรับบทบาทแต่ละอย่าง ต้องใช้คำว่ามันเป็นการ challenge challenge ด้วยก็รอติดตามที่เขามาถ่ายทำที่เชียงใหม
2: ่ชื่อดีนะคะ
1: Chinese Restaurant แต่ทีนี้ไชน่ามาเมืองไทยเยอะนะฮะ
2: เยอะค่ะ
1: ทางเชียงใหม่เราเองก่อนนั้นก็มีกรณีเรื่องของการบุกจับกองถ่ายทำ

0: ขาเนี่ยยังไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องนะครับแต่ทางคณะเนี่ยเข้ามาถ่ายทำก่อนจนถูกตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่บุกเข้าจับกลุ่มกองถ่ายสัญชาติจีนทั้งหมดอยู่8คนด้วยกันตอนนั้นนะฮะ
1: เป็นข่าวดังเลย
0: ในพื้นที่หางดงแล้วมันก็มีเสียงดังการแสดงที่อาจจะต้องมีเสียงดังอะไรบ้างเนี่ยในพื้นที่อยู่ในวัดบ้างอะไรบ้างจนชาวบ้านเขาร้องเรียนว่ามาทำอะไรกัน
1: เขาดื้อ
0: แล้วเขาขออนุญาตกันแล้วหรือไม่อย่างไรเนี่ยก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสุดท้ายแล้วคืออันเนี้ยคือข่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
1: ใช่ค่ะ8คน
0: 8คนทีนี้ทางททเองเนี่ยก็แหมเป็นหน่วยงานอีกหน่วยงานนึงที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราเนี่ยเขาก็เข้าใจนะว่าถ้ามันมีการถ่ายทำหรือว่ากองถ่ายมาถ่ายทำที่บ้านเราเนี่ยมันก็เป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวบ้านเราเหมือนกันแต่ต้องมาอย่างถูกต้องโดยเฉพาะพื้นที่เชียงใหม่เองเนี่ยทางรองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่นะครับคุณฉัตรชนกทองสำริดนะฮะก็บอกว่าการเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ
1: ค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องจะมีหน่วยงานหลักก็คือกรมการท่องเที่ยวที่จะออกใบอนุญาตให้ในส่วนของบางคณะนะฮะที่อาจจะไม่ได้ขออนุญาตเข้ามาถ่ายเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบอยู่บ้างแต่ไม่มากนักครับอาจจะเป็นในเรื่องของมาตรฐานการถ่ายทำภาพยนตร์ในมุมนั้นมากกว่าแต่ในเรื่องของภาพลักษณ์นั่นเองเนี่ยก็เป็นเรื่องของเราด้วยนะครับที่จะต้องกวดขันทีมงานต่างๆที่มาถ่ายทำต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องในส่วนของทีมโปรดักชันต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่มาเดินถ่ายทำนะฮ
1: ะ
0: หรือว่าการขออนุญาตในส่วนของการใช้อุปกรณ์เครื่องมืออย่างเช่นการบินโดรน
1: ต้องขออนุญาต
0: ต้องขออนุญาตหมดครับเพราะว่าบางทีเขาอยากได้มุมสูงมุมกล้องสวย
1: ๆ
0: ก็ต้องขออนุญาตในการบินโดรนและบางทีมันก็จะมีผลกระทบในเรื่องของการบินเชียงใหม่เรานะฮ
1: ะ
0: จึงต้องมีการขออนุญาตถูกต้องว่าพื้นที่ไหนบินยังไงเวลาไหนเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐในส่วนนั้นก็จะเข้ามากำกับดูแลเข้ามาคอยควบคุมด้วยเพื่อความเขาเรียกว่าทั้งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย
1: ตลอดการถ่ายทำ
0: ใช่ทีนี้ก็อยากจะเชิญชวนนะฮะคณะกองถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศประเทศอะไรก็แล้วแต่เข้ามาถ่ายทำที่เชียงใหม่เนี่ยต้องได้มาตรฐานการถ่ายทำภาพยนตร์ทีมงานต้องเข้ามาอย่างถูกต้องยังไงก็ต้องแจ้งทางททนะฮะหรือว่าการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ด้วยในพื้นที่เชียงใหม่นะเพื่อเป็นส่วนงานที่ต้องมากำกับดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆเกี่ยวกับการถ่ายทำ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็คือทางเสียงของหน่วยงานที่เราก็ไม่ได้ว่ากีดกันหรือว่าไม่ได้ว่าไม่ให้เข้ามาแต่ต้องเข้ามาอย่างถูกต้องทีนี้ก็กำลังพูดถึงเรื่องของการเข้ามาเชิญชวนถ่ายทำอย่างถูกต้องเนี่ยล่าสุดตำรวจเชียงใหม่ก็ได้มีการจับกุมชายชาวจีน3คนอีกแล้ว
1: อีก3คน
0: คากองถ่ายที่หางดงพื้นที่เดิมเลย
1: แต่ว่าคนละพื้นที
0: ่คนละจุดคนละจุดกันคนละจุดกันแต่พื้นที่หางดงเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้เป็นร้านเขาบอกเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟน
1: ะ
0: นะฮะที่หางดงเนี่ยจับชายชาวจีนและคณะนะครับขณะที่กำลังถ่ายทำหนังภาพยนตร์จีนนะครับทางตำรวจก็เลยขอมีการตรวจสอบในเรื่องของใบอนุญาตการเข้ามาถ่ายทำพบว่าการขออนุญาตถ่ายทำนั้นถูกต้องครับ
1: แต่
0: ไม่ได้ขออนุญาตการเข้ามาทำงานของ
1: บุคคล
0: บุคคล3คนนี
1: ้
0: ไม่มีใบอนุญาตขอเข้ามาทำงานฉะนั้นการขอเข้ามาถ่ายทำ
1: ขอทุกอย่าง
0: ขอแล้วได้แล้วแต่บุคคลที่มาจากต่างประเทศอ่
1: ะ
0: เข้ามาทำงานในประเทศเราอ่ะต้องมีใบอนุญาตของการทำงานขอมาทำงานที
1: ่
0: พื้นที่เราด้วยเหมือนกับเรานี่แหละคนไทยเหมือนก
1: ัน
0: เราไปทำงานที่อื่นต่างประเทศเราก็ต้องมีใบอนุญาตขอทำงาน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับขณะเดียวกันเข้ามาบ้านเราก็ต้องมีการขออนุญาตในการทำงานก็เลยดำเนินคดี3คนนี
1: ้
0: ข้อหาก็คือ
1: เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานตามพรก.การบริหารจัดการทำงานของบุคคลต่างด้าวพุทธศักราช2560นะคะและที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2561ค่ะ
0: นั่นแหละครับมันต้องมีใบอนุญาตขอการทำงานนะฮะ
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็คือเข้าใจได้ทีนี้ก็ต้องดูนะฮะบางทีเราเดินไปตามโลเคชั่นต่างๆอ่ะที่เขาไปถ่ายทำอ่ะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: ยังมีอีกหลายเรื่องเลยพี่เอ
0: เยอะมากใช้คำว่าเยอะมากตอนนี้ซีรีส์จีนทั้งแนวนอนและแนวตั้งเข้ามาฉายเอามาถ่ายทำบ้านเรามากแล้วเดี๋ยวนี้นะเคยได้ยินไหมซีรีส์จีนแนวตั้งที่มาในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีการเตือนอยู่2 อย่าง1ก็คือ

0: ลิงก์ของการเข้าไปดูมันจะมีตอนของหนังจีนน่
1: ะ
0: ที่ทำให้รู้สึกว่าโอเคเราติดตามตอนจบคุณต้องไปสมัครสมาชิกอาจจะต้องมีการ
1: ต
0: ้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เราต้องไปกรอกอะไรไหมกรอกรายละเอียด1 2 3ตามลิงก์
1: ข้อมูลส่วนบุคคล
0: ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็การโอนเงินให้เขาเพื่อจะดูตอนจบหรือว่าอาจจะเป็นแพลตฟอร์มของเขาอะไรเงี้ยสุดท้ายบางทีมันเป็นลิงก์ปลอม
1: ต้องระวัง
0: พอเป็นลิงก์ปลอมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเข้าไปสมัครปั๊บมันดูดเงินเราไปเลยครับ
1: ปุ๊บเลย
0: นั่นแหละฮะลิงก์เหล่านี้ต้องระวังนะครับมีการเตือนว่าให้ระวังเรื่องของการสมัครเข้าไปดูหนังสั้นหรือว่าหนังแนวตั้งของจีนด้วยขณะเดียวกันเองก็มีอีกเรื่องครับก็คือเรื่องของภาพยนตร์จีนที่มาฉายในบ้านเราเนี่ยประเทศจีนเขามีการกำหนดแนวหนังอยู่4หรือ5เรื่องเนี่ยไม่อยากให้มีการถ่ายทำในรูปแบบนี้อีกแล้ว
1: เขาออกมาเป็นกฎหมายเลยนะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: คือใช้คำว่ามันเป็นพล็อตเรื่องแนวขยะที่ทำให้คนไม่อยากทำงาน
1: ติดงอมแงมใช่ไหม
0: ไอ้ติดงอมแงมมันไม่ใช่ปัญหาคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพวกซีรีส์จีนเหล่านี้เข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: มันไม่ได้ประโยชน์เพราะอะไรมะเขามองว่าประชาชนคนจีนของเขาเนี่ยจะไม่ทำงานเพราะมัวแต่รอความหวังของชีวิตว่าจะเจอผู้หญิงรวยผู้ชายรวย
1: นะ
0: ผู้ชายปลอมตัวมาเป็นคนจนมาเป็นรปภ.อย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงเนี่ยเขาก็กำลังมีปัญหากับธุรกิจสุดท้ายอ่ะรปภ.เขาที่มาช่วยอ้าวพลิกหน้ามือไปหลังมือกลายเป็นผู้บริหารระดับอาณาจักรยักษ์ใหญ่อะไรอย่างเงี้ย คือมันกลายเป็นเรื่องที
1: ่ตรงกันข้าม
0: มันเป็นเขาเรียกว่าละครเพ้อฝัน
1: อ
0: ่ะซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้มีอย่างนั้นทุกแหมจะมีจริงอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอมันจึงทำให้คนหลายคนมีความหวังที่ไม่อยากทำงานอย่าไปเจอคนพวกนี้เข้าใจไหมฮ
1: ะ
0: เขาบอกว่าละครจีนเหล่านี้ไม่ได้สอนอะไรเราเลยได้แต่แค่ดูแค่นั้นเองแต่
1: ความบันเทิง
0: เพื่อความบันเทิงมันไม่ได้สอนความเป็นจริงของชีวิตเขาบอกอย่างนี้นะมันมีพล็อตหนึ่งอ่ะผมขออนุญาตพูดเลยนะพล็อตตอนแรกผู้ชายคนนั้น
1: อ
0: ่ะเขาเป็นนักเลงนิสัยไม่ดีจู่ๆก็ตุริเย่ไป มีเทพเจ้าองค์หนึ่งสำเร็จวิชาอะไรทุกอย่างลงมาจุติอะไรอย่างเงี้ยในร่างของมนุษย
1: ์ชุบชีวิต
0: ในร่างของนักเลงคนนี
1: ้
0: แล้วนักเลงคนนี้ก็มีภรรยาอะไรสักอย่างที่หูหนวกหรือตาบอดนี่แหละก็กลับมาเป็นคนดีเฉยอะไรเงี้ยก็มาพลิกใช้ความสามารถพลังวิเศษอะไรเงี้ยถามจริงเถอะในความเป็นจริงของชีวิตเรามีแบบนี้ไหม
1: นะ
0: จะมีไหมเซียนองค์หนึ่งลงมาประทับในร่างของคนอย่างเราอะโอ้ยมันเป็นจินตนาการ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ไม่ดูเลยนะ
0: นั่นแหละอันนี้ก็คือเรื่องของซีรีส์จีนที
1: ่
0: บางทีเราดูสนุกก็ไม่ว่านะครับแต่บางครั้งก็อย่าลืมกลับมาชีวิตจริงเขาเรียกว่าดูชีวิตจริงของเราก็คือเขาบอกว่าดูละครย้อนดูตัวเรา
1: ใช่
0: เข้าใจไหมดูละครแล้วย้อนมาดูตัวเราว่าละครมันเป็นอย่างนั้น
1: อ
0: ะแต่ความเป็นจริงของชีวิตเราเป็นยังไงนั่นแหละครับนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องของซีรีส์จีนเดี๋ยวก่อนจะพักผมฝากข่าวสักหน่อยดีกว่าไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของแป๊บนะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่า
1: ได้ค่ะ
0: พักกันสักครู่ครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: จะว่าไปพูดถึงเมื่อกี้จะว่าไปนะพูดถึงเมื่อกี้เกี่ยวกับเรื่องซีรีส์จีนน่ะผมเองบางทีดูแค่สักแป๊บหนึ่งก็ติดละอยากดูตอนจบทางที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจบยังไง
1: แต่มันคนดูสักแป๊บก็หลับไปละ
0: ไม่ใช่คือมันเพราะอะไรหรือว่
1: าม
0: ันอยากดูความสะใจของคนไม่ดีอยากดูความสะใจของคนนิสัยไม่ดีอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วจบมันต้องจบยังไงเรารู้อยู่แล้วก็มีหลายคนบอกว่าแค่นั้นเองนะฮะมาดูนี่เหตุการณ์ที่หลายคนก็อุกอาจเหมือนกันนะเข้าไปในร้านของมช.
1: มหาวิท
0: ยาลัยเชียงใหม่นะฮ
1: ะ
0: แล้วเขาก็มีพวกอุปกรณ์การสื่อสารที่จำหน่ายอยู่ในนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือร้านมือถือแหละ
1: ให้กับน้องๆ นักศึกษา
0: ใช่ก็เขาเข้าไปทุบกระจกแล้วก็ฉกเอาโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนะครับ13เครื่องแล้วก็แท็บเล็ตอีก1เครื่อง ออกไปจากร้านแห่งนี้นะฮะในพื้นที่มช.เนี่ย
1: ไปดูกล้องวงจรปิดกันค่ะ
0: หลายท่านอาจจะเห็นแล้วนะครับคลิปเนี่ยฮะ
1: ตอนเที่ยงคืนครึ่ง
0: ยกทั้งกล่องไปเลย
1: วันที่17พฤษภาที่ผ่านมา
0: ครับเนี่ยฮะเขาใช้อิฐหรือว่าหินสักอย่างนี่แหละทุบกระจกแล้วเข้าไปเลยนะรู้ทั้งรู้ว่าตรงนี้ยังไงก็ต้องมีกล้องวงจรปิดน
1: ะ
0: แต่เขายังกล้าทำสถานที่อย่างเนี้ยเหล่านี้เขายังไงก็ต้องมีกล้องวงจรปิดแล้วนี่เขาเปิดเผยหน้าตัวเองพร้อมเลย
1: ค่ะชื่อนายเกียรติศักดิ์ค่ะ
0: ครับอายุ28ปีอาชีพเนี่ยขับรถรับจ้างก่อนหน้านั้นนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วพอได้โทรศัพท์มือถือแล้วก็แท็บเล็ตไปเนี่ยเห็นว่าหลบหนีไปในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
1: ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ก็ติดตามเรื่อยมานะครับจนพบว่าเขากลับมาหาแฟนของเขาที่หอพักนะครับใกล้ๆหอพักย่านวัดเกตนะฮะตำรวจก็นั่นแหละครับดักซุ่มอยู่แล้วรู้อยู่แล้วยังไงก็ต้องวนไปวนมาอยู่แถวนี้แหละ
1: ค่ะ
0: ก็เลยแสดงตัวจับกุมเลย
1: ที่หอพักของแฟน
0: ใช่
1: นะคะ
0: ผลปรากฏก็คือทุกเครื่องนะยังคงอยู่นะครับทั้งสมาร์ทโฟนทั้งโน้ตบุ๊กใช่ไหมฮะสมาร์ทโฟน13เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องรวมมูลค่าประมาณ 800,000 บาท 800,000 บาทเนี่ยก็ยอมรับสารภาพว่าเป็นคนบุคคลในกล้องจริงๆนะฮ
1: ะ
0: เขาใช้ก้อนอิฐทุบกระจกให้แตกแล้วเข้าไปลักทรัพย์สินภายในร้านดังกล่าวจากนั้นก็นั่นแหละครับหนีออกไปนะคือเขาให้เหตุผลยังไงไม่รู้ไหมภาวะเศรษฐกิจไม่ดีต้องการหาเงินใช้มีภาระที่ต้องใช้เงิน
1: แต่แปลกนะคะว่าของยังอยู
0: ่ก็ไม่รู้ไปขายที่ไหนตอนนี้สิน
1: ะ
0: เขาไปเอางี้วันที่17
1: ใช่ค่ะทุบตอนเที่ยงคืนครึ่ง
0: 18หลบหนี
1: ไปเชียงราย
0: 19คือเมื่อวาน
1: มาหาแฟน
0: นะ2-3 วันเนี้ยมันยังมีเวลาที่จะไปขายที่ไหนล่ะ
1: ค่ะ
0: จู่ๆทุบปุ๊บเอาไปขายปั๊บแปลว่าต้องมีแหล่งรับซื้อฉะนั้นที่แหล่งรับซื้อเนี่ยเผลอๆเนี่ยรับของโจรอย่าลืมนะครับพวกอุปกรณ์การสื่อสารสมัยเนี้ยมันติดตามได้ง่ายพวกซีรีส์ซีเรียลนัมเบอร์ทั้งหลายเนี่ยมันตามได้ง่ายครับนอกจากคุณไปหาตลาดมืดขายเป็นส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นแบบเผลอๆมันมีอะไรนะเขาเรียกมี GPS มีอะไรนะอยู่กับเครื่องใช่ไหมมันมีโค้ดรหัสของเครื่องอ่ะถ้าคุณเปิดปุ
1: ๊
0: บ
1: ตามได้นะ
0: ใช่เปิดปุ๊บก็เจอนะฮะฉะนั้นนั่นแหละครับ
1: เงินก็ไม่ได้ใช้
0: เงินก็ไม่ได้ใช้
1: ของก็ไม่ได้ขาย
0: ไม่ได้ขาย
1: สารภาพใช่ไหมคะ
0: เรียบร้อยอาจจะลดโทษแต่ก็ต้องรับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าลักทรัพย์ยามค่ำคืนทำให้เกิดความเสียหายอีกด้วยนะฮะ
1: อ
0: ันนี้คือลักทรัพย์อีกที่หนึ่งสิไปลำพูนหน่อยฮะอันนี้คือแอบซุกยาบ้าไว้ครับโอ้ 57,840 เม็ดที่ลำพูนอยู่ที่บ้านโฮ่งนะฮะน้องอุ้ยครับ
1: นะก็สืบเนื่องจากวันที่18พฤษภาคมนะคะตอน 11:00 นเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะได้เข้าไปตรวจค้นนะคะบ้านของน้องนิกค่ะนางสาวสุภาพร
0: อ
1: ายุ36ปี
0: ครับ
1: ก็คือมีข้อพิรุธไงคะพฤติกรรมนี้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
0: เขามีการสืบสวนเขามีการสืบสวนแหละ
1: ก่อนหน้านี้ด้วย
0: มีการสืบสวน
1: ติดตามนะคะก็บุกไปปรากฏว่านางสาวนิกเนี่ยยืนอยู่หลังบ้าน
0: ครับ
1: นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะทีนี้ก็ปรากฏว่ามีสิ่งของที่ผิดกฎหมายนะคะครอบครองอยู่จริงก็เลยขอตรวจค้นพบค่ะพี่เอ
0: ครับ
1: ยาบ้า 57,840 เม็ดยาเสพติดเป็นลักษณะก้อนนะคะ 67.7 กรัมซ่อนไว้ในถังสี2ถังนะคะแล้วก็มีในถุงพลาสติกที่อยู่ภายในห้องนอนอีกด้วยเธอบอกว่าวันที่16พฤษภาคมเนี่ยตอน 3:30 นเนี่ยมีนายเป้ค่ะหรือว่านายพงพิพัฒน์เนี่ยเอายาบ้ามาฝากนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะตรงนั้นเนี่ยเป็นยาบ้านะคะก็เลยฝากไว้มีเท่าไหร่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อีกก็มีการติดต่อกับนายพงพิพัฒน์ผ่านทางแอปพลิเคชัน Facebookนะคะแล้วก็ติดต่อนายพิพัฒน์พงพิพัฒน์ไม่ได้อีกเลยเขาไม่ติดต่อกลับมาก็เลยนี่แหละนะคะก็เลยเป็นที่มาค่ะว่ามีครอบครองมียาบ้าไว้ในครอบครองผิดกฎหมายโดยไม่ได้อนุญาต
0: เดี๋ยวคงต้องมีการขยายผลต่อไปแหละ
1: ค่ะ
0: มันเป็นการป้องกันและป้องปรับปรามยับยั้งยาเสพติดที่มันจะกระจายในวงกว้างใช่ไหมฮะเจ้าที่ก็มีการสืบในเชิงลึกต่อไปแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวคงต้องมีการขยายว่ายาบ้านี้ท่านได้แต่ใดมา
1: ไม่รู้
0: 57,840เม็ดเนี่ยรู้ทั้งรู้แหละของบางอย่างมันอยู่อย่างเงี้ยมันซ่อนอยู่อย่างเงี้ยจะมีกี่เม็ดก็อีกเรื่องนึงแต่รู้อยู่แล้วมันผิดกฎหมายแน่ๆละนะครับก็ต้องยอมรับไปนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการครอบครองยาเสพติดนะครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อกี้ เกริ่นเข้ารายการเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของน้ำท่าเรื่องของฟ้าฝนใช่ไหม
1: ต้องระมัดระวังช่วงนี้
0: ใช่ทีนี้มีการให้ข้อมูลนะครับของทางชลประทานมีการแถลงข่าวเมื่อวานที่ผ่านมาครับโดยนายเกื้อกูลมณสัมพันธ์สกุลครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เขาพูดถึงเรื่องของแผนการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนซึ่งตอนนี้นะครับเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าช่วงต้นฝนเนี่ยเขาบอกว่าเกณฑ์ของน้ำฝนน้อยนะครับถึงแม้เมื่อวานที่บอกฝนตกหนักเนี่ยนะฮะคือฝนยังปริมาณมีความเรื่องของน้ำมันน้อยอยู่และมันจะมีบางช่วงที่อาจจะมีบางช่วงที่เกิดฝนทิ้งช่วงจากปรากฏการณ์เอลนินโยทีนี้มันจึงต้องมีการวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆครับก็คือการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนแม้ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศเข้าสู่หน้าฝนแล้วก็ตามนะครับแต่รู้ไหมฮะว่าถ้าเทียบสถานการณ์น้ำพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้น่าเป็นห่วงนะฮะปริมาณฝนสะสมช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเนี้ย
1: เป็นไงคะ
0: อยู่ที่ 78.80 มิลลิเมตรตามกว่าค่าเฉลี่ยที่ต้องมี 189.80 มิลลิเมตร
1: หายไป110กว่ามิลลิเมตร
0: พูดง่ายๆคือคิดเป็นร้อยละ70เนี่ย
1: ค่ะ
0: นะฮะปริมาณน้ำฝนเนี่ยและที่นี่ปริมาณน้ำท่าในแม่น้ำสายหลักและสายหลายที่อ่ะ
1: ม
0: ีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
1: ค่ะคือน้ำแห้ง
0: ใช
1: ่
0: เอาอย่างนี้แม่น้ำปิงอ่ะต้นแม่น้ำอยู่ที่จังหวัดจังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่อำเภอ
1: จังหวัดเชียงดาว
0: อำเภอ
1: เชียงดาว
0: อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่อำเภอเชียงดาวคือ P20เนี่ยอัตราการไหลของน้ำมวลน้ำนะครับไม่ผมไม่อยากจะนับเป็นกี่ลูกบาศก์เมตรน
1: ะ
0: เอางี้ภาพรวมเลยก็คือมันสะท้อนแล้วกันสะท้อนสถานการณ์น้ำต้นทุนลดลงอย่างชัดเจนนะครับลดลงครับลดลง
1: เดี๋ยว60กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะ
0: อันนี้ต้องบอกว่าตัวของน้ำสายหลักเลยน
1: ะ
0: ทีนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งะสมบุญชนครับมีปริมาณน้ำอยู่ตอนนี้เนี่ย164กว่าล้านลูกบาศก์เมตรละกันเกือบ165ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ประมาณ 62.24%
0: ใช่ 62.24% นะตอนนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะฮะที่แม่กวงล่ะ
1: แม่กวงเขื่อนอุดมธารานะคะแม่กวงอุดมธาราก็มีปริมาณอยู่ที่ 162.829 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 61.91% ค่ะ
0: 61.91% แล้วมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอยู่13แห่ง
1: ค่ะ
0: เอาภาพรวมเลยฮะทั้ง13แห่งเนี่ยมีน้ำรวม 65.93 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 64%
1: ค่ะ
0: นะครับซึ่งตัวเลขอันนี้ก็ต้องดูนะฮะอ่างเก็บน้ำแต่ละที่เนี่ยมันก็เอาขนาดเล็กเองอ่ะก็116แห่งเนี่ยคิดเป็น 62% ละกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับจากนี้ไปนะทีนี้
1: ประหยัดน้ำ
0: ใช่ภาวะของเอลนิโยที่คาดว่าจะมีผลกระทบปีนี้เลยนะฮ
1: ะ
0: ฝนจะน้อยลงฝนทิ้งช่วงทางชลประทานที่1ก็ต้องมีการวางแผนครับโดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบอินเทอร์เน็ตออฟธิงหรือว่า IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์พยากรณ์สถานการณ์น้ำที่ไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเนี่ยเอามาเป็นอย่างนี้เลยฮะดูจากภาพเพื่อที่จะต้องมาบริหารจัดการน้ำทางด้านความมั่นคงทางการเกษตรนะฮะเรื่องของสาธารณูปโภคแล้วก็ระบบนิเวศแล้วก็ต้องมีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS หรือ LINE รวมถึงรถกระจายเสียงหอกระจายข่าวเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนการเพาะปลูกลดความเสียหายนะครับอันนี้คือด้านเกษตรด้วยทีนี้ปัญหาภัยแล้งนะครับในเชิงยุทธศาสตร์ระยะยาวเนี่ยก็คงต้องมีการวางแผนเตรียมความพร้อมรองรับให้ครบทุกด้านตรวจสอบพื้นที่นะครับพื้นที่เสี่ยงต่างๆนะฮ
1: ะจัดทำแผนที่ทางน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางก็นี่แหละค่ะที่เรามีการขุดลอกแม่น้ำปิงเน
0: า
1: ะนะคะ
0: ถูกต้อง
1: ตอนนี้เขามีการปรับระดับพี่เอจาก3.70 เมตรใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เป็น4.20 เมตรอ่ะ
0: 4.20 เมตรปรับระดับนะฮะ
1: ค่ะ
0: ที่อย่างนี้
1: ระดับการแจ้งเตือน
0: ตอนเนี้ยเรื่องของการขุดลอกลำน้ำปิงอ่
1: ะ
0: โดยมากเป็นตัวกลางเขาเรียกว่าช่วงกลางละก็คือเข้าตัวเมืองเชียงใหม
1: ่
0: แต่ทีนี้ทางตอนบนสิทางเชียงดาวอ่
1: ะ
0: ที่เป็นต้นของน้ำปิงอ่
1: ะ
0: มันยังไม่ได้มีการขุดลอกเข้าใจไหมฮะยังไม่ได้มีการขุดลอกทางน้ำอ่ะถ้ามีการขุดลอกเนี่ยความเร็วของน้ำที่มันไหลลงมาก็จะมีมากขึ้นเร็วขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของ
1: เร็วขึ้น1 ชั่วโมง
0: แต่ทีนี้คำว่าเร็วขึ้นเนี่ยมันมีทั้งดีนะฮะ ถ้าน้ำเยอะมันมาเร็วเลยครับแต่ถ้าน้ำมันน้อยมาเร็วๆก็จะช่วยข้างล่างได้เยอะเหมือนกันมันก็จะมีฝายจุดชะลอน้ำ
1: เพราะปกติมันจะใช้เวลาเดิน

0: างมาถึงตัวเมืองเนี่ย6-7ชั่วโมง
1: 6-7ชั่วโมงใช่6-7ชั่วโมงแต่ถ้ามีการขุดลอกระบายน้ำมวลน้ำก็จะมาเร็วขึ้น
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่จากนี้ก็คงต้องไปขุดลอกทางตอนบนก็คือทางลำน้ำปิงทางเชียงดาวไล่ลงมา
0: ค่ะ
1: นะครับถึงแม่แตถึงแม่แต
0: ส่วนทางตอนใต้นะคะเป็นไง
1: ทางตอนใต้ตอนใต้เองเนี่ยมันก็ต้องคือเขาก็ต้องรองรับน้ำจากทางเราอยู่แล้วใช่ไหม
0: ก็เช็คสำรวจประตูระบายน้ำ
1: ใช่
0: นะคะให้พร้อมกับการใช้งาน
1: เพราะว่าทางฝั่งนู้นอะทางดงทางอะไรใช่ไหมทางอะไรนะ
0: จอมทอง
1: จอมตองเนี่ยแถว
0: ตอนนี้เราก็ช่วยกันประหยัดน้ำนะคะ
1: ใช้น้ำให้รู้คุณค่าประหยัดน้ำด้วยนะครับก็ฝากถึงเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนนะฮะเพราะว่ามันมีผลกับเรื่องของพี่น้องเกษตรกรน้ำอุปโภคบริโภคนะครับมาทิ้งท้ายข่าวประชาสัมพันธ์ซะหน่อยครับเราจะมีงานประเพณีเตลขึ้นดอยไหว้สาพระบรมธาตุดอยสุเทพแน่นอนฮะเราเป็นกิจกรรมประเพณีทุกปีเตลขึ้นดอยซึ่งเอางี้ก่อนเตลขึ้นดอยวันนี้ออก
0: อินทิคิน
1: ออกแล้วใช่ไหมเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว
0: เสร็จเรียบร้อยในครึ่งวันเช้า
1: เสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เนี่ยฮะเตรียมขึ้นดอยต่อ
0: เขาบอกว่าปาฏิหาริย
1: ์ทำไม
0: เข้าอินทคินฝนตกออกอินทคินก็ฝนตก
1: หนักเลยเมื่อคืนแต่คนเยอะนะ
0: ค่ะ
1: ฝนตกยังไงก็ไม่ได้ถอยเปียกล่อมจ้อกันไปนะฮะก็ดีฮะ
0: คนเยอะนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำชุ่มเย็นทีนี้เตลขึ้นดอยเนี่ยฮะ
0: ดอยสุเทพ
1: ประเพณีของเราจะมีค่ำคืนก่อนวันวิสาขบูชาถูกต้องไหม
0: ค่ะ30
1: นะครับ
0: ที่เราจะเดินขึ้นนะคะ
1: ฉะนั้นประเพณีของกิจกรรมเนี่ยปกติมันจะมีต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์
0: ค่ะ
1: ปีนี้นะครับเตลขึ้นดอยในวันวิสาขบูชาเนี่ยประจำปี2569ระหว่าง24ถึง31พฤษภาคม
0: ค่ะสัปดาห์วันวิสาขบูชา
1: ณวัดพระธาตุดอยสุเทพวรราชวรวิหารนะครับก็จะมีกิจกรรมทั้งพิธีสมโภชอัญเชิญน้ำสงฆ์และพระผ้าไตรพระราชทานรวมถึงขบวนแห่และพิธีถวายพระราชทานน้ำสงฆ์พระบรมธาตุดอยสุเทพด้วยนะครับใจความสำคัญของเราคือ30พฤษภาคมครับน้องอุ้ยครับ
0: เตลขึ้นดอยกัน
1: ก็จะมีขบวนอัญเชิญน้ำสงฆ์และผ้าไตรพระราชทานเคลื่อนจากลานครูบาเจ้าศรีวิชัยขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพท่ามกลางพุทธศาสนิกชนในแต่ละปีเนี่ยเยอะล้นหลามมากๆนะครับมันจึงต้องมีการจัดการด้านการจราจร
0: จะปิดถนนนะคะตั้งแต่ไหนฮะหน้ามอชอ
1: ใช่
0: นะคะ
1: อันนี้จะ
0: ให้ทราบใช่ไหมคะ
1: ใช่ขณะเดียวกันเองเนี่ยก็จะมีรถจักรยานยนต์เพื่อความพร้อมในการรองรับผู้สัญจรหรือว่าหากมีเหตุจำเป็นด่วนพิเศษอย่างเช่นคนที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุระหว่างขึ้นดอยโรงทานอีกล่ะ
0: รถสนับสนุนใช่ค่ะจะต้องขึ้นดอยเนี่ยก่อน17:00 น.
1: ครับ
0: ต้องมีสติกเกอร์ด้วยนะคะของทางวัด
1: ก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับวางแผนการเดินทางด้วยเช่นกันช่วงตลอดสัปดาห์วันวิสาขบูชา24ถึง31พฤษภาคมเฉพาะค่ำคืนของวันที่30พฤษภาคมนะครับก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้ากันแต่เนิ่นๆกันก่อนหมดเวลาลงแล้วครับในช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเมืองเหนือครับติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงวันนี้เราสองคนลาตรงนี้นะครับบุญรักษาทุกท่านด้วยครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 13:00 น.เทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: เผยกรมประชาสัมพันธ์อยู่ระหว่างรอผลเจรจาลดราคาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026ย้ำราคาต้องคุ้มค่าต่อประชาชนได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมารับทราบและให้กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักประสานงานดำเนินการจัดหาลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569นั้นนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าล่าสุดกรมประชาสัมพันธ์ประชุมหารือฟีฟ่าเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026ในประเทศไทยซึ่งผลการหารือเบื้องต้นยังไม่ได้ข้อสรุปเนื่องจากมีราคาสูงเกินไปเมื่อเทียบกับประเทศอื่นแต่ได้มีการเจรจาราคาไปใหม่แล้วและอยู่ระหว่างรอผลว่าจะลดราคาได้หรือไม่ ซึ่งตัวเลขที่เสนอมาจะต้องอธิบายกับประชาชนได้ด้วยและหากไม่ใช่ราคาที่คุ้มค่าต่อประชาชนได้ก็ต้องนำงบประมาณไว้ทำอย่างอื่นเรื่องปากท้องเป็นสิ่งสำคัญเพราะขณะนี้มีสภาวะการผลกระทบจากการปิดช่องแคบซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยอีกทั้งช่วงเวลาการเตะฟุตบอลโลกเป็นช่วงค่ำถึงเช้าทำให้ร้านค้าผับบาร์ไม่สามารถเปิดให้ชมเชียร์การแข่งขันไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเงื่อนไขหลายๆอย่างทำให้ครั้งนี้ไม่มีสปอนเซอร์เข้ามาเหมือนครั้งที่แล้วนอกจากนี้โลกออนไลน์เปิดกว้างแล้วเชื่อว่ามีหลากหลายช่องทางให้ประชาชนเลือกชมได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีอาญาเด็ดขาดแกงอุ้มชาวจีน5รายฝากขังแล้วพร้อมเสนอให้ออกจากราชการไว้ก่อน4ตำรวจเอี่ยวคดีพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มตำรวจ4นายและพลเรือน1นายและพลเรือน1คนหลังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหลายหน่วยงานช่วยเหลือชาวจีน5คนจากบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับให้สืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะตำรวจ4นายให้ดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดด้วยขณะเดียวกันให้สืบสวนสอบสวนขยายผลผู้เกี่ยวข้องทุกมิติโดยตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีอาญาแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มผู้ต้องหาอย่างเด็ดขาดในทันทีและต้นสังกัดได้พิจารณาให้ตำรวจทั้ง4นายที่ทำผิดออกจากราชการไว้ก่อนในทันทีเช่นกันสำหรับการดำเนินคดีอาญาตำรวจสภ.วังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุทั้ง5คนอย่างเด็ดขาดโดยแจ้งข้อหาในความผิดฐานร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบข่มขืนใจเรียกรักทรัพย์และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตกับตำรวจเสียนายส่วนพลเรือนถูกแจ้งข้อหาในฐานะผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำผิดและได้คุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดฝากขังต่อศาลจังหวัดสระแก้วผ่านแรกแล้วตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วกำกับการสืบสวนสอบสวนด้วยตนเองครอบครัวน้องแอลเดินทางจากเชียงใหม่ตรวจ DNA ที่สถาบันนิติเวชครอบครัวของน้องแอลเหมารถตู้เดินทางมาจากอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าเก็บตัวอย่าง DNA ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลกับร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ที่ยังเหลืออีก2ร่างที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรายที่7จากที่ก่อนหน้านี้ได้เข้าตรวจที่นิติเวชจังหวัดเชียงใหม่แล้วแต่ไม่มีความคืบหน้าจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพเมื่อเก็บตัวอย่าง DNA เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ได้พาพ่อและลุงของน้องแอลผู้สูญหายเข้าพูดคุยกับทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขท่ามกลางบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าโดยผู้เป็นพ่อได้เล่าจุดเริ่มต้นตั้งแต่ไม่สามารถติดต่อลูกได้ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์และลูกสาวได้โทรหาตนเองครั้งสุดท้ายคือช่วงเวลาบ่าย2จากนั้นไม่สามารถติดต่อลูกสาวได้อีกเลยโดยขณะเล่าเรื่องพ่อของน้องแอลร้องไห้ตลอดเวลาจากนั้นทั้งหมดได้เดินทางกลับไปรอฟังผลที่จะออกในวันพรุ่งนี้ด้วยกล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์จากทางนิติเวชซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ 1-2 วันจึงยังไม่สามารถยืนยันได้อย่างเป็นทางการได้ว่าร่างผู้เสียชีวิตเป็นลูกของตนหรือไม่แต่ยอมรับว่าความหวังริบหรี
2: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทศรี

0: ระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
3: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
5: คุณรู้ไหมแค่เปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันก็ช่วยโลกได้แล้วขี่จักรยานแทนรถยนต์พกกระบอกน้ำส่วนตัวและปิดไฟเมื่อไม่ใช้งานเปลี่ยนง่ายแต่ช่วยโลกได้จริง MCOT Radio ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างอนาคตสีเขียวมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงเพื่อโลกที่ดีกว่า Go Green กับ MCOT Radio เปลี่ยนวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่สดใสเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
6: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรรู้กว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
7: ้ MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
1: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะทุกวันพุธนะคะเราก็จะได้ร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางสารวัตรต้อมนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการมาเตือนภัยออนไลน์ค่ะในโลกออนไลน์เนี่ยมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่เราได้รับการแชร์มาส่งลิงก์มานะคะเราก็ต้องดูให้ดีๆตั้งสติก่อนนะคะที่จะเชื่อหรือว่ากดติดตามนะคะกดลิงก์เข้าไปนะคะจะตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพก็ได้เพื่อจะหลอกดูดเอาเงินเราไปนะคะวันนี้เรามารู้เท่าทันนะคะได้ทราบถึงสถิติในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของ เคสตัวอย่างนะคะที่เราได้มีการดำเนินคดีกันไปแล้วก็จับกลุ่มรวมทั้งมิจฉาชีพแฝงมาในรูปแบบใดลักษณะใดก็จะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านด้วยวันนี้ต้อนรับกันด้วยนะคะที่กำลังเข้ามากดติดตามกันนะคะทางเพจ Facebook อสมทเชียงใหม่ของเราแล้วก็ทาง YouTube อสมทเชียงใหม่ด้วยค่ะเผื่อว่าเราจะได้มีการแชร์กันต่อนะคะจะได้รับชมไปพร้อมๆกันร่วมแสดงความเห็นกันได้นะคะที่ LINE ID MCOTCM10075LINE Open Chat อสมทเชียงใหม่นะคะหรือว่าจะร่วมติดตามนะคะฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ MCOT Connect ของเราด้วย radionetwork.mcot.net อีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะวันนี้ค่ะไม่ได้นั่งคนเดียวนะคะต้อนรับกับท่านสารวัตรต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุนิดาสิมิธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5ค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
8: ค่ะ
9: สวัสดีคุณอุ้ยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
8: ค่ะนะคะ

0: ต้อนรับทุกท่านกันด้วยที่กดเข้ามาชมด้วยกันที่นี่นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยนะคะก็มีหลากหลายเลยใช่ไหมคะสำหรับคดีหรือว่าเหตุที่เกิดจากเหล่ามิจฉาชีพที่มาหลอกเรา
1: ใช่ค่ะก็วันนี้นะคะนำเรียนคุณอุ้ยแล้วก็คุณผู้ฟังว่าเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับในเรื่องของสถิติคดีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ด้วยแล้วก็พูดคุยถึงในระดับประเทศนะคะซึ่งที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเราจะมีศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์แล้วเขาก็จะมีทีมวิเคราะห์นะคะว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะจะต้องแจ้งเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนน
0: ะคะ
1: ให้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพนะคะในเรื่องอะไรบ้างแล้วก็เรายังคงวันนี้นะคะก็จะมีคลิปเสียงด้วยนะคุณอุ้ย
0: จริงเหรอคะ
1: ค่ะเพราะว่าจากสถิตินะคะคดีออนไลน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะเรามีสถานีตำรวจในสังกัดค่ะ159แห่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนในทุกๆ7วันทุกสัปดาห์นะคะก็จะนำเอาสถิติแล้วก็มาวิเคราะห์แล้วก็มาพูดคุยนะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนได้รู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพด้วยแล้วก็ก่อนเข้ารายการคุณอุ้ยก็ไปพูดคุยกับน้องรองผู้กำกับนะคะรองผู้กำกับการที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะกับน้องที่เป็นสารวัตรที่รับผิดชอบในเรื่องของคดีออนไลน์นะคะก็เดี๋ยวมีคลิปเสียงนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยว่าในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะคะมีคดีในช่วงนี้เนี่ยที่อยากมาเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเป็นพิเศษเดี๋ยววันนี้เราก็จะมีคลิปเสียงนะคะฝากคลิปเสียงมาออกอากาศด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็นำเรียนคุณอุ้ยว่าพูดถึงศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า ACSC นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขามีการจัดทำสถิตินะคะในคดีออนไลน์ในช่วงตั้งแต่วันที่10ถึง16พฤษภาคม2569ที่ผ่านมานะคะก็พบว่าในภาพรวมของประเทศมีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านไทย policeonline.go.th นะคะรวมทั้งสิ้นเนี่ย 5,632 คดีค่ะอันนี้แค่สัปดาห์เดียวนะคุณอุ้ยค่ะแล้วมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะอยู่ที่197ล้านบาทเศษดังนั้นนะคะพอเรามาเปรียบเทียบนะคะกับในห้วงของวันที่3ถึงวันที่9พฤษภาคม2569อ
0: ัน
1: นี้คือภาพรวมของประเทศนะคะก็พบว่าคดีเนี่ยนะคะจำนวนคดีเนี่ยลดลงถึง512คดีแต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นค่ะนะคะเพิ่มขึ้น 7.9 ล้านบาทนะคะซึ่งทางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจะมีทีมวิเคราะห์นะคะว่าสถิติเนี่ยในช่วง7วันนะคะแล้วก็7วันก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งพบว่าคดีลดลงนะคะแต่ว่าจำนวนมูลค่าความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาก็มีการวิเคราะห์นะคะซึ่งจากการวิเคราะห์เนี่ยก็พบว่าภาพรวมนะคะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะคะพูดถึงในเรื่องของคดีออนไลน์ในทั่วประเทศนะคะในเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยนะคะมีทิศทางของคดีออนไลน์เนี่ยลดลงนะคะแต่ว่าในส่วนของมูลค่าความเสียหายเนี่ยนะคะยังมีการผันผวนนะคะโดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะซึ่งพอเขามีการวิเคราะห์แบบนี้เนี่ยนะคะก็ไปพบว่าถึงแม้ว่าในเรื่องของปริมาณคดีจะลดลงแต่ว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยกลับสวนทางที่มีการขยับตัวเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยนะคะซึ่งอาจจะบ่งชี้ว่าเคสที่มีมูลค่าความเสียหายต่อคดี ขาใช้ภาษาอังกฤษว่าเป็นticket size นะคะสูงขึ้นแล้วก็พบว่าการหลอกลวงด้านการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะยังคงเป็นคดีที่มีปริมาณสูงสุดซึ่งถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนติดตามนะคะที่เรานำเอาสถิติมาร่วมพูดคุยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็ยังคงพบว่าสูงสุดอันดับที่1เลยนะคะประเภทของการหลอกลวงในคดีออนไลน์เนี่ยก็ยังคงเป็นในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการซึ่งจากทีมวิเคราะห์ก็บอกว่าเนี่ย 84% ของคดีทั้งหมดนะคะเป็นการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการค่ะคราวนี้จำนวนคดีลดลงนะคะในเรื่องของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะจำนวนคดีลดลงแต่ว่าความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยการหลอกลวงโดยการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะเป็นกลุ่มที่สร้างความเสียหายสูงสุดในรอบสัปดาห์ช่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคม2569เนี่ยนะคะเขาพบว่าการหลอกลวงนะคะการที่มีการหลอกลวงเป็นบุคคลอื่นนะคะเป็นการสร้างความเสียหายสูงสุดในช่วง10ถึง16พฤษภาคม2569นะคะโดยมูลค่าความเสียหายเนี่ย 67.7 ล้านนะการหลอกลวงในการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะ
0: สูงนะคะ
1: ใช่ค่ะคราวนี้ในจำนวนคดีนะคะที่มี261คดีนะคะในการหลอกลวงที่มีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเนี่ยนะคะก็ยังคงพบว่ามีการหลอกลวงด้านการเงินและก็การลงทุนค่ะยังเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงสูงสุดนะคะโดยในสัปดาห์ห่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสร้างความเสียหายนะคะไปถึง 55.4 ล้านบาทเศษ
0: ค่ะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ยก็ทีมวิเคราะห์นะคะจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็บอกว่ายังมีการพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายคุณอุ้ยนะคะในเรื่องของการหลอกลวงในเรื่องของภัยออนไลน์แล้วกลุ่มอายุที่เขามีการวิเคราะห์นะคะก็คืออยู่ระหว่าง21ถึง30ปีนะคะอันนั้น
0: อายุน้อยลงเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะก็เป็นผู้หญิงนะคะมากกว่าผู้ชายแล้วก็อยู่ในช่วงอายุระหว่าง21ถึง30ปีนะคะซึ่งจะตกเป็นเหยื่อจากภัยออนไลน์เนี่ยมากที่สุดค่ะซึ่งพอเรามาพบว่าการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยยังคงเป็นการหลอกลวงที่มีผู้เสียหายสูงสุดเป็นลำดับที่1นะคะแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเป็นการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นนะคะเป็นการหลอกลวงเป็นการอาจจะไปใช้Facebook ของคนอื่นนะคะไปเอาภาพมาสร้างเป็นเพจปลอมนะคะอันนี้เนี่ยก็ยังเจอว่าเป็นการหลอกลวงที่อยู่อันดับที่2แต่ว่าในอันดับที่3เนี่ยนะคะเป็นการหลอกลวงเพื่อการเสนอผลประโยชน์นะคะก็คืออาจจะเป็นการลงทุนนะคะแล้วก็เอาผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเนี่ยนะคะมาเป็นตัวหลอกล่อนะคะอันนี้ก็จะเป็น3ลำดับแรกในช่วงวันที่10ถึง16พฤษภาคม2569อันนี้คือพูดถึงในภาพรวมของประเทศนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำเอาสถิติในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5มาแจ้งเตือนด้วยนะคะคราวนี้พอศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะมีการวิเคราะห์แบบนี้แล้วนะคะก็จึงมาสู่การแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าแล้วยังไงอ่ะที่เราจะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยรู้เท่าทันกลโกงของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อที่จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะจำนวนของพี่น้องประชาชนเนี่ยที่ถูกหลอกในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยยังคงสูงอย่างต่อเนื่องนะคุณด้วยตั้งแต่ที่เขาเปิดให้มีการรับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่เดือนมีนาคม2565จนถึงปัจจุบันยังคงพบว่าการหลอกลวงประเภทนี้เนี่ยยังคงมีผู้เสียหายสูงสุดเป็นอันดับที่1เดี๋ยววันนี้เราจะมาย้ำกันอีกครั้งนึงว่าวิธียังไงดีที่ทำให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะไม่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงประเภทนี้รวมไปถึงในเรื่องของการหลอกให้ลงทุนด้วยนะคะซึ่งการหลอกให้ลงทุนก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยจะไม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนลงทุน ในโลกออนไลน์เลยอันนี้ก็ยังไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเพราะว่าการลงทุนในเรื่องของการเทรดหุ้นนะคะก็ยังมีนะคะแล้วก็ทำยังไงดีที่จะไม่ให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อนะคะคราวนี้ทางทีมวิเคราะห์ของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะก็จึงได้บอกวิธีค่ะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนถึงแม้ว่าจำนวนคดีเนี่ยไม่ได้มากเท่ากับการถูกหลอกประเภทของการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะแต่ว่าการหลอกให้ลงทุนเนี่ยคุณอุ้ยเป็นการสร้างความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินที่พี่น้องประชาชนเนี่ยถูกหลอกนะคะคือเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของการถูกหลอกให้ลงทุนนะคะดังนั้นวิธีการที่เราจะลงทุนให้ได้รับความปลอดภัยนะคะก็นำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ใช้วิธีดังต่อไปนี้ค่ะ
0: ค่ะยังไงคะ
1: การลงทุนในโลกออนไลน์นะคะสามารถทำได้แต่ว่าถ้าหากว่าเรามีวิธีที่จะช่วยให้เราเนี่ยนะคะมีความรอบคอบมากขึ้นป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกมากขึ้นนะคะก็โดยวิธีการทำดังต่อไปนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยเนี่ยอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่จะลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซื้อขายหุ้นเนาะไปลงทุนในทองคำนะคะในการลงทุนในโลกออนไลน์ต่างๆนี่แหละนะคะวิธีการก็คืออยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันคุณอุ้ยนะคะวิธีป้องกันเลยก็คือพอเราไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า SEC นะคะ Check First นะคะต้องเชิญชวนเลยนะคะว่า
0: แอปพลิเคชัน
1: ใช่ค่ะเป็นแอปพลิเคชันนะคะ SEC Check First นะคะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์หรือว่ากลต.นะคะพอเราไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเน้นย้ำว่าการดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ควรจะผ่านPlay Store หรือว่า App Store นะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันชั้นหนึ่งแต่ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังว่ามิจฉาชีพเนี่ยพัฒนานะคะมีการสร้างแอปพลิเคชันปลอมแล้วก็เอาไปเวลาเราไปดาวน์โหลดผ่านApp Store Play Store ก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขามีการเข้าไปสู่ระบบนะคะเป็นการสร้างแอปพลิเคชันปลอมอ่
0: ะ
1: แต่ว่าสามารถที่จะอยู่ในระบบได้ด้วยนะคะ
0: ดูยังไงคะว่าไหนของจริง
1: ตอนนี้เนี่ยต้องตรวจแล้วคุณด้วยอย่างเช่นตอนนี้นะเราเชิญชวนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะอย่างไรก็ตามการดาวน์โหลดเนี่ยผ่าน App Store กับ Play Store ก็ปลอดภัยอันดับหนึ่งก่อนละนะคะมากกว่าที่จะไปดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะคะที่มีคนส่งมานี้เราจะไม่ไปดาวน์โหลดผ่านลิงก์นะคะจะคงต้องดาวน์โหลดผ่าน Play Store App Store แต่ต้องเช็คก่อนอย
0: ่
1: างเช่นตอนนี้เนี่ยนะคะผู้ที่จะไปลงทุนนะคะต่างๆเนี่ยถ้าหากว่าท่านไปดาวน์โหลดนะคะก็ต้องเช็คก่อนว่าแอปที่เรากำลังดาวน์โหลดเนี่ย SEC นะคะเช็คFirst สะกดถูกต้องไหมนะคะซึ่งเป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์กลต.เราก็ต้องเสียเวลาตรวจสอบนิดนึงนะคะพอเช็คแล้วว่าถูกต้องนะคะคราวนี้พอดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้มาแล้วเนี่ยก็จะต้องเสียเวลานิดนึงคุณอุ้ยอย่างเช่นเราจะไปลงทุนนะคะในบริษัทอะไรก็ตามนี่แหละนะคะเราควรจะไปตรวจสอบก่อนซึ่งในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยเขาจะมีให้เราไปค้นหานะคะอย่างเช่นเราจะไปลงทุนกับบริษัทเอนะคะชื่อเขาอาจจะยาวนิดนึงเนาะนะคะอะไรก็ไม่รู้นะคะเราก็เข้าไปเซิร์ชไปค้นหานะคะพอเราไปเจอแล้วนะคะสมมติเป็นชื่อบริษัท AAA นะคะเราไปเจอละพอไปเจออ่ะมีชื่อบริษัทอยู่ในระบบแล้วอะเนาะเอ๊ะปลอดภัยไหมที่จะลงทุนนะคะที่เราจะไปทำธุรกรรมต่อเนี่ยนะคะก็ยังไม่พอนะเจอชื่อแล้วใช่ไหมคะอ่ะถูกต้องเนาะชื่อสะกดถูกต้องเลยบริษัทที่เราจะเข้าไปลงทุนด้วยอะนะคะยังไม่พอค่ะไปเจอชื่อแล้วเนี่ยจะต้องไปดูสถานะของบริษัทนั้นด้วยว่าบริษัทนั้นเนี่ยมีระบุสถานะนะคะในแอปพลิเคชันเนี้ยเขาจะให้เราเข้าไปดูนะคะว่าบริษัทนี้เนี่ยยังระบุสถานะว่าได้รับอนุญาตหรือยังประกอบ ธุรกิจได้ตามปกติต้องไปดูด้วยนะ
0: ค
1: ือเจอชื่อบริษัทถูกต้องแล้วแต่ต้องเข้าไปดูสถานะของ
0: บริษัท
1: ด้วยใช่
0: ค
1: ่ะและนอกจากนั้นนะคะต้องไปดูเลขที่ใบอนุญาตนะคะแล้วก็ต้องไปดูว่าประเภทของใบอนุญาตน่ะตรงตามของบริษัทนี้จริงไหมนะคะเสียเวลานิดนึงค
0: ่ะ
1: นอกจากนั้นแล้วนะคะก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดของที่อยู่สำนักงานของบริษัทนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะข้อมูลการติดต่อที่สามารถตรวจสอบได้นะคะแล้วต้องดูอีกนิดนึงด้วยต้องเข้าไปดูว่ารายชื่อผู้แนะนำนะคะของการลงทุนหรือว่าชื่อผู้บริหารเนี่ยปรากฏอยู่ในระบบอย่างถูกต้องดังนั้นเนี่ย
0: เนี่ยค่ะหน้าตา
1: ใช่ค่ะก็คือพอเราเข้าไปดู
0: ของแอป
1: เข้าไปดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะคะสะกดถูกต้องเนา
0: ะ
1: SEC Check First นะคะแล้วก็เป็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ก.ล.ต.ถูกต้องนะคะขอไปดาวน์โหลดถูกต้องและปลอดภัยละดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ถูกต้องเป็นทางการแล้วก็เข้าไปตรวจสอบชื่อบริษัทที่เราจะไปลงทุนนะคะว่า อยู่ในระบบถูกต้องสถานะยังคงประกอบธุรกิจได้นะมีเลขที่ใบอนุญาตแล้วก็ใบอนุญาตเนี่ยนะคะประเภทที่ระบุตรงถูกต้องชัดเจนที่อยู่นะคะการติดต่อแล้วก็ยังมีรายชื่อผู้แนะนำการลงทุนหรือว่าผู้บริหารปรากฏอยู่ในระบบอย่างถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยต้องเสียเวลานิดนึงเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยนะคะที่เขามาหลอกลวงนะคะเขาก็อาจจะมาชวนเราลงทุนคุณอุ้ยนะคะแล้วก็ปรากฏว่าชื่อก็อาจจะเป็นบริษัท AAA แต่ปรากฏว่าอาจจะเติมไปอีกตัวนึงแทนที่จะเป็น A 3ตัวเป็น A 4ตัวถ้าว่าเราไม่ได้ตรวจสอบให้ดีก่อนเนี่ยก็อาจจะทำให้เราเนี่ยตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพได้ดังนั้นถ้าว่าเรามีการตรวจสอบก่อนนะคะแล้วก็ เห็นว่าบริษัทนี้ปลอดภัยอันนี้เราก็จะได้มั่นใจที่เราจะไปลงทุนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงทุนนะคะจะต้องตรวจสอบบัญชีก่อนที่จะโอนเงินทุกครั้งด้วยเพราะว่าการที่เราจะไปลงทุนกับบริษัทอะไรก็ตามเนี่ยคุณอุ้ยบัญชีที่เขาจะให้เราโอนเงินจะต้องตรงกับชื่อของบริษัทนั้นๆ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปลงทุนนะคะชื่อบริษัท AAA แต่การที่เราจะไปโอนเงินเนี่ยกับเป็นชื่อบุคคลธรรมดาอ
0: ัน
1: นี้เป็นสัญญาณที่บอกแล้วว่า
0: ให้ A ไว้ก่อนเลย
1: นะคะน่าจะเป็นมิจฉาชีพละ นะคะไม่ได้นะคะคราวนี้ปรากฏว่าเป็นชื่อนิติบุคคลละนะคะแต่ไม่ตรงกับชื่อบริษัทที่เราจะลงทุนนะคะอันนี้เราก็ต้องสงสัยไว้ก่อนนะแล้วยังไม่พอนะเปลี่ยนชื่อบ่อยครั้งด้วยครั้งที่หนึ่งนะคะเป็นชื่อนิติบุคคลเนา
0: ะ
1: เป็นชื่อนี้นะคะครั้งที่สองเปลี่ยนอีกละครั้งที่สามเปลี่ยนอีกอาการที่เปลี่ยนบ่อยๆอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เราทราบว่านี่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเช่นกันนะคะดังนั้นพอเรามีการเสียเวลาในการตรวจสอบนะคะเสียเวลานิดนึงอย่างที่ได้นำเรียนเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยปลอดภัยจากการลงทุนนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าการที่เราถูกหลอกให้ลงทุนเนี่ยนะคะไม่ได้มาจากการที่เราจะไปลงทุนโดยตรงด้วยนะแต่จะมีในรูปแบบของโรแมนต์สแกมอันนี้แหละค่ะที่เดี๋ยวเราจะมาแจ้งเตือนกันนะคะ
0: ค่ะนะคะโดยเฉพาะในส่วนของภาค5เราเองนะคะก็จะดูแลใน8จังหวัดภาคเหนือ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะเดี๋ยวเรามากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อคำถามนะคะอยากจะสอบถามกับท่านสารวัตรต้อมก็สามารถที่จะร่วมพูดคุยกันได้นะคะอสมทเพื่อชุมชนในช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่เราพักกันสักครู่เดียวค่ะ
2: สถานีวิทยุอสมทเชียงใหม่ 100.75 ขอเชิญติดตามรายการรู้ไว้ไม่หลงกลมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่ทุกวันพุธเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.รู้ทันกลโกงไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทันกระแสไม่ตกยุคภัยออนไลน์ใกล้ตัวเรา
3: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
4: อยู่ ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
7: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
0: เรากลับเข้าสู่ครึ่งหลังของรายการกันต่อนะคะในช่วงของอสมทเพื่อชุมชนค่ะช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะขอบคุณกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเรื่องของการช้อปปิ้งเนี่ยนะคะก็อย่าลืมนะคะที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาใกล้บ้านนะคะครอบคลุมทั้งลำพูนแล้วก็เชียงใหม่นะคะยิ่งตอนนี้นะคะเรามีกิจกรรมดีๆ Back to School ค่ะไปเลือกดูนะคะสินค้าทั้งอุปโภคบริโภคกันได้ที่แจ่มฟ้าทุกสาขาใกล้บ้านสาขาล่าสุดน้องใหม่นะคะก็คือแจ่มฟ้าสาขาแม่คือเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแวะไปช้อปกันได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายค่ะกิจกรรมนะคะโปรโมชั่นวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมนี้เราก็จะมีการจัดสัมมนาสมาร์ทโชว์หวยนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าปลีกยุคใหม่เพิ่มกำไรสร้างเครือข่ายด้วยเทคโนโลยีใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวันถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าสำหรับใครที่เจอปัญหานะคะไฟหน้าบ้านไม่พอค่ะมันมืดนะคะมองก็ไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยแล้วบางจุดอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ก็กลัวนะคะกลัวค่าไฟจะพุ่งค่ะแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์กำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED นะคะจำนวน248ดวงครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด300ตารางเมตรตัวหลอด LED ก็เป็นแบบประหยัดพลังงานด้วยแต่ว่าให้ความสว่างสูงมากนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีสว่างจ้านะคะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะมากๆค่ะ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ชาร์จ1ครั้งใช้นานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวถึง5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบครันเลยค่ะสามารถปรับมุมได้อีกด้วยกันน้ำกันฝนนะคะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะคะสั่งงานด้วยระบบรีโมทใครสนใจนะคะ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สามารถนะคะเข้าไปช้อปกันได้ที่ Shopmania นะคะเรามีค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทเท่านั้นทั้งหมดเพียง 1,290 บาทคุณจะได้1แถม1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคราบแบบอีก1อันโทรไปเลยค่ะ02-114-3990 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช้อปต้องที่ Shopmania รวมถึงหน้าฝนแล้วนะคะยุงก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยหากว่าเราโดนยุงกัดก็แน่นอนเสี่ยงเป็นหลายๆโรคเลยทั้งไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะคะนี่ค่ะเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะคะที่ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้1เครื่องใช้งานได้100ตารางเมตรตั้งไว้กลางบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าสมาร์ทการ์ดนี้เราใช้งานง่ายเสียบปลั๊กค่ะจะมีแสงไฟนีออนสีม่วงนะคะออกมาดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถบินย้อนกลับขึ้นมาได้เพราะเรามีตัวตะแกรงถึง2ชั้นนะคะปลอดภัยค่ะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีควันด้วยใครสนใจรีบโทรเลยเพราะว่าโทรมาในตอนนี้แล้วเป็นร้อยสายแรกนะคะก็รับเพิ่มไปอีกนะคะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องดักยุงนะคะสมาร์ทการ์ด1เครื่องคุณจะได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นนะคะราคาปกติ 1,990 บาทยังไม่หมดค่ะยังจะได้อีกนะคะ กับเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพาราคา690บาท1เครื่องทั้งหมดรวมราคาสินค้า 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายถึง 3,000 ค่ะจ่าย990บาทก็ได้แล้วได้ไปทั้งหมดนี้เลยจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008นะคะ026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องหมายให้ทันทีด้วยของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นค่ะพูดคุยกันต่อนะคะกับอสมทเพื่อชุมชนช่วงรู้ทันมิจฉาชีพกับอสมทเชียงใหม่นะคะกับท่านสารวัตรต้อมค่ะพันตำรวจเอกหญิงสุริดาสิมที่ไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค5นะคะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าโดนหลอกโดยเฉพาะหลอกลงทุนกันเยอะรวมทั้งโรแมนต์แกมด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยเราบอกวิธีให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าเวลาที่เราจะลงทุนนะคะในการไปเทรดหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ

0: ก็จะเป็นของสำนักงานนะคะคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์นะคะก็ต้องตรวจสอบแล้วก็เช็คข้อมูลให้ได้รายละเอียดก่อนนะคะ
1: ครา
0: วนี้แต่ว่าการลงทุนตอนนี้สิคุณอุ้ยที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะเป็นกรณีที่มิจฉาชีพค่ะอาจจะใช้ในรูปแบบของโรแมนต์สแกมเข้ามาผสมผสานการหลอกลวงนะคะก็จะเริ่มต้นจากการที่เราไปเจอเพื่อนในโลกออนไลน
1: ์
0: นะคะภาพโปรไฟล์ดีๆนะคะแล้วก็มาทำให้เรารู้สึกดีเนาะพูดจาหวานนะคะเป็นห่วงเป็นใยจนเกิดความรู้สึกเขามาจีบเราไหมนะคะเอ๊ะเขามีความรู้สึกที่ดีนะคะเรามิจฉาชีพเนี่ยต้องบอกว่าเขาไม่ได้มาพูดคุยกับเราแค่วัน2วันนะคุณอุ้ยเขาใช้เวลาอดทนมากก
1: ็ใจเย็นนะ
0: ใจเย็นคุยทุกวันนะคะสอบถามนะคะเป็นห่วงเป็นใยบอกคิดถึงอะไรแบบนี้นะคะเป็นเดือนหรือว่าบางเคสเนี่ย2เดือนเลยนะคะจนทำให้เหยื่อเนี่ยนะคะคิดว่าเอ๊ะเขามาดีจริงๆนะคะ เป็นผู้ที่หวังดี ปรารถนาดีกับเราจริงๆพออีกสักครู่นึงนะคะพอเราเริ่มไว้ใจแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มชวนให้ลงทุนแล้วค่ะนะคะซึ่งการลงทุนก็จะเชิญชวนด้วยการสร้างความเชื่อใจนะคะ ด้วยการคือเขาอาจจะบอกว่าเนี่ยนะคะลองดูไหมให้ใช้username password ของมิจฉาชีพเนี่ยใช้ก่อนเลยนะคะพอเหยื่อหลงเชื่อก็ลองลงทุนตามที่มิจฉาชีพแนะนำแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินตัวเองก่อนนะคุณด้วยก็คือใช้บัญชีของมิจฉาชีพปรากฏว่ามีตัวเลขผลตอบแทนสูงจริงนะคะแล้วมิจฉาชีพก็จะบอกว่าเนี่ยก็เนี่ยรักแล้วก็ปรารถนาดีน
1: ะ
0: ก็อยากให้มีรายได้ก็ลงทุนเองไหม
1: ค่ะเนี่ยคุณนกบอกว่าส่งทางไลน์มาบอกว่าโดนแล้วค่ะตอนนี้มิจฉาชีพเรื่องสั่งซื้อทุเรียนโอนเงินก่อนเพื่อได้โปรโอนเงินเสร็จ
0: หายไปเลย
1: หายไปเลย
0: ติดต่อไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องบอกว่านำพอเราถูกหลอกแบบนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจำนวนมูลค่าความเสียหายอาจจะไม่มากหลายท่านอาจจะไม่ไปแจ้งความแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องให้แจ้งที่1441เลยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอเราแจ้งที่1441เนี่ยก็จะเข้าสู่ระบบของการแจ้งความออนไลน์นะคะชื่อคุณนกใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะคุณนกพอคุณนกแจ้ง1441นะคะก็ไปให้ข้อมูลต่อที่สถานีตำรวจที่คุณนกสะดวก
1: ค่ะ
0: 1441เขาก็จะให้คุณนกบอกว่าสะดวกที่จะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจไหนนะคะเพื่อที่เราจะได้จัดการในการกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะทั้งในเรื่องของการดำเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพนะคะก็นำเอาข้อมูลที่เราโอนเงินนะคะไปแจ้งความต่อนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ดำเนินการนะคะเพราะมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมิจฉาชีพนะคะก็จะเกิดการย่ามใจคุณด้วยเพราะว่าอาจจะมีคุณฟังพี่น้องประชาชนก็
1: ไม่เท่าไหร่ไม่กี่ร้อย
0: ไม่แจ้งดีกว่าเพราะว่าเขาก็เลยเกิดความย่ามใจนะคะแล้วก็จะไปหลอกรวมพี่น้องประชาชนท่านอื่นๆต่อนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ต้องย้ำเตือนให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าการซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยนะคะ อย่างที่ได้นำเรียนว่าไม่ว่าจะเป็นในระดับของประเทศก็ยังคงมีผู้เสียหายสูงสุดเป็นอันดับที่1 อย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะคะนำเอาข้อมูลสถิติในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนช่วงระหว่างวันที่13นะคะถึง20พฤษภาคม2569ก็ปรากฏว่า7วันนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนตกเป็นผู้เสียหายรวม428คดีค่ะคุณอุ้ยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 8.2 ล้านนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับ7วันที่ผ่านมานะคะจะพบว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ 6.6 แต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 8.2 นะคะแต่ว่าจำนวนคดีลดลงนะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย449คดีสัปดาห์นี้428คดีค่ะแต่ว่าใน428คดีนะคะก็ยังคงพบว่าการหลอกลวงซื้อขายสินค้าหรือบริการเนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่1ค่ะ351คดีดังนั้นนะคะอย่างที่คุณนกเจอก็ต้องบอกว่า เนี่ยการหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะยังคงเป็น
1: ครองแชมป์
0: ครองแชมป์อันดับหนึ่งเลยที่พี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อสูงสุดดังนั้นทำยังไงดีที่เราจะป้องกันไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อ

0: ของแก๊งมิจฉาชีพนะคะจากการหลอกลวงประเภทนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยนะคะไปเลือกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านแพลตฟอร์มที่เขามีกระเป๋าเงินกลางนะคะถ้าว่าเราไปเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มแบบนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยมีตัวกลางที่ช่วยดูแลนะคะอย่างเช่นถ้าว่าเราไปซื้อสินค้านะคะผ่านแพลตฟอร์มอย่างเช่นTikTok Shop นะคะ Lazada หรือว่าอย่างเช่น Shopee อย่างนี้เนี่ยเขาจะมีระบบกระเป๋าเงินกลางพอเราสนใจไปซื้อสินค้านะคะโอนเงินไปก่อนเนี่ยเงินเนี่ยยังไม่ได้โอนเงินไปถึงผู้ขายนะคุณอุ้ยก็คือตัวกลางเนี่ยแพลตฟอร์มเนี่ยเขาก็จะรับเงินไว้ก่อนแต่พ อลูกค้าเนี่ยนะคะยกเลิกนะคะการซื้อสินค้าก
1: ็
0: จะทำให้เนี่ยได้รับเงินคืนเราหรือจะจ่ายเงินให้กับผู้ขายสินค้าเนี่ยก็ต่อเมื่อลูกค้านะคะได้รับสินค้าครบถ้วนแล้วก็ยืนยันการรับสินค้าก
1: ็
0: ถึงจะโอนเงินไปให้กับผู้ขายนะคะพอถ้าเกิดว่าเราเลือกซื้อผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างเช่นที่คุณนกบอกว่าไปเจอเพจนะคะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยการปลอมเพจเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากคุณอุ้ยการที่พี่น้องประชาชนถูกหลอกลวงในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการนะคะมิจฉาชีพเนี่ยก็จะไปเอาทุเรียนเนี่ยของคนอื่นที่เขาขายจริงอ่ะเอาภาพมานะคะแล้วมาสร้างเป็นเพจของตัวเองเป็นเพจปลอมซึ่งมิจฉาชีพไม่มีสินค้าตั้งแต่ต้นนะคะแต่ว่าไปเอาภาพมาหลอกนะคะแล้วก็จะใช้หลักในเรื่องของการมีโปรโมชั่นนะคะราคาถูก
1: ต้องรีบโอน
0: ใช่ค่ะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเวลาเหลือน้อยแล้วนะต้องรีบโอนนะคะมิจฉาชีพมักจะใช้ลักษณะแบบนี้ในการหลอกลวงนะคะรวมไปถึงอย่างเช่นในเรื่องของที่พักโรงแรมที่พักต่างๆนะคะมิจฉาชีพไปเอาภาพที่พักจริงเนี่ยมาทำเป็นเพจปลอมนะคะแล้วก็หลอกลวงพี่น้องประชาชนเนาะอาจจะเป็นบอกว่าโปรโมชั่นนะคะช่วงซัมเมอร์อย่างเงี้ยนะคะก็ต้องรีบโอนมิฉะนั้นแล้วจะไม่ได้ราคาพิเศษดังนั้นนะคะต้องนำเรียนให้กับคุณฟังพี่น้องประชาชนว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เลือกซื้อสินค้าหรือบริการเนี่ยผ่านแพลตฟอร์มที่มีกระเป๋าเงินกลางนะคะแต่ว่าเราก็ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบนิดนึงนะคะก็คือเข้าไปดูเพจนะคะก่อนที่เราจะไปตกลงโอนเงินนะคะเข้าไปดูเพจนี้เนี่ยว่าเพจนี้เนี่ยเขาจะมีเกี่ยวกับค่ะคุณอุ้ยนะคะเข้าไปดูรายละเอียดของเพจปรากฏว่าเขาเพิ่งสร้างมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะอันนี้เราต้องเอะละนะคะหรือเข้าไปดูรายละเอียดอีกว่าเขาเพิ่งมีการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วชื่อเดิมของเขานะเป็นชื่อภาษาต่างประเทศอันนี้ก็ทำให้เราทราบแล้วว่าน่าจะเป็นมิจฉาชีพแน่ๆเลยนะคะเพิ่งสร้างมาไม่นานเราก็มีการเปลี่ยนชื่อนะคะแล้วก็ในเรื่องของบัญชีนะคะที่จะให้โอนเงินนะคะอันนี้ก็ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนว่าเรามีแอปพลิเคชันนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าPolice Care นะคะคุณอุ้ยอยากจะเชิญชวนทุกท่านเลยนะคะก็เข้าไปในApp Store หรือ Play Store ค่ะเข้าไปเซิร์ชคำว่า Police Care นะคะ P-O-L-I-C-E Police Care ก็ C-A-R-E นะคะก็จะเป็นรูปหัวใจนะคะตำรวจนะคะแล้วก็พอเราดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะตรวจสอบหมายเลขบัญชีของมิจฉาชีพนะคะแล้วก็ตรวจสอบทั้งในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ของมิจฉาชีพได้ด้วยคราวนี้เขาจะมีการลิงก์นะคะไปยังตัวแอปพลิเคชันนะคะไซเบอร์เช็คด้วยซึ่งก็คือดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันเดียว Police Care โหลดแอปพลิเคชันเดียวคุณอุ้ยสามารถที่จะให้การบริการทั้งหมดของสำนักงานตรวจแห่งชาติเนี่ยอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวก็คือเราจะไปตรวจสอบต่อนะคะว่าเพจนี้เนี่ยอย่างเช่นที่คุณนกทักทายเราก็มาเนี่ยนะคะคุณนกสามารถที่จะเอาตัว URL อะค่ะนะคะของเพจนี้เนี่ยเข้าไปค้นหานะคะใน Cyber Check ซึ่งก็จะเป็นหนึ่งในการบริการของ Police Care อยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเอาลิงก์เนี่ยเข้าไปตรวจสอบเลย Cyber Check ก็จะตรวจสอบให้เลยว่าอ่ะอันเนี้ยเป็นมิจฉาชีพดังนั้นเนี่ยพอเราตรวจสอบก่อนที่เราจะโอนเงินนะคะแต่ต้องบอกว่ามิจฉาชีพเขาก็มีวิธีเขาจะบอกว่าเนี่ยต้องรีบนะถ้าไม่โอนเงินตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้ราคาโปรโมชั่นนะจะไม่ได้1แถม1นะคะเพราะนั้นเนี่ยจะต้องบอกว่าเราจะต้องไม่รีบค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเรารีบโอนเนี่ยนะคะมิจฉาชีพดีใจเลยถ
1: ้
0: าเรารีบทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเสียเวลานิดนึงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนก็ต้องเข้าไปเช็คในแอปพลิเคชันที่ได้แนะนำให้กับคุณฟังเมื่อสักครู่แล้วในเรื่องของการซื้อขายสินค้าหรือบริการที่ไม่ผ่านแพลตฟอร์มที่มีระบบกระเป๋าเงินกลางเนี่ยก็ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบนิดนึงนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าเพจนี้เนี่ยนะคะเข้าไปดูด้วยตนเองก่อนก็ได้นะคะเพิ่งสร้างมาเมื่อ7วันที่แล้วหรือเพิ่งเปลี่ยนชื่อนะคะแอดมินเนี่ยอยู่ต่างประเทศนะแบบนี้นะคะ ที่อยู่ของเพจอยู่ต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกแล้วว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพ หลอกเราอยู่นะคะพอคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนเนี่ยเสียเวลาตรวจสอบนิดนึงนะคะพอเรารู้ว่าเนี่ยเป็นมิจฉาชีพเราก็จะได้ไม่โอนเงินนะคะจะได้ไม่เสียเงินให้กับแก๊งมิจฉาชีพแต่ถ้าว่าอย่างเช่นคุณนกนะคะโอนเงินไปแล้วก็สิ่งที่ต้องรีบดำเนินการนะคะถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเราถูกหลอกนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะคุณอุ้ยหรือว่าหลอกให้ลงทุนเนาะromance scam นะคะเชื่อใจแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยก็ได้รับเงินคืนจริงอะนะคะได้รับโอ้โหผลตอบแทนสูงด้วยนะคะ
1: นี่ค่ะนี่บอกว่ามีมิจฉาชีพเนี่ยหลอกใหรับเงินประกันนะคะคุณหมอชาวบ้านส่งมาบอกว่าอย่าไปเชื่อนะคะว่าแอร์มีปัญหาคืนเงินประกันอันนี้คือการหลอกลวง
0: ใช่ค่ะก็เป็นรูปแบบที่เราเคยได้แจ้งเตือนให้กับคุณฟังพี่น้องแม่ชมว่ามิจฉาชีพเนี่ยนะคะก็จะเอาตรงนี้มาหลอกล่ออย่างเช่นเราไปซื้อสินค้าใช่ไหมคะแต่มิจฉาชีพเนี่ยเขาก็มีความสามารถในการที่จะเอาข้อมูลนะคะในเรื่องของการที่เราไปซื้อสินค้าราคาดังนั้นเวลาที่ต่อให้เขามีข้อมูลที่ถูกต้องเราก็ยังเชื่อไม่ได้นะนะคะเพราะว่าจะเป็นรูปแบบเดียวกันอาจจะเป็นในเรื่องของคืนเงินประกันนะคะต้องบอกว่าการที่เราจะได้รับไม่ว่าจะเป็นเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าเงินประกันอะไรนะคะแอร
1: ์
0: นะคะหรือว่าเป็นเงินตอบแทนเนี่ยนะคะในหลากหลายรูปแบบเนี่ยจะไม่มีนะคะที่บริษัทเนี่ย ที่ถูกแอบอ้างเนี่ยติดต่อมาหาเราเวลาที่เราจะไปเคลมเนาะจะต้องเป็นเพราะว่าตัวลูกค้าเนี่ยไปเจอปัญหาแล้วก็ติดต่อนะคะโดยตรงแต่ถ้าเกิดเราได้รับโทรศัพท์นะแล้วเขายื่นข้อเสนอมาแบบนี้เนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะรู้เท่าทันว่าต้องเอฟไว้ก่อนเลยนะคะเอ๊ะจะมีหรอที่เขาจะดูแลขนาดนี้เลยขนาดที่เราซื้อสินค้ามาเนี่ยแล้วเราจะไม่เจอข้อบกพร่องของสินค้าอ่ะแต่มีคนโทรมานะคะแล้วสามารถที่จะบอกได้ถูกต้องเลยนะว่าเราเพิ่งไปซื้อสินค้าชนิดนี้มาวันไหนเมื่อไหร่ราคาเท่าไหร่
1: เขาสร้างเรื่องขึ้นมา
0: เขาสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้เราเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเขาสามารถตอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องแล้วก็เอาใจใส่ลูกค้าเนาะดูแลลูกค้าเพราะว่ามีการตรวจพบว่าสินค้าเนี่ยชำรุดนะคะตอนนี้เนี่ยก็เลยมาเสนอทางเลือกให้ลูกค้านะคะว่าจะรับเงินคืน 100% หรือจะรับเงิน 50%
1: ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาสินค้ามาคืนโอ้หลายคนก็สนใจเนา
1: ะ
0: ต้องบอกว่าลักษณะแบบนี้นี่แหละนะคะเป็นกรณีที่มิจฉาชีพเนี่ยเอามาหลอกล่อแต่ว่าตอนนี้คุณอุ้ยก็จะมีคดีที่เกิดขึ้นจริง
1: ค่ะ
0: ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะก็จะเป็นกรณีที่มิจฉาชีพค่ะโพสต์นะคะมีสินค้าทดลองให้ใช้ฟรีนะคะแจกของฟรีนะคะ
1: ค่ะของฟรี
0: ใช่ค่ะอาจจะเป็นเขาอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นต้นไม้ฟรีสินค้าทดลองใช้ฟรีก็คือเป็นของฟรีนี่แหละค่ะนะคะก็พอเราไปคลิกสนใจมิจฉาชีพก็จะให้เราเนี่ยนะคะไปเข้ากลุ่ม นะคะซึ่งก็จะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพแล้วมิจฉาชีพก็จะบอกว่าอ่ะตอนนี้นะมีภารกิจให้ทำภารกิจปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจัดส่งสินค้าให้ฟรีด้วยแต่ว่า

0: ถ้าทำภารกิจสำเร็จเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนด้วยพ่วงไปด้วยโอ้โหหลายคนก็เลย
1: ดีนะ
0: ก็เลยสนใจใช่ไหมคะพอสนใจปุ๊บเนี่ยมิจฉาชีพนะคะในตอนแรกเนี่ยก็จะให้เราได้รับเงินคืนจริงก็จะเป็นเหมือนกับการหลอกให้เราลงทุนน่ะคุณอุ้ยแต่ว่าเป็นรูปแบบที่เริ่มมาจากการโพสต์ให้เราเนี่ยได้รับสินค้าฟรีนะคะหรือได้รับของฟรีนี่แหละนะคะพอเราสนใจไปเข้ากลุ่มเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้มีภารกิจนะมีภารกิจให้ทำนะคะเราก็จะได้ผลตอบแทนด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะส่งสินค้าฟรีเนี่ยไปให้ด้วยพอเราไปทำภารกิจง่ายๆอ่ะคุณอุ้ยไปกดไลค์นะคะแค่กดไลค์สินค้าแล้วก็แคปมาลงเดี๋ยวโอนเงินให้เลยนะคะสินค้าไลค์ละ15บาทต่อสินค้า1ประเภทอ่ะเราก็ง่ายๆเนาะภารกิจง่ายจังเลยอ่ะนะคะก็เลยทำก็เขาก็โอนเงินมาให้จริงก็เลยทำให้มีพี่น้องประชาชนหลายท่านเนี่ยหลงเชื่อว่าเอ๊ะน่าจะเป็นเรื่องจริงสิเพราะเขาโอนเงินมาให้จริง
1: งานง่าย
0: งานง่ายจริงๆเลยเดี๋ยวต่อไปเขาจะบอกว่าอ่ะสนใจภารกิจที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นกว่านี้ไหมนะคะก็คือจะเข้าสู่การหลอกให้ลงทุนค่ะก็อาจจะลงทุนตอนนี้นะ500บาทนะคะแต่เดี๋ยวได้เงินคืนเลยนะโอนคืนเลยผลตอบแทนอีก200บาทโอนให้เลย700
1: ค่ะ
0: แล้วช่วงแรกก็จะได้เงินจริงนะคะพอต่อมาก็จะให้เราลงทุนเพิ่มมากขึ้นเราก็จะบอกว่าเนี่ยภารกิจที่ให้ทำอ่ะไปผิดเงื่อนไขนะคะทำผิดเงื่อนไขก็วิธีการแก้ต้องโอนเงินเข้าไปเพิ่มเพื่อแก้ไขถึงจะถอนเงินออกมาได้จากหลักร้อยนะคะก็เป็นหลักพันหลักพันก็เป็นหลักหมื่นหลักหมื่นก็เป็นหลักแสนเริ่มมาจากการโพสต์ที่จะให้เราเนี่ยได้สินค้าฟรี
1: ค่ะ
0: เราก็จะสร้างความเสียหายแบบนั้นเลยนะคะคราวนี้คุณวิขาก็จะม
1: ีเห็นว่ามีคลิปใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อก่อนเข้ารายการนะคะก็ไปร่วมพูดคุยกับน้องรองผู้กำกับการนะคะที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เพราะว่าพบว่าที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะคะมีคดีเกี่ยวกับในเรื่องภัยออนไลน์เนี่ยสูงสุดเป็นอันดับที่1แล้วก็ติดต่อกันหลายสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะก็ขออนุญาตเปิดคลิปเสียงสั้นๆนะคะจากทางท่านรองผู้กำกับการและท่านสารวัตรที่รับผิดชอบในเรื่องของคดีออนไลน์นะคะมาแจ้งเตือนค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะครับก็จะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์ในช่วงที่ผ่านมาที่แก๊ง call center หรือ scammer เนี่ยมักจะหลอกให้นักเรียนเยาวชนหรือว่านักศึกษาหรือคนว่างงานเนี่ยเปิดบัญชีหรือว่าทำธุรกรรมที่อาจจะเป็นเครื่องมือให้สำหรับกลุ่มแก๊งเนี่ยนำไปหลอกลวงผู้เสียหายอีกทีนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตให้สวัสดิ์มิกกี้เป็นคนพูดต่อครับ
3: สวัสดีครับสวัสดิ์มิกกี้นะครับวันนี้มีข้อคิดเตือนใจนะครับสำหรับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาแล้วก็กลุ่มคนที่ว่างงานนะครับกำลังหางานในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Facebook หางานในจังหวัดต่างๆนะครับคนร้ายเนี่ยไม่มีบัญชีจะใช้ก็จะมาโพสต์หรือมาคอมเมนต์นะครับว่าต้องการคนรับโอนเงินนะครับต้องการคนจ่ายค่าสินค้าให้หน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยกลุ่มคนร้ายก็จะดึงเข้าไลน์กลุ่มหรือ Facebook กลุ่มนะครับตั้งแชทกลุ่มคุยกันส่วนตัวก็จะส่งรายละเอียดว่าโอเคเงินเข้ามาแล้วให้สแกนจ่ายตาม QR code ไปทางได้เลยซึ่ง QR code พวกเนี้ยก็จะมีทั้งเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาต่างประเทศผ่านไปสักประมาณ 1-2 วันครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะโดนอายัดบัญชีเพราะว่าคนร้ายเนี่ยนำบัญชีของผู้ที่ว่าจ้างนะครับนำบัญชีของคนที่ไปหางานเนี่ยไปรับโอนเงินจากผู้เสียหายที่แจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์พอบัญชีใช้ไม่ได้ก็จะติดต่อเข้ามาที่สารวัตรนะครับสารวัตรก็มีข้อมูลที่จะต้องมาเตือนนะครับว่าถ้าเป็นงานที่สุจริตจริงนะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยย่อมเปิดกิจการอย่างสุจริตเปิดเผยแต่ใช้บัญชีของบริษัทอยู่แล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเปลี่ยนบัญชีกันบ่อยๆหรือว่าต้องมาใช้บัญชีของนักเรียนนักศึกษาหรือคนที่ว่างงานครับมารับเงินในการทำธุรกรรมกิจการของเขาเนี่ยคร
1: ับ ค่ะนะคะก็เป็นคลิปเสียง
0: ค่ะก็คือตอนนี้เนี่ยนะคะก็จะมีน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็

0: ก็พี่น้องประชาชนที่ว่างงานนะคะพอไปโพสต์ไปเจอโพสต์นะคะที่เขาเชิญชวนนะคะหางานแล้วก็ให้มาหลอกลวงให้เป็นบัญชีม้าคุณอุ้ยด
1: ัง
0: นั้นนะคะก็ย้ำเตือนว่าในเรื่องของการที่เราจะไปรับโอนเงินนะคะจ่ายเงินนะคะโดยเฉพาะบอกว่าให้กับชาวต่างชาติที่ไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทยอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันตรายนะคะเราอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาในคดีในเรื่องของเป็นบัญชีมา
1: ค่ะคุณนกแจ้งมาแล้วค่ะกับคุณท่านสารวัตรต้อมครับบอกว่าโทรไป1441แล้วบอกว่าเอารายละเอียดเยอะมากเจ้าหน้าที่สุภาพค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็เลยแนะนำว่าให้ไปแจ้งที่สภ.ใกล้บ้าน
0: ใช่ค่ะ
1: ต่อ
0: ได้ค่ะค่ะอันนั้นถ้าเกิดว่าคุณนกนะคะอยู่ใกล้สถานีตำรวจนะคะใกล้บ้านก็สามารถนำเอารายละเอียดเนี่ยนะคะไปแจ้งที่สถานีตำรวจใกล้บ้านได้เลยนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนนะคะนะในสัปดาห์นี้นะคะก็อยากที่จะเอามาเตือนภัยโดยเฉพาะภัยออนไลน์นะคะทิ้งท้ายกันอีกสัก1นาทีได้ค่ะ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะกิจกรรมของตำรวจภูธรภาค5คุณด้วยในทุกๆวันพุธค่
1: ะ
0: เราก็จะมีกิจกรรมนะคะคัดแยกขยะลดโลกร้อนก็เชิญชวนคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะแยกขยะจากที่บ้านแล้วก็นำเอาขยะประเภทพลาสติกค่ะมาแลกผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ตำรวจภูธรภาค5นะคะ
1: นี่อะไรคะ
0: ทุกวันพุธช่วงพักกลางวันตั้งแต่11นาฬิกาถึง13นาฬิกานะคะแยกขยะจากที่บ้านสะสมไว้สัก7วันเนาะทุกวันพุธก็นำมาแลกผลิตภัณฑ์อย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากโอกระจูนะคะนำผักปลอดสารพิษมาให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะผู้ที่
1: สดสด
0: ขยะพลาสติกมาแลกนะคะค่ะก็เชิญชวนทุกวันพุธค่ะ
1: ค่ะประชาชนได้หมดเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะเจ้าหน้าที่เองด้วยนะคะที่ภาค5ทุกวันพุธอย่าลืมแล้วกันนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้เรา2คนต้องนำรายการลากันไปก่อนพบกันวันพุธหน้านะคะร
0: ู้
1: ทันมิจฉาชีพกับอสมทชบัยขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะลากันไปนะคะพร้อมกับท่านสารวัตรต้อมนะคะท่านพันตำรวจหญิงสุดาสิมิธิไกรผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ2กองบังคับการอำนวยการตำรวจภาค5นะคะเดี๋ยวบ่าย2โมงค่ะได้เวลาฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังเพลงจากคนในช่วงบ่ายนะคะกับพี่อ้อทัดดาพี่หนูสมเกียรตินี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขณะนี้เวลา14นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกรมธุรกิจพลังงานยืนยันกำกับดูแลคุณภาพน้ำมัน B20 ได้มาตรฐานสากลฐานราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซล7บาทช่วยใช้เท่ากับช่วยชาตินายสลาวุฒแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยตัวเลขปริมาณน้ำมันสำรองในปัจจุบันว่าไทยมีน้ำมันสำรองที่พร้อมใช้ทันทีในประเทศประมาณ 50-60 วันมีน้ำมันที่อยู่ระหว่างการขนส่งทางเรืออีกประมาณ30วันและมีน้ำมันตามสัญญาจัดหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ30วันรวมแล้วไทยมีน้ำมันสำรองใช้ได้นานกว่า100วันดังนั้นขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศขณะเดียวกันที่สั่งการให้โรงกลั่นน้ำมันทั้ง6โรงในประเทศเพิ่มกำลังการผลิตและห้ามหยุดการผลิตเด็ดขาดพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของนายกรัฐมนตรีในการระงับการส่งออกน้ำมันไปยังต่างประเทศยกเว้นการส่งออกให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสปป.ลาวและเมียนมานายสลาวุฒกล่าวว่าน้ำมันดีเซล B20 มีคุณสมบัติที่เด่นสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับยูโรเช่นเดียวกับสหภาพยุโรปซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 แล้วรัฐบาลยังได้เข้ามาสนับสนุนด้านราคาโดยมีส่วนต่างราคาช่วยลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสูงสุดลิตรละ7บาทด้วยหากประชาชนช่วยใช้เท่ากับช่วยชาติเตรียมฝากขังอาจารย์แก้กรรมวันพรุ่งนี้พลตำรวจโทนัทศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการปิดฉากนักแก้กรรมนิมิตพิสดารจับกลุ่มอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีผู้ต้องหาตามหมายจับฐานข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกลุ่มได้ที่

0: บ้านพักในพื้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมตรวจยึดของกลางรวม198รายการเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆโดยละเอียดแล้วน่าเชื่อว่าทั้งสองคดีมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายจับนายไพศาลสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาโดยวันพรุ่งนี้ตำรวจคุมตัวนายไพศาลไปฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวชาวไร่ข้าวโพดร้องรัฐทบทวนนำเข้า1ล้านตันวันราคาสุดกังวล GMO นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ส่งเสริมอุดมชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้ารับฟังข้อเรียกร้องจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งขอให้รัฐบาลทบทวนมติการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐจำนวน1ล้านตันเนื่องจากมองว่าข้าวโพดนำเข้าดังกล่าวเป็นพืช GMO ที่อาจจะมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหารและสิ่งแวดล้อมในอนาคตกระบวนการผลิตของประเทศต้นทางมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตในประเทศไทยและไม่มีข้อจำกัดด้านการใช้สารเคมีนอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ชะลอร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรเรื่องการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงรวบรวมข้าวโพดเมล็ดแห้งปลอดการเผาของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอช.โดยเห็นว่าอาจจะเพิ่มภาระต้นทุนและสร้างข้อจำกัดต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์รวมถึงอาจจะส่งผลต่อการรวบรวมและรับซื้อผลผลิตในพื้นที่นายสรวุฒิกล่าวว่ากระทรวงเกษตรจะนำข้อเสนอและข้อกังวลดังกล่าวไปหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อกำหนดกลไกการนำเข้าให้เกิดความสมดุลและไม่ส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตภายในประเทศทั้งนี้แม้ปัจจุบันราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ความชื้นร้อยละ 14.5 จะยังอยู่ที่ประมาณ 11-12 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งสูงกว่าราคาประกันตามนโยบายเดิมแต่ภาครัฐยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับรายได้และความเดือดร้อนของเกษตรกรเป็นหลัก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหหรอ
5: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟ พร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ MCOT Radio เชียงใหม่ค่ะบ่ายวันพุธกลางสัปดาห์นะคะวันนี้20พฤษภาคมช่ำๆฝนกันเลยนะคะเมื่อวานช่วงกลางคืนในตัวเมืองเชียงใหม่ก็แม้ตกลงมานานพอสมควรเป็นชั่วโมงเหมือนกันเรียกว่าจะไม่เผื่อแผ่มาถึงคนในเมืองบ้างนะคะคิดว่าอำเภอรอบๆก็คงจะช่ำฝนเหมือนกันนะคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเพลงสากลนะคะฟังกันสบายๆในบ่ายของวันกลางสัปดาห์แล้วก็เลยช่วงกลางเดือนมาแล้วด้วยอย่างไวเลยนะคะเดือนนี้ Smoke Gets In Your Eyes ค่ะเวอร์ชันของ Patty Austin เริ่มต้นไปแล้ว

พลงที่อาจจะอยู่ในลิสต์นะคะถ้าคุณผู้ฟังชอบเพลง Smooth นะคะหรือว่าอาจจะเป็นฟิวชั่นในยุคประมาณ80แล้วก็เพลงนี้อาจจะเป็นที่จดจำอีกหนึ่งเพลงด้วยก็ได้นะคะเสียงร้องคู่ของโฮเซ่เฟลิซิโนนะคะแล้วก็ Dan Shaw กับ Bad Design ซึ่งงานในช่วงนั้นของ Dan Shaw ก็ได้ทีมงานเรียกว่า GRP นะคะยกทีมกันมาทำดนตรีให้ไม่ว่าจะเป็น Stan Getz นะคะคนนี้ก็รุ่นเก่าเลยชื่อนี้ก็คุ้นกันดีนะคะเพราะว่าเป็นศิลปินแนว Cool Jazz นะคะโด่งดังมาโน้เลยตั้งแต่ยุคอดีตนะคะ 60 ประมาณนั้นนะคะ Stan Getz แล้วก็มี Jose Feliciano นะคะมาช่วยร้องมี Dave Grusin อันนี้ก็พี่ใหญ่ของ GRP Tom Scott Steve Gadd นะคะ Richard Tสตีฟคอนแล้วก็อับราฮัมลาบอเรียลนะคะวิลลี่รวมถึงดอนกรูซินก็เป็นทีมงานที่ทำดนตรีให้นะคะใครชอบเพลงฟิวชั่นหรือว่าสมูทยุค80ยังฟังกันได้ถึงปัจจุบันเลยนะคะบายดีไซน์จบไปแล้วงานของ4 Play อัลบั้ม4ค่ะเสียงร้องคู่กันของ Babyface และ Shanice Wilson นะคะ

เพลงนะคะอัลบั้ม4ค่ะปลายยุค 90s นะคะปี1998อัลบั้มชุดนี้ในยุคที่มือกีตาร์เปลี่ยนไปแล้วจากลีวิทนาวก็ส่งไม้ต่อให้ลาบรีคาร์ตันนะคะเพลงนี้แต่งโดยมือเบสนาธานอีสนั่นเองนะคะแล้วก็มาช่วยร้องกันด้วยอาจจะไม่ได้ร้องจริงจังนะคะมาช่วยสร้างบรรยากาศให้กับ Someone to Love หวานพอสมควรเลยนะคะเพลงที่จบไป Babyface และ Shanice Wilson นะคะมีนาธานอีสก็ช่วยร้องครออยู่ข้างหลังด้วยนะคะก็ทีมเดิมนะคะ Bob James คีย์บอร์ดค่ะ Larry Carlton เล่นกีตาร์นะคะนาธานอีสเล่นเบสนะคะแล้วก็ Harvey Masonตีกรองนะคะเป็น4ทหารเสือในสังกัด GRP Record ที่ปัจจุบันก็ด้วยเวลาด้วยอะไรก็ตามแต่อาจจะเป็นช่วงจังหวะในการทำงานนะคะเหตุผลที่มือกีตาร์หายไปคนหนึ่งแล้วชักลบนะคะเป็นมือกีตาร์ล่าสุดก็จากไปด้วยโรคมะเร็งหลายปีก่อนนะคะงานก็หยุดอยู่แค่นั้นเลยนะคะ for play ก็ต้องไปค้นเอางานเดิมๆมาฟังนะอย่างร่วมสมัยนะคะในแนว contemporary jazz หรือว่าอาจจะเรียกว่า smooth ก็ได้นะคะ

มีความเป็นฟังกี้มีอารมณ์แบบแจ๊สเวอร์ชันนี้นะคะนายที่นายทอสตันกูดเล่นกีตาร์ได้เท่ดีแล้วก็ร้องด้วยนะคะยังฟังกันได้นะคะเวอร์ชันนี้ก็ฟังกันมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะไม่ค่อยเห็นใครเอานายที่นายของโตโต้เพลงนี้มาคัฟเวอร์ใหม่ต้องได้เรียกว่าทอสตันกูดคนนี้ก็ทำถึงทีเดียวค่ะเรดาร์ลำพูนนะคะตรวจพบกลุ่มฝนค่ะล่าสุดเวลาบ่าย2โมงที่ผ่านมานะคะสำหรับภาคเหนือตอนบนตอนนี้ล่าสุดเลยจังหวัดเชียงใหม่พบที่สะเมิงแม่วางแม่แจ่มจอมทองพร้าวดอยสะเก็ดแม่ออนฮอดอมก๋อยแล้วก็ดอยเต่าตอนนี้เคลื่อนมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะฝนฉ่ำกันอีกวันคลายร้อนไปได้เยอะเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามอัปเดตกันทุกชั่วโมงกันละกันกลุ่มฝนนี้

สวัสดีค่ะ Nothing can come between us นะคะวันนี้วันพุธนะคะเปิดเทอมมา3วันวันแรกตกใจค่ะรถติดมากนะคะในช่วงเวลาประมาณสัก4โมงกว่าๆ5โมงนะคะแต่ว่าเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันอังคารออกไปเวลาเดิมนี่แหละก็ปรากฏว่าโล่งมากๆคือมันแปลกๆเลยนะคะก็เลยเดาไม่ถูกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรวันแรกเนี่ยเปิดเทอมวันแรกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะยังปรับตัวไม่ทันหรือเปล่านะคะยังไม่รู้ว่าจะเลี่ยงไปทางไหนหรือเปล่าก็เฮโลกันไปในเส้นทางเดียวกันใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เดาเอานะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยโล่งนะคะออกไปจากตรงนี้ก็โล่งเลยเอ๊ะมันก็เวลาเหมือนกันนี่นานะคะทางกลุ่มงานจราจรเขาสรุปเรื่องช่วงเวลาที่มีปริมาณรถหนาแน่นนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่การจราจรเริ่มจะคล่องตัวในทั้งเช้าและก็เย็นของถนนสายหลักในพื้นที่นะคะซึ่งก็ขึ้นชื่อว่ารถติดมากๆนะคะเช้าเย็นก็จะมีพื้นที่หลักเลยนะคะถนนมหิดลถนนแก้วนวรัตน์ถนนเจริญเมืองแล้วก็ถนนเจริญประเทศนี่แหละนะคะหลักๆเลยก็ถือว่าเป็นค่าเฉลี่ยจากการที่เขาบอกว่าไปจัดเก็บข้อมูลสภาพการจราจรนะคะในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเอามาใช้เป็นแนวทางให้ผู้ใช้เส้นทางสามารถที่จะวางแผนการเดินทางเลือกช่วงเวลาใช้เส้นทางแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะช่วงที่รถหนาแน่นได้สะดวกมากยิ่งขึ้นก็เป็นจุดที่แน่นอนนะคะจะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่นั่นแหละนะคะช่วงเช้ารถหนาแน่นอันนี้สีแดงเลยนะคะจราจรเขาทำสัญลักษณ์เอาไว้นะคะรถหนาแน่นช่วงเช้าช่วงเวลาเร่งด่วนก่อนเข้าเรียนเริ่มทำงานนะคะสีเขียวการจราจรเริ่มคล่องตัวหลังพ้นช่วงเวลาเร่งด่วนแล้วก็ตอนเย็นก็เหมือนกันนะคะรถหนาแน่นสีแดงเหมือนกันช่วงเลิกงานแล้วก็ผู้ปกครองไปรับเด็กๆนะคะสีเขียวการจราจรเริ่มคล่องตัวหลังช่วงเวลาเดินทางกลับของประชาชนนะคะก็เรียกว่าทยอยออกไปจากถนนแล้วล่ะอะไรประมาณนั้นนะคะเขาก็จะมีตารางเอาไว้เลยนะคะไปดูได้นะคะนี้แชร์ต่อกันแล้วกันหรือว่าเข้าไปที่เพจของอสมทเชียงใหม่นะคะก็แชร์ข้อมูลนี้ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยจากจราจรเชียงใหม่นะคะมีอะไรก็โทรไปได้เลย0532355595เขาทิ้งเบอร์เอาไว้นะคะทิ้งท้ายกันสักเพลงกันละกันสั้นๆฟัง AI ผู้หญิงร้องเพลงเก่าของมาดอนน่ากันนะ La Isla Bonita

ไม่เลวนะคะดิฉันว่าเสียงน่าฟังดีนะคะเมื่อวานนี้ก็เปิดให้ฟังเป็นเสียงของนักร้องชายจาก AI เขาเจนมาแบบนี้วันนี้

0: หนุ่ยออนไลน์แล้วนะคะบอกว่าบ่ายนี้โรงเรียนร้อนมากครับโดยเฉพาะอาคารชั้น2พัดลม6ตัวในห้องเรียนเอาไม่อยู่เด็กบ่นกันระงมครับโอ้โหค่ะนี่ขนาดฝนตกแล้วนะคะเนี่ยต้องอดทนกันต่อไปเนี่ยครับเพราะว่าโลกมันเดือดแล้วนะคะโลกเดือดแล้วแล้วก็ปีนี้ทราบกันดีละนะคะข้อมูลที่เราทราบกันมาล่วงหน้าสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะว่าปีนี้มันร้อนสุดๆไปเลยอาจจะลบสถิติทุกปีที่ผ่านมาก็เป็นได้นะคะปี69เนี่ยอุณหภูมิสูงสุดไปได้ถึง 42-43 อันนี้ยังไม่พูดถึงดัชนีความร้อนนะคะก็หวังว่าคงจะไม่ทำเอานักเรียนเป็นลมหรือว่าคุณครูเป็นลมไม่สบายไปซะก่อนนะคะก็ดูแลดีๆนะคะอ่ะปิดท้ายค่ะขอบคุณมากนะคะติดตาม MCOT Radio เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
8: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
9: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
8: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
9: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,000

0: 890บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซุปเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
3: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

กับเข้าสู่เบรกที่2กันต่อไปนะคะด้วยเพลงที่คุ้นเคยกันดีของ Bill Withers นะคะ Lovely Day เวอร์ชันนี้มีคนถามถึงค่ะ My Francis นะคะเราคุ้นๆดีกับเสียงของหนุ่มคนนี้นะคะส่วนมากเขาก็จะไปร้องเพลงในแนว Lounge อาจจะ Chill Out ที่เจอบ่อยก็น่าจะร่วมงานอยู่กับสองคู่หู Brand & Jones นะคะ Lovely Day ค่ะMy Francis นะคะเบรกที่2ค่ะฟังเพลงกันต่อไปนะคะที่ M-Cup Radio เชียงใหม่มีจังหวะได้สบายนะวันนี้ไม่น่าจะร้อนเกินไปน้อยก็ฝนตกมาดีขึ้นนะคะแต่มีคนบ่นยังร้อนอยู่

ชั่วโมงกันแล้วนะคะวันนี้วันที่20พฤษภาคมก็เป็นวันออกอินทคินนะคะมีพิธีทำบุญออกอินทคินกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จสิ้นประเพณีใส่ขันดอกบูชาสาวอินทคินประจำปีนี้เรียบร้อยผ่านไปเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนมีอีกหนึ่งกิจกรรมประจำปีค่ะเดี๋ยวขึ้นดอยนะคะวันที่30พฤษภาคมเป็นวันเสาร์นะคะยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังมีแผนที่จะไปเดินขึ้นดอยกันหรือเปล่านะคะต้องบอกดิฉันไม่เคยเดินขึ้นดอยเลยนะยกเว้นตอนรับน้องของมช.นะคะแต่วันวิสาขบูชานี้ไม่เคยเดินนะคะคิดว่าตัวเองน่าจะไม่ไหวเพราะว่าเดินตั้งแต่ช่วงเย็นๆใช่ไหมคะกว่าจะไปถึงข้างบนก็โน่นเลยนะคะหลายทุ่มเลยนะคะ

อิริกบาเน่นะคะแล้วก็ลูกสาว Summer Love ค่ะจบไปแล้วเวลาใกล้หมดแล้วนะคะทิ้งท้ายกันก่อนก็แล้วกันกับ Lala Means I Love You เวอร์ชันนี้ของ Swing Out Sister ค่ะสักครู่หนึ่งไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงที่ถามถึงไว้อีกนะคะ

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานเวิร์กช็อปผู้ว่าและผู้การตำรวจ76จังหวัดพรุ่งนี้เข้มยาเสพติดอาชญากรรมและความมั่นคงชายแดนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบนโยบายในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลโดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในการรายงานถึงบทบาทของหน่วยงานในการขับเคลื่อนด้านงานความมั่นคงพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด76จังหวัดและผู้บริหารกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเข้าร่วมด้วยทางนี้นายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบายและร่วมรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานในพื้นที่โดยใช้กลไกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนกลางบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบ่งเป็น4กลุ่มภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้โดยมีประเด็นการอภิปราย9ประเด็นคือเรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธุรกิจที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนแบบอำพรางยาเสพติดการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงอนุทินชี้ปมสุชาติปะทะนักข่าวจบแล้วหลังขอโทษกันเรียบร้อยพร้อมปัดตอบรายงานเหตุการณ์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตอบคำถามสื่อมวลชนและมีการปะทะคารมพร้อมเดินชนไหล่นักข่าวโดยสุดท้ายมีการขอโทษกันแล้วนั้นว่าเขาขอโทษไปแล้วนี่เมื่อถามต่อว่านายสุชาติได้มีการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่นายอนุทินสายหน้าไม่ได้ตอบคำถามและขึ้นห้องประชุมรัฐสภาทันทีแขวงบำรุงทางรถไฟลุยปิดกั้นทางลักข้ามในเส้นทางสายเหนือพร้อมปรับปรุงระบบที่กั้นข้ามทางรถไฟพบถูกโจรกรรมและถูกทำลายอัศวินวงศ์หนอแก้วรายงานครับ
1: นายธนาใจกล้าวิศวกรอำนวยการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือฝ่ายการช่างโยธาการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมสารวัตรแขวงบำรุงทางลำปางและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการช่างโยธาที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามและปรับปรุงมาตรการด้านความปลอดภัยบริเวณจุดตัดเสมอระดับทางรถไฟรถยนต์ในพื้นที่เส้นทางสายเหนือระหว่างสถานีแม่ท่าอำเภอแม่ท่าและสถานีหนองวัวเท่าอำเภอเมืองลำปางเพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินรถและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางผ่านของเส้นทางรถไฟในเขตสายเหนือในพื้นที่จังหวัดลำปางซึ่งที่ผ่านมาพบปัญหาอุปกรณ์เครื่องกั้นถนนอัตโนมัติในบางจุดมีปัญหาถูกโจรกรรมและถูกทำลายอุปกรณ์ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและภาระด้านการบำรุงรักษาจึงเห็นควรปิดกั้นทางข้ามอยู่2จุดบริเวณกิโลเมตรที่632และ634ระหว่างสถานีแม่ทะมายังสถานีหนองวัวเท่าส่วนอีกจุดบริเวณกิโลเมตรที่633ยังไม่มีการปิดกั้นเนื่องจากชาวบ้านระบุถึงความจำเป็นเพื่อสัญจรใช้ข้ามไปยังพื้นที่การเกษตรซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยเพื่อพิจารณาว่าจะคงไว้หรือปิดกั้นเพื่อความเหมาะสมต่อไปส่วนทางลักข้ามอยู่หลายจุดในเส้นทางรถไฟดังกล่าวตอนนี้มีการปิดกั้นถาวรในทุกจุดแล้วอัศวินวงศ์หนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่ Business Park ตำบลหนองปากคลั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโม Make Up Days ที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
11: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริด plus ประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี
15: ้ MCAT Radio MCAT Radio 100.75 MHz 100.75

พลงที่ทำถึงไว้ค่ะ Freddie Mercury นะคะผลงานเดี่ยวส่วนตัวค่ะนอกเหนือจากงานที่ทำในนามของ Queen นะคะขอบคุณมากนะคะก็ติดตามรับฟังกันได้ที่นี่นะคะเพลงที่คุณคิดถึงน่าดีอยากฟังเพลงไหนก็บอกกันมา

จัฟลินค่ะ Love is a many splendor thing นะคะก่อนหน้าเพลงนี้ยังไม่ได้บอกชื่อเพลง Love me like there's no tomorrow โดย Freddie Mercury นะคะ

โรเบิร์ตพลันเนี่ยจะร้องเพลงแนวนี้นะคะเป็นงานยุคเก่าที่เขาชื่นชอบค่ะ Sea of Love นะคะเขามีมินิอัลบั้มนะคะในช่วงยุค 80s แล้วก็ใช้ชื่อในการทำงานว่า The Honey Drippers นะคะ Sea of Love นะคะเป็นเพลงที่เขานำไปร้องบันทึกเสียงด้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าขายได้หรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ออกมาแป๊บเดียวแล้วก็เลิกราไปนะคะใครๆก็รู้จักนะคะโรเบิร์ตพลันต์ก็เป็นนักร้องนำของ Led Zeppelin นั่นเองวงฮาร์ดร็อกในอดีตแต่ก็อยากจะร้องเพลงในสไตล์เก่าๆบ้างแหละคนเรานะคะยุค80นะคะประมาณปี84 Sea of Love

ทำนองยอดฮิตเลยนะคะในยุคอดีตค่ะก็เป็นโซรูปแบบหนึ่งนะคะเรียกว่าดูวอปสไตล์ก็ได้นะคะถูกนำมาใช้ทำงานเยอะเลยนะคะศิลปินที่เราฟังผลงานของเขากันมานานตั้งแต่ยุคโน่เลย 60s นะคะจบไปเป็นเสียงของอาร์ชกาฟังเกลใช้ทำนองลีลาแบบนี้แหละ Since I Don't Have You

มีคนพูดเอาไว้นะคะร้อยเนื้อทำนองเดียวทำนองแบบนี้นะคะจะช้าจะเร็วเทมโปแค่ไหนก็ทำนองเดียวแบบนี้แหละนะคะสุดยอดฮิตเลยนี่เป็นงานที่ฮิตในยุค 50s นะคะโดยเสียงร้องของฟิลิสแม็กควายนะคะนำมามิกซ์เข้ากับเสียงของแบร์รี่มานิโลนะคะซินเซลี่กับ Teach Me Tonight ค่ะบอกข่าวดีวันที่20มิถุนายนวันเสาร์เดือนหน้านะคะ20มิถุนายนคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงของคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะคะบริษัทคอนโมโต้จำกัดค่ะร่วมกับโรงแรมเซ็นทรัลบริเวณสายเชียงใหม่ก็ขอเชิญเลยนะคะทุกท่านค่ะไปร่วมพบกันในค่ำคืนของเสียงเพลงที่คุณประทับใจแน่นอนนะคะผ่านมาหลายยุคเลยคุณนันทิดาคุณตู่นะคะกับคอนโมโต้มีทแอนด์กรีทคอนเสิร์ตนะคะพรีเซนต์นันทิดาค่ะพบกับดีว่านะคะเป็นระดับดีว่าแล้วล่ะนะคะเชื่อว่าเธอเป็นนักร้องคุณภาพนะคะตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบันเลยของบ้านเรานะคะแล้วก็รู้จักกันทั่วไปในต่างประเทศด้วยแหละคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายกับบรรยากาศใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเองนะคะกับเพลงไพเราะที่คุณรักและก็คิดถึงลองนึกดูว่าชอบเพลงไหนของคุณตู่กันบ้างเจอกันนะคะ 19 นาฬิกาเป็นต้นไปวันเสาร์20มิถุนายนก็กะเอาไว้บนปฏิทินเลยนะคะแล้วก็รีบนัดเพื่อนๆแก๊งของคุณหรือจะไปกันครอบครัวได้เลยนะคะที่ห้องแกรนด์นันทาบอลรูมโรงแรมเซ็นทราริเวอร์ไซด์เชียงใหม่นะคะราคาบัตร1โต๊ะสำหรับ4ท่านซึ่งมีทั้งหมด3โซนตอนนี้ต้องแจ้งนะคะว่าโซน A นะคะเต็มแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะราคา 5,500 บาทเนี่ยโซน A เต็มแล้วก็เหลืออีกนิดหน่อยคือโซน B 4,500 บาทต่อโต๊ะแล้วก็โซน C 3,500 บาทต่อโต๊ะ B กับ C ยังพอมีอยู่นะคะรีบนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็สามารถเสริมที่นั่งได้โต๊ะละไม่เกิน2ท่านนะคะราคาเสริมท่านละ900บาททุกโต๊ะรับเครื่องดื่มสุดพรีเมียมจากไทยแบบ1ขวดนะคะรวมกันสัมผัสค่ำคืนของบทเพลงแห่งความทรงจำของคุณแล้วก็ไปจะเจอข้อเดียวกันนะคะรวมถึงสัมผัสใกล้ชิดเลยกับศิลปินระดับตำนานที่แฟนๆไม่ควรพลาดนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะสำรองที่นั่งกันนะคะที่บริษัทคอนโมโต้จำกัดเบอร์โทรนี้นะคะ094-903-1519อีกทีหนึ่งนะคะ094-903-1519หรือว่าไปที่ไลน์ก็ได้นะคะแอดนะคะแอดไซน์นะคะ O2016นะคะแอดคอนโมโต2016หรือ Facebook ก็ได้นะคะไปที่Facebook คอนแล้วก็วักนะคะโมโต้แล้วก็วักเชียงใหม่อุ่นเครื่องกันสักเพลงก็แล้วกัน

0: พลงที่ลืมกันไม่ได้จริงๆค่ะเป็นเพลงยอดนิยมอีกเพลงของคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะแม่ฟังแล้วนึกถึงเพลงป๊อปร็อกในยุค80ขึ้นมามีความเป็นเอตี้สนะคะแบบป๊อปร็อกนะคะเขียนไว้ข้างเตียงค่ะปิดท้ายเบรกกันก่อนนะคะสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
2: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
3: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจ่ายสนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
4: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
5: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิตอลของคุณให้ง่ายขึ้นในแอปเดียวบมจ.อสมท.เปิดตัวโฉมใหม่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงแอปเดียวที่รวบรวมข่าวสารวาไรตี้และความบันเทิงครบวงจรที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทุกคอนเทนต์จากทุกสื่อของอสมท.ไม่ว่าจะเป็นรายการทีวีดิจิตอลข่าวสารรอบวันคลื่นวิทยุยอดนิยมกิจกรรมและอีเวนต์สุดอินเทรนด์พร้อมบริการแล้ววันนี้สำหรับเพื่อนๆชาวอสมท.สามารถโหลดและติดตั้งอย่างปลอดภัยทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
8: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร 053-357-061
9: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

ด้วยการสไตล์เพลงแบบร็อกซอฟต์นะคะไม่เรียกว่าเป็นเฮฟวี่เป็นซอฟต์ร็อกก็น่าจะได้ค่ะในยุค80นะคะเสียงเครื่องเคลาเครื่องดนตรีต่างๆก็บ่งบอกยุคเลยถ้าสังเกตนะคะเสียงของออร์แกนซินเธไซเซอร์คีย์บอร์ดนะคะปัจจุบันไม่รู้ยังมีอยู่หรือเปล่านะคะเสียงกีตาร์ด้วยเหมือนกันเรียกว่าเป็นเสียงแห่งยุคสมัยก็ว่าได้ค่ะนี่คือเดนิสเดยังนะคะเขาเป็นนักร้องนำของวงดนตรีร็อกวงสติ๊กส์มีเสียงที่จดจำได้ง่ายมากๆเลยนะคะเสียงค่อนข้างสูงอันนี้เป็นยุคที่เขาทำงานเดี่ยวส่วนตัวพอดีเมื่อตะกี้นั่งฟังเพลงของคุณนันทิดานะคะก็เลยนึกถึงอารมณ์ประมาณนี้ซาวประมาณนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นซอฟต์ร็อกในยุคแปดสิบไปนะคะ Desert Moon ค่ะเพลงดังของเดนิสเดยังครึ้มมาแล้วแดดหายไปแล้วหลบหลังเมฆแล้วเนี่ยใกล้จะเลิกเรียนเลิกงานกันด้วยนะคะชอบมาเวลานี้

ขณะนี้ก็ไม่เชื่อเลยค่ะว่าไม่คิดถึงกันพูดถึงซะขนาดนี้นะคะ Missing you ย้อนแย้งพอสมควรMissing You ค่ะเป็นงานของจอห์นเวธในยุค80นะคะจอห์นเวธนี่เป็นนักดนตรีนักร้องด้วยนะคะเคยอยู่วงเคยทำวงร่วมกับเพื่อนๆนะคะตั้งแต่ยุค 70s ก็ได้รู้จักเขาชื่อวง The Babies นะคะชื่อน่ารักดีดิฉันเองก็ชอบงานของเขาอยู่มีเรียกว่าสไตล์เพลงแบบซอฟต์ร็อกนุ่มๆอยู่เหมือนกันนะคะลองไปหาฟังดูนะคะถ้าชอบเพลงแนวนุ่มๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะ Silver Dream นะคะชอบมากเลยตอนเด็กๆค่ะและนั่นคือ 80s แล้วนะคะที่หลายคนอาจจะจำกันได้ Missing You เป็นเพลงฮิตติดอันดับท็อปชาร์ตเหมือนกันของจอห์นเวธนั่นเองนะคะเวลาใกล้หมดแล้วค่ะก็คุยกันนิดนึงถึงมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยีไฮบริดนะคะที่บอกเลยว่าจะมาเปลี่ยนความเชื่อเดิมๆของคุณไปเลยนะคะแนะนำกันค่ะเทคโนโลยีไฮบริด Plus ใน MG3 ที่ผสานทั้งความแรงและประหยัดเอาไว้ด้วยกันนะคะให้พละกำลังสูงสุดถึง194แรงม้าขับสนุกนิ่งเงียบแล้วก็ที่สำคัญได้ฟิลเหมือนขับรถ EV นะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหาที่ชาร์จไฟอีกด้วยประหยัดน้ำมันเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะคะสบายใจหายห่วงเพราะว่า MG ให้การรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทางมั่นใจเต็มร้อยตลอดการใช้งานเลยค่ะสนใจอยากเปิดประสบการณ์ใหม่กับ MG3 Hybrid Plus ก็ไปได้เลยนะคะพิสูจน์ความเหนือระดับได้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านเห็นภาพนะคะเมื่อคืนนี้ฝนตกเยอะเลยตกหนักแล้วก็มีภาพเพจอะไร

ก็จำไม่ได้และเห็นเมื่อเช้านี้นะคะถนนสายต้นยางนะคะเชียงใหม่ลำพูนมีกิ่งไม้นะคะใหญ่เลยหักโค่นขวางถนนเลยนะคะช่วงนี้ก็แน่นอนค่ะมีพายุมีฝนลมแรงนะคะถึงแม้ว่าทางการจะดูแลนะคะเรื่องของสภาพของกิ่งไม้ที่หมดอายุหรือยังต้องไปริดกิ่งหรือยังอะไรแบบเนี้ยนะคะในช่วงประมาณเดือน2เดือนก่อนนี่แหละนะคะแต่ยังไงก็ต้องเตือนกันนะคะว่าช่วงนี้ก็ยังคงมีพายุฝนลมกระโชกแรงอยู่นะคะคุณผู้ฟังที่บอกว่าไม่รู้จะเลี่ยงยังไงเนี่ยบอกว่าหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางนี้อันนี้ก็พูดยากนะคะเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะเป็นเส้นทางที่ใกล้นะคะที่คุณผู้ฟังใช้ถ้าอ้อมไปเส้นอื่นมันก็ได้เหมือนกันอย่างไปซุปเปอร์เชียงใหม่ลำปางเนี่ยมันก็ไกลเหมือนกันนะคะหรือใช้เส้นทางเลียบทางรถไฟก็อาจจะได้แหละนะคะจริงๆก็อยู่ที่คุณผู้ฟังตัดสินใจกันแล้วกันนะคะแต่ว่ามีทางเลี่ยงอยู่ค่ะถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางหรือว่าเส้นทางเลียบทางรถไฟนะคะในช่วงอากาศแปรปรวนเยอะๆนี่แม่ดิฉันว่าก็ในเสียงก็ดีเหมือนกันอาจจะต้องอ้อมหน่อยเปลืองน้ำมันหน่อยตอนนี้เป็นไงน้ำมันขึ้นแล้วนะคะโหขึ้นติ๊กๆเลยขึ้นไป2ครั้งติดกันโอ้โหเห็นราคาแล้วก็โอ้เมื่อไหร่จะหยุดเนี่ยน่าจะลงให้เยอะกว่าขึ้นหน่อย

พลงนี้เป็นเพลงโปรดของหลายๆคนเลยนะคะหลังยุคดิสโก้นานเหมือนกันนะคะ Alone ค่ะกับ3พี่น้องตอนนั้นยังอยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตาขอบคุณคุณคมกริตนะคะส่งตำแหน่งมาให้ดูตำบลนาแกอำเภองาวลำปางรับฟังได้ระดับ3ขอบคุณมากค่ะติดตาม MCOT Radio เชียงใหม่Uncle J นะคะไลน์มาบอกว่าอ๋อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเดินขึ้นดอยบอกว่าปกติเดินขึ้นดอยเฉพาะช่วงวันรับน้องเหมือนกันครับนะคะแล้วก็บอกว่าหลังจบไปก็ไปร่วมบ่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้น่าจะไม่ไหวแล้วจะมีเพิ่มก็สมัยเรียนที่เดินขึ้นเดินลงนะคะแต่ตอนลงกลับไปโผล่ในสวนสัตว์ก็ได้อีกทางหนึ่งขอบคุณมากเลยนะคะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ร่วมกันและขอบคุณที่ติดตาม MCOT Radio เชียงใหม่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนฟังผ่านช่องทางใดก็ตามนะคะมาจังหวะแบบนี้ก็ไปแบบนี้ตามน้ำค่ะ SOS เวอร์ชันของปีเตอร์สตรา

จักกันดีนะคะเพลงเก่าของ ABBA ค่ะ SOS นะคะในช่วงยุค 70s ค่ะเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดิฉันชอบมากๆเพลงหนึ่งเลยของ ABBA นะคะนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งอีกสไตล์หนึ่งจากปีเตอร์ซัตรานะคะชวนรอนนริปส์มาช่วยร้องด้วยกับ SOS Save Our Soul นะคะเป็นรหัสขอความช่วยเหลือดุนดัวเลยนะคะ SOS เนี่ยปิดท้ายกันแล้ว Betty Wright และงานเก่าของ The Police นะคะเดี๋ยวอยู่กับพี่หนูค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับฟังด้วยนะคะขับรถดีๆนะคะก็หวังว่าคงจะเพลิดเพลินใช้รถใช้ถนนทุกท่านนะคะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมที่นี่ MCOT Radio เชียงใหม่ขอบคุณมาก

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.หารือสถานการณ์ชายแดนใต้กัมพูชาจับตาพิจารณาแรงงานทดแทนหลังภาคเอกชนขาดแคลนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนายศรีหศักดิ์เปิดเผยก่อนการประชุมถึงการลงพื้นที่ชายแดนใต้เพื่อหารือกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ในวันนี้จะนำมารายงานในที่ประชุมด้วยหรือไม่ว่าเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลไม่ได้มีอะไรแต่ก็ต้องดูด้วยว่าจะมีอะไรที่ต้องนำเสนอต่อไปส่วนเรื่องการแต่งตั้งพลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นประธานคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือ JPC ชุดใหม่จะต้องนำที่ประชุมสมช.ด้วยหรือไม่นั้นนายศรีหศักดิ์ระบุเพียงว่าเดี๋ยวดูกันสำหรับวาระการประชุมวันนี้มีการรายงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาทั้งหมด3วาระโดยคาดการณ์ว่าน่าจะมีการหารือถึงแนวทางการเดินหน้าในพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลด้วยเปลี่ยนจากการยกเลิก MOU 2544มาใช้อันคลอสหรืออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ. 1982แทนก่อนที่จะเดินหน้าเจรจาร่วมกันทั้งสองฝ่ายหลังจากนี้นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาเรื่องแรงงานกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้ไม่อนุญาตให้ทำงานในไทยและมีเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนในการขาดแคลนแรงงานพร้อมกับพิจารณาการแก้ไขปัญหาเรื่องการส่งออกสินค้าและอาชญากรรมข้ามชาติศรีหศักดิ์ระบุปัญหาภาคใต้มีหลายมิติต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียจีกพต.ประชุมมากขึ้นหวังนำนโยบายส่วนกลางลงพื้นที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.และพบปะหารือเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนใต้ที่ศูนย์สอบต.จังหวัดยะลาว่าถือเป็นการเดินทางมาครั้งแรกในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคใต้เพื่อให้เกิดการบรรณาการการทำงานซึ่งเรื่องสถานการณ์ในภาคใต้มีหลายเรื่องทั้งมิติความมั่นคงการพัฒนาสังคมประชาชนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นธรรมการศึกษารวมถึงมิติด้านการต่างประเทศเพราะการแก้ไขปัญหาภาคใต้เป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันกับมาเลเซียที่ไม่ใช่เพียงการอำนวยความสะดวกในการเจรจาเพื่อสันติภาพโดยการรับฟังข้อเสนอแนะวันนี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่ได้มารับทราบมาเรียนรู้รับฟังปัญหาเห็นถึงข้อจำกัดอุปสรรคปัญหาที่มีอยู่แต่ทั้งหมดคือการทำงานร่วมกันอยากให้ประชุมให้มากขึ้นเพื่อจะได้มีนโยบายจากส่วนกลาง

0: ขับเคลื่อนในพื้นที่หลังจากนี้เชิงนโยบายจะมีเอกภาพการบูรณาการทำงานในพื้นที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าปตท.เผยไม่เคยกักตุนน้ำมันยินดีสนับสนุน DSI เพื่อความโปร่งใสหลังจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมเรียกผู้เกี่ยวข้อง6โรงกลั่นใหญ่รับทราบข้อกล่าวหาปมเอกสาร166รายการไม่ครบถ้วนโดยพบว่ามีมูลความผิดพบพฤติการบิดเบือนกลไกตลาดประวิงเวลาจำหน่ายเพื่อกักตุนและฉวยโอกาสเก็งกำไรในช่วงราคาน้ำมันสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุหลักของวิกฤตการขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมเพื่อเปิดโอกาสให้นำเอกสารมาชี้แจงตามกระบวนการนายคงกระพันธ์อินทรแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตท.กล่าวว่าโรงกลั่นน้ำมันของปตท.ไม่เคยกักตุนน้ำมันเพราะกักตุนไม่ได้ไม่มีที่เก็บอย่างไรก็ตามพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อความโปร่งใสขององค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริ

0: พระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
6: ยั่วโมโหเหร
5: อยั่วยวนใจทั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
6: ้ไม่รู้ไม่ฉี
5: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
7: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
5: ทำไมถึงหอมขนาดนี
7: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: หุ่นยนต์ฝึกเดินอัจฉริยะนวัตกรรมสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงให้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยกระตุ้นระบบประสาทปรับรูปแบบการเดินที่ผิดปกติให้สามารถก้าวเดินได้อย่างถูกต้องแผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมให้บริการฟื้นฟูด้วยหุ่นยนต์ฝึกเดินโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูดูแลผู้ป่วยได้อย่างตรงจุดเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสอบถามโทร052-004-699ต่อ4000แผนกโรคเฉพาะทางโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
11: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาท

0: ร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี
1: ้ M-Card Radio M-Card Radio 100.75 MHz 100.75

MCOT เชียงใหม่ The Right Song Right Here Right Feel 100.5 FM สวัสดีคุณผู้ฟังครับสำหรับบ่ายวันพุธที่20เดือนพฤษภาคมของเรานะครับวันนี้โดนมาเต็มๆเลยเมื่อคืนนี้ตั้งแต่4ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะฮะแถวๆย่านสระพีนี่ฝนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์หนักสุดในรอบสัปดาห์ทีเดียวหลังจากตกไปในรอบของวันเริ่มต้นใส่ขันดอกอินเตอร์ขินนะฮะเมื่อคืนนี้ปิดท้ายหนักหนาสาหัสไม่ใช่แค่ฝนธรรมดาทั้งลมพายุฝนฟ้าคะนองมีฟ้าผ่าฟ้าร้องครบเลยเรียกว่ามากันครบแบบฟุตสลัดเลย ไม่รู้จะเอาทางไหนก่อนแล้วตกเยอะตกนานชุ่มฉ่ำเลิกบ่นเลย

ฝนไม่ได้เลยนะฮะเพราะว่าเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นฝนแบบเป็นทางการนะเข้าสู่ฤดูฝนแบบเป็นทางการก็ต้องยอมรับและสิ่งที่ตามมาก็คือถนนทั้งสายของเชียงใหม่สระพีต้นยางนี่แทบจะเป็นอัมพาตเลยทีเดียวกิ่งยางหักหล่นเต็มไปหมดทีเดียวเรียกว่าถนนไม่มีรถเหลือเลยต้องหยุดไม่มีใครกล้าผ่านแล้วครับแล้วก็บางท่านก็ยังไปเก็บกิ่งยางช่วยลากออกข้างทางฟ้าผ่าวิ่งหนีกันดูแล้วมันก็เป็นสิ่งที่นานๆ นะฮะอย่างเยอะเลยทีเดียวเข้ามาในช่วงต้นตอนนี้ก็ครึ้มแล้วอุณหภูมิเชียงใหม่ก็อยู่ที่30องศานะฮะตอนนี้ต่ำสุด24ปริมาณฝนวันนี้ 60% ของพื้นที่นะครับพรุ่งนี้85 80 70สัปดาห์ของฝนยาวเลยครับบอกคุณฟังแค่นี้ล่ะแต่ว่าจะเป็นเหมือนสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าบอกว่าตกแล้วไม่ตกก็อาจจะเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังบ่ายนี้ก็เหมือนเดิมมันพูดด้วยนะครับแล้วก็มันก็เหมือนวันไหนแล้ววันพุธแล้วก็การจราจรแน่นอนยังคงต้องขับข้างโรงเรียนเปิดเทอมแล้วนะฮะยังต้องมีเป้าหมายในการทำหน้าที่ขับรถรับส่งนะฮะสมาชิกในบ้านก็เป็นไปตามปกติของเรานะครับส่วนช่วงถนนด้านหน้าของบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเนี่ยจนไปถึงนั้นหยกนะฮะหรือว่าลอดหนองมะทิมาผมบอกคุณผู้ฟังนะให้ออกซ้ายเลยนะฮะเพราะว่าเลนขวาในสุดนะเขาใช้กลวยกั้นเอาไว้เนื่องจากมีการขุดทำสายไฟเกาะกลางถนนจนถึงหน้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าก่อนที่จะลอดอุโมงค์ไปนะฮะฉะนั้นคนที่มาเร็วๆขึ้นอุโมงค์มาเดี๋ยวตกใจชิดซ้ายไว้ก่อนนะฮะชิดซ้ายไว้ก่อนเพราะว่าเลนไหนเขาปิดทั้งสองทั้งขาเข้าขาออกเลยอันนี้บอกคุณผู้ฟังนะครับทั้งขาเข้าขาออกเลยลอดอุโมงค์สารเด็กมาคุณจะไปลำปางก็ชิดซ้ายคอยเลยเพราะว่าด้านขวารถต้องมีกลวยจราจรขวางอยู่นะครับตามนั้นแหละฮะคุณผู้ฟังลืมไปว่าจะคุยเรื่องเพลงเมื่อกี้นี้เมื่อกี้ที่จบไปนั่นก็เป็นงานของอควานะครับเพลง Turn Back Time นะครับเสียงของนักร้องนำผู้หญิงหัวแดงๆเรเน่นะครับวงนี้มาจากยุโรปนะฮะแล้วก็เป็นวงที่มีชื่อเสียงมากนะครับประกาศยุบวงนะฮะประกาศยุบวงก็คือจะไม่มีการเล่นคอนส่งคอนเสิร์ตแล้วนะฮะส่วนของเพลงอาจจะยังเหลืออยู่แต่ว่าวงเขายุบแล้วถือว่าเขาได้ผ่านอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมามากมายทีเดียวตั้งแต่ปี1997ตอนนี้2026ใช่ไหมครับก็ถือว่ายาวนานพอสมควรทีเดียวแล้วก็ได้มีโอกาสมาเชียงใหม่ด้วยนะฮะช่วงที่ผมมีโอกาสประสานงานกับทุก Universal Music นะตอนนั้นยังไม่ฮิตเพลงอันดับที่1ยังไม่ขึ้นในอังกฤษเลยสำหรับ Barbie Girl เราได้ฟังก่อนเห็นก่อนดูก่อนแล้วคือครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวที่พวกเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยก็คือดังแล้วอันนั้นก็คงจะแพงแล้วฮะตอนที่มาเชียงใหม่ตอนนั้นเป็นโปรโมทัวร์กรุงเทพผมไม่แน่ใจว่าเล่นที่ไหนนะแต่ที่เชียงใหม่เนี่ยถือว่าสนุกสุดแล้วพวกเขาก็คงไม่ลืมละครับสำหรับความสุขที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณพวกเขาด้วยที่สร้างสีสันให้เราได้สนุกสนานจนทุกวันนี้นะครับก็เลยเลือกเพลงมาฝากคุณฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้สำหรับเพลง Turn Back Time ของ Aqua ครับ

อยู่ในยุคที่คุณผู้ฟังก็คงจะนึกออกทีเดียวเปิดมา2เพลงนี้ยุคสมัยเดียวกันเลยทีเดียวยุค90 96 97 98ประมาณนั้นนะครับไม่เกิน 2,000 งานของคณะ Enigma ชื่อเพลง Return to Innocence ที่เราเรียกกันว่า World Music เสียงที่เราได้ยินเสียงอุ้ยอ่านี่ก็เป็นเสียงของ Indian Red Indian นะฮะใน American Native เป็นเสียงสไตล์ของการเต้นรอบกองไฟอะไรแบบนี้นะฮะคล้ายๆสวดนั่นแหละฮะก็เป็นสาวที่เอามาใส่ในเพลงนี้แล้วก็เข้ากับจังหวะดีเหลือเกินนะฮะสำหรับเพลง Return to Innocence ของคณะ Enigma นั่นเองครับคุณผู้ฟังก็จะไปต่อกันที่เพลงบรรยากาศบ่ายวันนี้นะครับ 4:00 น.กับอีก 24 นาทีชวนไปเล่นเกม

ในยุคสมัยที่จะเล่นเกมต้องไปร้านเกมร้านคอมพิวเตอร์นะฮะนะครับตอนนั้นเข้าใจว่ามันยังไม่มีเน็ตแบบนี้นะยังเป็นอะไรนะนี่ดอดนี่ดอดนี่แดดนี่แดดนี่ดอดอะไรเงี้ยกว่าจะติดทีเนี่ยนะฮะแล้วก็นอกจากเหนือจากไปอยู่ร้านเกมเยอะหมดนะแถวๆหลังมอประตูวิศวะด้านหลังเนี่ยแล้วก็ไปเช่าหนังสืออะไรเงี้ยผมรู้สึกร้านเช่าหนังสือเยอะมากทีเดียวนะร้านดาวร้านวาวอะไรเงี้ยนะพอจำได้อยู่นะฮะจำได้อยู่เพราะเคยแวบๆไปด้านหลังมอประตูวิศวะแถวๆนั้นก็จะมีแบบเนี้ยเยอะแยะมากเลยทีเดียวนะแล้วมันก็มีเพลงเนี่ยก็เลยจำได้ว่าเราเคยเปิดให้ฟังหลายคนก็เลยย้อนอดีตไปนิดนึงนะฮะหนาวๆอย่างนี้ด้วยฝนตก

เวอร์ชั่นแปลกดีอ่ะฟังสดๆเลยดีกว่าหาดูยากนครพิงค์ทาวน์

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร053-357-061
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รถคันโปรดของคุณเกิดอุบัติเหตุสีถลอกตัวถังยุบไม่ว่าจะเป็นรอยขีดข่วนเล็กๆหรือความเสียหายหนักให้ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto ดูแลสิครับเราคือศูนย์ซ่อมสีและตัวถังมาตรฐานที่พร้อมดูแลรถยนต์ของคุณทุกยี่ห้อด้วยทีมช่างที่ชำนาญการและเครื่องมือที่ทันสมัยเบี้ยประกันทุกประเภทโทรเลย080-070-8338ศูนย์ซ่อมสี CNX Auto เจริญเมืองเราใส่ใจทุกรายละเอียดให้รถของคุณสวยเหมือนเดิม
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่161/34โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75

Waiting in Vain นะฮะงานของ Bob Marley and the Wailers แต่ว่าเป็นเสียงของชิวาซาเวตนะฮะคุณชิวาเธอร้องแล้วก็เสียงของเธอนี่ออกแหบๆนิดนึงดูมีเสน่ห์น่าฟังไปอีกแบบเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือการนำเอาเรเก้เดิมของเขามารีมิกใหม่แต่ว่ายังมีเสียงของ Bob Marley ด้วยนะครับคุณผู้ฟังมาถึงเรื่องราวของรถ EV ครับคุณผู้ฟังถ้าคุณผู้ฟังยังรู้สึกว่า EV ทั่วแปมยังสปอตไม่พอแล้วก็ตรงนี้เลยนะฮะ MG4 รุ่นเดิมว่าขับสนุกแล้วนะครับวันนี้มาดูรุ่นใหม่นะครับปี2026อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณแห่งความเร้าใจด้วยความแรงมอเตอร์ใหม่ให้กำลังสูงสุด245แรงม้าแถมมาพร้อมด้วยแบตเตอรี่เจเนอเรชันใหม่ชาร์จไวกว่าเดิมนะครับแล้วก็วิ่งได้ไกลสูงสุดถึง540กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งเลยนะครับเรื่องความเท่ไม่ต้องพูดถึงกันนะครับดุดันสะดุดตาด้วยสีตัวถังใหม่ตัดกับคาลิเปอร์เบรกสีส้มสไตล์รถสปอร์ตนะฮะหรูหราดีไซน์ห้องโดยสารใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนั่งกระชับตับสรีระด้วยเบาะสปอร์ตซีทมีระบบเป่าลมระบายอากาศมาให้ด้วยขับไกลแค่ไหนหลังก็ไม่เปียกนะครับนั่งสบายทีเดียวจัดเต็มขนาดนี้ MG4 รุ่น2026ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 599,900 บาทนะครับแล้วก็ยังให้ความมั่นใจขั้นสุดด้วยไลฟ์ไทม์วอรันตีรับประกันทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมให้ตลอดอายุการใช้งานไปเลยนะครับโปรโมชั่นนี้มีถึง31พฤษภาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังเรื่องราวชีวิตประจำวันเราต้องผ่านกันทุกวันอยู่แล้วเพลงนี้พูดถึงเรื่องราวประจำวันของเรากันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเราต้องมองให้เป็นธรรมดาไม่มองให้มันเป็นพิเศษจะได้ไม่เหนื่อย The World As I See ItJason Mraz ครับ

The World As I See It นะฮะงานของเจสันมาราสนะคือพอดีในช่วงสัปดาห์นี้มันมีใน Facebook ในโซเชียลมีเดียมันมีอยู่เพจหนึ่งนะฮะสัมภาษณ์เรื่องราวของเพลงดิสโก้แล้วก็เรื่องราวเก่าๆกับดีเจดังของประเทศไทยคนหนึ่งนะพี่หมึกวิโรจน์ควันธรรมนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อาจจะไม่รู้จักนะฮะแต่ถ้าใครที่รู้จัก8090มาเนี่ยหรืออาจจะติดตามทั้งทีวีทั้งรายการตามไปดูสมัยก่อนอะไรเงี้ยก็คงจะรู้จักพี่หมึกวิโรจน์ควันธรรมอยู่นะครับตัวท่านเองก็เป็นนักจัดรายการสมัยไนท์สปอตเลยทีเดียวทีนี้ท่านก็ถามว่าผมรู้จักหรออันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าในการเริ่มต้นที่ทำงานของผมเลยจริงๆนะตัวของพี่หมึกเนี่ยนะวิโรจน์ควันธรรมเนี่ยถือว่าเป็นไอดอลของผมเลยทีเดียวบุรุษผู้มีเสียงเดียวไม่ว่าจะเป็นวิทยุส่วนตัวจะคุยจะอะไรก็ใช้เสียงเดียวตลอดมีเสน่ห์คุยสนุกสนานเล่าอะไรแล้วคนฟังนึกภาพเห็นหมดเลยทีเดียวนะฮะเป็นคนอารมณ์ดีเพื่อนฝูงเยอะแยะนะถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีของนักจัดรายการโดยเฉพาะผมเลยเนี่ยอันนี้ต้องเรียนคุณฟังว่าพอดีมาพูดถึงหนูที่อยู่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะคุณฟังก็เลยถามก็บอกตรงๆเลยว่านั่นก็ถือว่าเป็นครูคนหนึ่งเลยทีเดียวก็ยังคุยอยู่เสมอว่าถ้าหากว่ามีโอกาสนะฮะถ้ามาเชียงใหม่จะเชิญมาออกรายการทางอสมทด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับคุณหมึกวิโรจน์ควันธรรมถ้ามีเวลานะฮะแต่ไม่รู้ว่าท่านจะเดินทางมาหรือเปล่าก็ถ้ามาก็บอกด้วยแล้วกันจะเชิญมาออกรายการด้วยกันครับ

งานจากมอริซี่นะครับนักร้องนำแห่งคณะเดอะสมิธนั่นเองฉายาเบอร์หนึ่งในการแคนเซิลคอนเสิร์ตอันดับที่หนึ่งมอริซี่ครับคุณผู้ฟังมาถึงสาวๆคุณผู้ฟังจำได้ไหมเออ

นี่ก็คือวงที่ทำให้อังกฤษนี่สะเทือนเลื่อนลั่นมาแล้วนะฮะแม้กระทั่งตอนเปิดกีฬาโอลิมปิกมาแล้ว Spice Girl เมื่อกี้นี้ Viva Forever ครับ

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาเทียบเวลาโดยพัชรคลินิกเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลอธิบดีกรมการปกครองเด้ง5เจ้าหน้าที่ปกครองภูเก็ตหลังผู้ประกอบการแสดงจุดยืนต้านสวยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งกรมการปกครองให้ข้าราชการช่วยราชการโดยระบุว่าตามที่ปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนจึงมีคำสั่งให้ข้าราชการช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นประจำการจำนวน5รายตั้งแต่25พฤษภาคมถึง24มิถุนายนประกอบด้วยนายรุ่งเรืองที่มาปุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักบริหารการปกครองท้องที่กรมการปกครองนางสาววิไลลักษ์เรืองผลนายอำเภอถลางช่วยราชการที่กองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองนายอัครพลสุทธิรักษ์จิตสุภาพนายอำเภอกระทู้ช่วยราชการที่กองการสื่อสารกรมการปกครองและนายดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดภูเก็ตช่วยราชการที่สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวยังสอดรับกับกรณีนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลบุกรุกพื้นที่สาธารณะหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบด้วยสุภจีคิกออฟเชื่อมโยงข้อมูลรัฐ320หน่วยงานยุติการใช้เอกสารกระดาษลดภาระประชาชนประหยัดกระดาษ19ล้านแผ่นต่อปีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานยกระดับรัฐบาลดิจิทัลขับเคลื่อนการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลภายใต้แนวคิดปลดล็อกข้อมูลภาครัฐลดภาระภาคประชาชนโดยกล่าวว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ภาครัฐ320หน่วยงานจะร่วมกันผนึกกำลังขับเคลื่อนเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐเพื่อนำไปสู่การยกเลิกการเรียกใช้สำเนาเอกสารและการออกเอกสารกระดาษให้กับประชาชนการเปลี่ยนเป็นการใช้ระบบดิจิทัลจะเป็นการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การบริการยุคใหม่ที่มีความรวดเร็วฉับไวและโปร่งใสถูกต้องนางสุภจีระบุว่าเอกสารกระดาษเป็นภาระของประชาชนที่จะเข้ามาใช้บริการจากภาครัฐเป็นอย่างมากจึงพยายามเชื่อมโยงข้อมูล320หน่วยงานเพื่อให้บริการประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งจากข้อมูลของกรมธุรกิจการค้าพบว่าหากมีความเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการได้จะสามารถประหยัดกระดาษไปได้19ล้านแผ่นลดการตัดต้นไม้ได้กว่า 2,000 ต้นต่อปีรวมไปถึงลดก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่ประหยัดได้มากกว่านั้นคือเวลาที่ควรจะคืนกลับไปให้ประชาชนและภาคเอกชนเพื่อนำไปทำเรื่องอื่นได้โดยไม่ต้องเดินทางไปหาหน่วยงานราชการมิงเฉินซานผู้ต้องหาชาวจีนกรณีอาวุธและวัตถุระเบิดส่งตัวกลับเรือนจำพิเศษพัทยาแล้วนิราทิพย์ศรีรายงานค่ะ
2: จากกรณีเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมานายหมิงเฉินซันผู้ต้องขังชาวจีนในคดีอุกฉกรรจ์เกี่ยวกับอาวุธและวัตถุระเบิดได้เกิดอาการป่วยฉุกเฉินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณโดยตลอดระยะเวลาการรักษานั้น

0: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ส่วนที่กำลังเฝ้าคุ้มกันอย่างเข้มงวดทุกจุดตั้งแต่บริเวณชั้นล่างจนถึงชั้นที่พักรักษาตัวล่าสุดในวันนี้คณะแพทย์ผู้รักษาเปิดเผยว่าอาการป่วยของนายหมิงเฉินซันดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วจึงอนุญาตให้ส่งตัวกลับไปควบคุมตัวที่เรือนจำพิเศษพัทยาโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดตลอดเส้นทางเคลื่อนย้ายนิราทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: สนับสนุนข่าวโดยพัชรคลินิกศูนย์การแพทย์บูรณาการและรักษาสิวแบบองค์รวม Facebook พัชรคลินิกเชียงใหม่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 MHz เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
10: แซ่บสะใจไส้กรอกคุณตวงนี่เลยไส้กรอกอีสานคุณตวงบางแคสุดฮิตทำสดใหม่ทุกวันมีทั้งแบบเปรี้ยวไม่เปรี้ยวทั้งวุ้นเส้นเด็ดไส้อั่วแหนมหมูแหนมปลากินก็เพลินจะขายต่อก็กำไรดีเวอร์สะอาดได้มาตรฐานสั่งเลยวันนี้โทร062-254-5587ไส้กรอกคุณตวงบางแคกรอบนอกนุ่มในอร่อยถึงใจต้องลอง
11: มีวางจำหน่ายแล้วที่โกโฮเซลทุกสาขา
12: เปลี่ยนทุกความเชื่อเรื่องไฮบริดสู่ประสบการณ์ที่เหนือกว่าด้วยเทคโนโลยีไฮบริดพลัสประหยัดเหนือชั้นถึง 26.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่พร้อมตอบสนองทุกอัตราเร่งด้วยพละกำลังสูงสุด194แรงม้าให้คุณขับสนุกเหมือนรถ EV โดยไม่ต้องรอชาร์จไฟพร้อมความมั่นใจเต็มร้อยกับการรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จำกัดระยะทาง MG3 Hybrid Plus มาตรฐานใหม่ที่ตอบโจทย์คุณพร้อมแล้ววันนี้ที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านคุณ
13: รายงานสถานการณ์วันนี้แดดแรงระดับ100เต็ม10แต่มีเพียงหนึ่งเดียวที่ยังอยู่รอดนั่นคือ Sista EE แตงโมเมคอัพเดสที่ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใส SPF 50เนื้อครีมแตกตัวเป็นน้ำคุมมันได้ทั้งวันกันน้ำกันเหงื่อหน้าเนียนไม่กลัวแดดมั่นใจได้ตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ครีมแตงโมใช้ดีต้อง Sista
14: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้

0: รองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง31พฤษภาคมนี้
1: สัตว์เลี้ยงของคุณคือคนสำคัญของเราโรงพยาบาลสัตว์ NJ เราดูแลใส่ใจน้องหมาน้องแมวของคุณดุจคนในครอบครัวด้วยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือทันสมัยบริการครบวงจรนึกถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยงนึกถึงโรงพยาบาลสัตว์ NJ เพราะทุกชีวิตมีความหมายสำหรับเราโทร086-999-7766
2: Radio MCard Radio 100.75 MHz 100.75

เอ็มคอร์ดเรดิโอเชียงใหม่ FM 100.75 มากกว่าเพลงคือไลฟ์สไตล์17:19 เพลงนี้ยาวทั้งหมด10นาทีนะเวอร์ชั่นออริจินอลเลยขอบคุณคุณผู้ฟังจากยุพราชนะครับย้อนเวลาอย่างใส่ขาสั้นฟังเพลงนี้กันอยู่นะครับซึ่งผมก็มีคุณผู้ฟังที่จากยุพราชนี่เยอะทีเดียวนะครับเป็นแฟน X Japan เนี่ยนี่คือ Tears นะฮะเพลงที่บอกไม่ถูกฟังครั้งแรกก็ชอบเลยคือไม่ว่าจะเป็นร็อกหนักแค่ไหนกันแล้วแต่ว่าในการใช้ออร์เคสตราเป็นแบ็คอัพเนี่ยมันเพราะแล้วแถมมีเปียโนแล้วคนที่ตีกลอง2กระเดื่องสามารถเล่นเปียโนได้หวานแหววแบบไม่น่าเชื่อเลยมันโดนค่ามากๆเลยทีเดียวสำหรับโยชิกินะฮะนี่ก็เป็นเพลงที่เรารู้จักกันดีทีเดียวว่างๆก็เลยเอามาฝากคุณฟังในเย็นวันนี้ท้องฟ้าสลึมสลือนี่แหละฮะสำหรับ Tears โดยX Japan นั่นเองนะครับคุณผู้ฟัง

Big Big World นะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงฮิตทีเดียวนะครับใครผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังยังคงจำได้อยู่นะครับเช่นเดียวกับเพลงนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับดิสรีกับเพลงที่ชื่อว่า Life

Live นะครับงานจากดีซิลีนั่นเองนะครับกับเพลงเมื่อกี้เนี้ยอย่าง Big Big World เนี่ยจะอยู่ในแบบซีรีส์เดียวกันเลยทีเดียวนะฮะคุณผู้ฟังกับช่วงของเย็นวันนี้คุณผู้ฟังขับรถการจราจรเป็นยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าน่าจะผ่อนคลายไปเยอะเลยทีเดียวนะฝนตกมาเย็นเยอะเลย

0: MCOT Radio อสมทเชียงใหม่สัญญาณชัดไกลครอบคลุมพื้นที่มากที่สุดสนใจลงสื่อโฆษณาโทร0533570611
1: จะหารถกระบะใหม่สักคันที่เครื่องยนต์ทนทานช่วงล่างทนจริงก็ต้องนิสสันนาวาร่าใหม่ที่จัดเต็มกับภายในดีไซน์ใหม่และเทคโนโลยีครอบคันพร้อมลุยต่อไปกับคุณในเส้นทางใหม่กับความฝันใหม่กับจุดหมายใหม่กับความสำเร็จใหม่และคุณล่ะพร้อมไปด้วยกันกับความใหม่นี้แล้วหรือยังนิสสันนาวาร่าใหม่ทนพร้อมลุย
2: รับข้อเสนอพิเศษได้ที่สยามนิสสันเชียงใหม่สาขาดอนจันทน์สนามบินและสาขาลำพูนโทร053-261-126เบอร์เดียวโทรได้ทุกสาขา
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง

0: และแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: รถเฉี่ยวรถชนรถเกิดอุบัติเหตุหรือรถหายเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้กับผู้ใช้รถทุกคนถ้ารถมีประกันภัยช่วยจ่ายค่าเสียหายแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินของคุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.อ
2: ยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อัปเกรดใหม่ปลุกสัญชาตญาณความร้าวใจให้สุดกว่าเดิม MG4 รุ่นปี2026จู่โจมทุกเส้นทางด้วยมอเตอร์ใหม่245แรงม้าแบตเตอรี่ใหม่ชาร์จไวกว่าขับไกลสูงสุด540กิโลเมตรหรูกว่ากับดีไซน์ห้องโดยสารใหม่สปอร์ตเนื้อระดับนั่งสบายราคาพิเศษเริ่มต้น 599,900 บาทพร้อมไลฟ์ไทม์วารันตีถึง31พฤษภาคมนี้
4: สถานีวิทยุอสมทจังหวัดเชียงใหม่ FM 100.75 เมกะเฮิรตซ์เลขที่ 161/34 โครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คตำบลหนองปากครั่งอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โทร053-357-061
5: MCOT Radio MCOT Radio 100.75 MHz 100.75
6: Hiya, Bobby.
7: Hi, Ken.
6: You want to go for a ride?
7: Sure, Ken.
6: Jump in.

Firehouse ครับ I Live My Life For Youรู้สึกเย็นนี้นะฮะอากาศดูมีลมพัดอ่อนๆนะฮะรถวิ่งกันขวักขวายเยอะแยะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังดูจะคึกคักทีเดียวสำหรับเย็นมันพูดวันนี้บอยจอร์จและคาร์จะขับ It's a miracle Miss Me Blind

เพลงนี้เป็นเวอร์ชั่นรีมิกซ์นะครับคือรวม2เพลงไว้ด้วยกันคือ It's a Miracle และ Miss Me Blindเป็นเพลงสนุกสนุกแล้วก็จังหวะดีมากทีเดียวของขาเจ้าขับนะฮะบอยจอร์จ

ล่าสุดคุณผู้ฟังส่งรูปมานะฮะคุณเจษฎาพันธ์หรือเปล่าครับบอกว่ามีรถนะฮะรถร่วมบขส.เสียอยู่กลางยูเทิร์นที่จะเลี้ยวกลับไปลำปางตรงหน้าแยกสารเด็กเนี่ยนะฮะทำให้รถที่จะเลี้ยวขวายูเทิร์นกลับไปลำปางนี่คงจะต้องตรงไปแล้วค่อยไปยูเทิร์นตรงเทพปัญญาแล้วลอดสะพานกลับมานะฮะเพราะตอนนี้หรือไม่ก็ต้องไปชันทรายเพราะว่ารถติดนะครับเลี้ยวขวาไม่ได้มีรถบัสบขส.เสียอยู่ตรงโค้งพอดีเลย

0: ลมอนทรีนะครับจากมะนาวเคยซื้อลูกละ5บาท4บาทตอนหลังนี่ผมปลูกเองแล้วนะฮะซื้อกิ่งตอนมาก็ตอนนี้ไม่ต้องซื้อแล้ว เหลือด้วยนะฮะคุณผู้ฟัง
1: Unter sieben Klassen Globen.

35 for a white guy ของ The Offspring นะฮะและเดี๋ยวสักครู่ก็จะ 18 นาฬิกาเคารพธงชาติแล้วก็ดูแลเรื่องฟ้าฝนให้ดีนะครับเส้นทางไหนที่เสี่ยงก็เลี่ยงใช้เส้นทางอื่นนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนผมทุกการลาคุณฟังเลยนะครับค่ำวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับเดินทางถึงที่หมายโดยสุขภาพพรุ่งนี้เจอกันใหม่ค่ำวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ

0: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
1: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ6โมงเย็นถึง2ทุ่ม2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กักและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
0: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาถึง20นาฬิกาทาง MCOT News FM 100.5 ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟังGood Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning ASEAN 7โมงถึง 7โมงครึ่งกับนายวัวอัดพบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
0: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่มถึง4ทุ่ม MCOT News FM 100.5 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: จุด8นาฬิกา3นาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญชลีพรครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ไพศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
4: ก็พบกันเย็นวันพุธนะครับ20พฤษภาคมไม่ทันไรก็จะหมดเดือนพฤษภาคมแล้วนะครับเดือนหน้าร
5: ู้สึกใจหายรู้สึกใจหายหรอคะ
4: แม่คงรู้สึกว่าอายุมากนะฮะเวลามันไปเร็วมากผิดกับตอน40-50ปีที่แล้วรู้สึกเวลามันเดินช้าเหลือเกิน
5: ค่ะ
4: อยากจะให้เร็วไม่ค่อยเร็ว

0: ตอนนี้อยากจะให้มันช้าหน่อยไม่ค่อยช้าไปพบแคบพบแคบหมดวันละครับ
1: ตอนเรียนหนังสือก็อยากจะจบให้เร็วจะได้หาตังค์ได้พอเริ่มทำงานก็อยากประสบความสำเร็จเร็วๆใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: วันนี้
0: World Bank เขามีบทวิเคราะห์ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าไทยเนี่ยติดกลุ่มคนเนี่ยทักษะสูงแต่โอกาสต่ำ
1: ในการทำงาน
0: พร้อมทำงานแต่งานรองรับไม่มีนะฮะธนาคารโลกได้จัดให้ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่แรงงานเนี่ยจัดว่า มีทักษะสูงแต่โอกาสในการทำงานมีน้อยแล้วก็บอกว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกกำลังเผชิญวิกฤตขาดแคลนงานไม่ใช่ขาดแคลนแรงงานนะขาดแคลนงานเนื่องจากตำแหน่งงานใหม่ไม่เพียงพอต่อจำนวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้เข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ในงานที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรมากขึ้นดังนั้นปัญหาหลักของไทยจึงไม่ใช่การขาดทักษะแต่เป็นการขาดแคลนตำแหน่งงานที่ดีเพื่อรองรับความสามารถของคนในประเทศ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันนี้เป็นการ
1: พูดนะคะของนายฮาบิบนัสเซอร์ค่ะเป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกโดยเขามีการกล่าวในหัวข้อ A sharp data driven shaving off the 210 million job gap นะคะบอกว่าวันนี้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญด้านแรงงานโดยอีก10ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีประชากรวัยทำงานอายุ15ถึง65ปีถึง320ล้านคนในอีก10ปีข้างหน้าในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกจะมีคนอายุ15ถึง65คือยังไม่ใช่วัยเกษียณถึง320ล้านคนแต่จะมีตำแหน่งงานรองรับเพียง110ล้านตำแหน่งเท่านั้นซึ่งสะท้อนถึงวิกฤตการขาดแคลนงานนะไม่ใช่แรงงานขาดแคลนงานในอนาคตค่ะสภาวะนี้ยังถูกซ้ำเติมด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19ซึ่งเป็นผลมาจากภาระหนี้สินที่สูงขึ้นและการลงทุนที่ลดลงส่งผลให้การขยายตัวของงานที่ดีเป็นไปอย่างล่าช้าแล้วแรงงานส่วนใหญ่ที่ย้ายออกจากภาคเกษตรกรรมก็มาเข้าสู่ภาคบริการใช้ทักษะต่ำในเมืองซึ่งเป็นงานได้ค่าตอบแทนน้อยมีมูลค่าเพิ่มต่ำและยังมาเจอ AI เข้าไปอีกระบบอัตโนมัติได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงลักษณะของงานอย่างมีนัยสำคัญแทนที่แรงงานมนุษย์ที่มีลักษณะเป็นกิจวัตรอะไรที่ทำเป็นรูทีนAI มันเรียนแล้วก็ทำได้เลยกลุ่มงานที่ตกเป็นเป้าหมายหลักประกอบด้วยพนักงานในสายการผลิตหรือโรงงานหุ่นยนต์แทนได้ค่ะจับนู่นใส่นี่เลี้ยงนั่นปิดป้องปิดใต้หุ่นยนต์ทำแทนหมดแล้วทุกวันนี้นะคะอะไรอีกงานที่ใช้ความคิดที่เป็นระบบเช่นอะไรแม่น่าตกใจมากพนักงานธนาคารค่ะตู้อัตโนมัติจะแทนที่พนักงานธนาคารทุกวันนี้ก็แทนที่ไปแล้วที่เราเห็นปิดสาขากันเป็นว่าเล่นประกาศขายตึกด้วยตรงไหนทำเลดีขายหมดเลยแม้กระทั่งนักวิเคราะห์การเงินและนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยพี่ไพศาลเรียนอ่านข่าวนี้เรียนก็ขับรถกลับบ้านเรียนก็นั่งคิดถ้าเกิดว่า AI มันแทนที่นักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ได้เรียนกำลังอยากจะถามว่าแล้วคณะเศรษฐศาสตร์ทั้งหมดในโลกนี้ทั้งในประเทศไทยทั้งท็อปยูทั้ง Ivy League Business School ทั้งหลายอ่ะมีคำตอบตรงนี้ไหมว่ารูปแบบการเรียนหรือว่าการดีไซน์การโปรแกรมการเรียนทุกวันนี้มันเอาชนะ AI ได้ยังไงถ้าเกิดมีการวิเคราะห์ว่านักเศรษฐศาสตร์นักวิเคราะห์ทางการเงินจะถูกแทนที่ด้วย AI Business School ช่วยตอบหน่อยว่าการอยู่ได้ของ Business School ทั่วโลกจะอยู่ยังไงไม่ต้องเรียนใช้ AI หรือต้องเรียนอะไรที่มันดี AIหรือเรียนคู่กันเรียนยังหาคำตอบไม่ได้นะคะแต่ค่อนข้างตกใจตรงนี้แม้กระทั่ง

0: แฟนรายการเราเนี่ยที่เป็นนักกฎหมายอยู่บริษัทลอว์เฟิร์มต่างชาติดิฉันก็ถามเขาตรงๆก็บอกเดี๋ยวนี้ร่างสัญญาเนี่ย AI ทำหมดแล้วค่ะ
1: ใช่
0: แค่ตรวจ
1: บัญชงบัญชีอะไรต่างๆนี่ก็ใช้ AI หมดแล้ว
0: สัญญานี่ก็ใช้ AI แล้วก็ตรวจคำเฉยๆออกไปเท่านั้นเองข้อมูลระบุว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกแล้วก็แปซิฟิกที่เราอยู่เนี่ยมีแรงงานหลายล้านคนที่ต้องสูญเสียงานไปแล้วจากการเข้ามาของระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะในประเทศที่มีการผลิตเข้มข้นอย่างเวียดนามค่ะโรงงานต่างๆที่เราเคยบอกว่าค่าแรงเขาถูกกว่าเราเนี่ยหุ่นยนต์ก็ไปแทนหมดแล้วนะคะแล้วก็ท่ามกลางการเลิกจ้างในรูปแบบเดิมยังมีกลุ่มคนที่รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือคนที่มีการพัฒนาทักษะและขีดความสามารถให้เข้าทันเทคโนโลยีเนื่องจาก AI จะช่วยสร้างงานและกิจกรรมใหม่ๆที่ต้องการทักษะสูงขึ้นแล้วก็ World Bank บอกว่าไทยเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานเมื่อก่อนเราจะพูดว่าแรงงานเราแบบว่าเราขาด
1: ทักษะ
0: แรงงานปรากฏวันนี้ World Bank บอกว่าแรงงานของเราอยู่ในระดับดีแต่ปัญหาคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจที่ยังมีไม่เพียงพอแล้วก็คุณฮาบิบเรียนย้ำอีกทีดีก็แล้วกันว่าที่อ่านทั้งหมดใครพูด
1: ฮาบิบ
0: นัสเซอร์เป็นผู้จัดการแผนกด้านความมั่นคงประจำกลุ่มธนาคารโลกบอกว่าอย่างนี้ค่ะสำหรับไทยก็คือ World Bank ระบุว่าเรามีข้อได้เปรียบในเรื่องขีดความสามารถของแรงงานที่อยู่ในระดับดีแต่ปัญหาหลักคือโอกาสในเชิงเศรษฐกิจคือ GDP เราต่ำเมื่อต่ำมันก็ไม่มีใครการขยายงานที่จะรับคนเข้าไปและความท้าทายก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการเสริมสร้างทักษะแรงงานและการเปิดโอกาสใหม่ๆเพื่อให้ผู้ที่สูญเสียงานเดิมสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่งานตำแหน่งใหม่ที่สร้างที่เทคโนโลยีสร้างขึ้นได้อย่างเท่าเทียมเรียนคิดว่าเมื่อก่อนเราบอกว่าเด็กของเราเนี่ยไม่เรียนในสาขาที่ตลาดต้องการไม่เรียนสายสเต็มไม่เรียนสายวิทยาศาสตร์แต่ทุกวันนี้เราจะพบว่าอย่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะคะพี่ไพศาลเราเปลี่ยนผ่านจากมหาวิทยาลัยด้านสังคมมาตั้งแต่ปี2529ที่เปิดศูนย์รังสิตครั้งแรกมีคณะแพทย์มีแพทย์อินเตอร์พยาบาลอินเตอร์มีสาขาปัดจนคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษที่เรียนเป็น International Program เนี่ยแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ภาคภาษาอังกฤษแห่งแรกในประเทศไทยก็ที่ธรรมศาสตร์วิศวะอินเตอร์โปรแกรมที่แรกก็ในที่ธรรมศาสตร์ค่ะสถาบันสิรินธรเนี่ยเราผลิตบุคลากรที่มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นตรงความต้องการในตลาดมากขึ้นและเป็นการศึกษาในระบบอินเตอร์อ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ปิดขอบเขตทางด้านภาษาเมื่อก่อนเราจะบอกคนไทยเราแบบเรื่องภาษาเดี๋ยวนี้นะคะเด็กเรียนอินเตอร์เป็นเยอะแยะมากแล้วเราสามารถเข้าเรียนโปรแกรมอินเตอร์ในมหาวิทยาลัยได้ในราคาที่หยิบจับได้ด้วยค่ะพี่ไพศาลไม่ได้แพงเท่าต่างประเทศเลยแต่เศรษฐกิจเรามันไม่ขยายพอที่จะรองรับเด็กของเราค่ะปัญหาคือตรงนั้น
1: ครับ
0: ลองนึกดูว่าเราไม่มีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น Southern Seaboard ไม่มีเด็กภาคใต้เรียนสาย STEM สายวิทยาศาสตร์ไม่มีงานทำค่ะพูดซ้ำๆอีกรอบอันนั้นชัดที่สุด
1: นี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคือเดิมเนี่ยปัญหาอันเก่าที่เรายังคิดว่าก็ยังอยู่นะก็คือเด็กเรียนมาแล้วไม่ตรงกับงานที่มีอยู่อันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่แต่เรียนมาเนี่ยแล้วก็มีทักษะควรจะต้องมีงานแต่ปรากฏว่างานก็ไม่มีอยู่เช่นกันอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก็เกิดขึ้นด้วยนะในมุมมองของ
0: แล้วก็มีความรุนแรงใน
1: เจ้าหน้าที่ World Bank ท่านนี
0: ้ค่ะแล้วก็มีความรุนแรงในบางภูมิภาคสำหรับประเทศไทยที่หนักมากคือภาคใต้ค่ะภาคใต้ไม่มีการรองรับสายวิทยาศาสตร์มีงานรองรับสายบริการ
1: ก็มี
0: ถ้าเรา
1: ประเด็นที่
0: เ
1: ป็นเ
0: ร
1: ื่องเฉพาะ
0: เที่ยวถ้าเราไปเที่ยวไปพักโรงแรมจะ5ดาว7ดาวอะไรก็แล้วแต่เราจะมีโอกาสเจอคนที่หนูเกิดที่นี่ค่ะหนูอยู่ที่นี่ค่ะสามารถทำงานแบบน่าชื่นแบบมีความสุขมากในโรงแรมระดับนั้นแต่ว่าถ้าคุณเรียนสายวิทยาศาสตร์เข้มข้นมานะพี่ไพศาลนอกจากเป็นหมออะไรทางอื่นแทบไม่มีงานทำ
1: อุตสาหกรรม

0: ภาคการผลิตแทบจะ
1: ไม่มี
0: อะไรมากมายนะ
1: ไม่มีเลยไม่ใช่คำว่าไม่มีเลยค่ะไม่มีมาหลายสิบปีแล้วด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
2: ช่วงหน้า
1: คุณโชคดีค่ะ
0: มาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
3: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
4: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
5: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมคัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
4: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
5: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
6: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
7: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: นะครับมาคุยกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: ค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่แต่ประเทศไทยแล้วนะคะที่สถานการณ์แบบว่าไม่มีงานให้คน
0: เขาดูทั้งภูมิภาคเขาดูทั้งภูมิภาคเขาบอกเป็นปัญหาเดียวกันของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
1: ดีไม่ดีทั้งโลกได้ซ้ำไป
0: และแปซิฟิก
1: ทั้งโลกก็หางานยากเท่านั้นแหละพี่แต่ว่าถ้าเอาตัวเลข320แล้วมีงาน110ล้านเนี่ยมันชัดเจนเขาเวลาเขาพูดถึงเราเขาลงตัวเลขได้เพราะอะไรไหมคะที่อย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทเมตาแพลตฟอร์มได้เริ่มส่งอีเมลแจ้งการปลดพนักงานทั่วโลก 8,000 คนแล้วเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะ
0: Facebook เนี่ยนะ
1: Meta แพลตฟอร์มค่ะโดยเริ่มจากพนักงานในสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของบริษัทในเอเชียเวลาที่เราพูดก็คือMeta เลือกสิงคโปร์ Meta เลือกสิงคโปร์คนไทยก็เยอะเลยค่ะไปทำงานที่นั่นไปทำ Meta ที่สิงคโปร์เพราะว่าเซ็นเตอร์อยู่ที่นั่นเมื่อตอน4:00เริ่มต้นจาก4:00เลยนะที่สิงคโปร์โดนก่อนส่วนพนักงานในยุโรปและสหรัฐคาดว่าจะได้รับแจ้งในเช้าของเขาตามเวลาเขตของตนเช่นเดียวกันค่ะการส่งพนักงานครั้งใหญ
0: ่
1: เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่เมตาเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ในปัญญาประดิษฐ์ลดพวกนี้ค่ะพวกนี้ที่โดนเนี่ยค่ะก็เป็นระดับวิศวกรนะคะตามตัวเลขที่บอกแล้วก็เขาสนับสนุนให้วิศวกรเขาจะพยายามผลิตยกระดับขึ้นไปอีกอ่ะเอาเงินที่เลิกจ้างคน 8,000 คนเนี่ยไปจ่ายให้คนอีกระดับหนึ่งแล้วคิดอะไรที่มันลึกเข้าไปอีกโดยไม่ต้องใช้คนจำนวนมากก็การปลดครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนการปรับโครงสร้างที่ Meta เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและเดินหน้าลงทุนครั้งใหญ่ใน AI ค่ะและยังไม่ได้จบแค่นี้ด้วยจะปลดเพิ่มอีกในช่วงปลายปีนี้ค่ะ
0: ก็
1: เหนื่อยกันหมดแล้วค่ะทั้งโลก
0: ผมก็ค่อนข้างประหลาดใจนะเพราะว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตใช่ไหมอย่างทำไมมันถึงวาระที่จะต้องปลดคนเร็วจังเลย
1: เขาจะเอาเงินไปลงทุนโดยใช้คนน้อย
0: ก็แสดงว่ามันต้องมีการปรับเปลี่ยนในเชิงยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมเขาอะนะ
1: ค
0: ือลดจำนวนคน
1: แต่เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น
0: หันไปใช้คนที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นเรื่อยๆไอ้งานที่ถูกแทนโดยคนที่ปลดออกไปเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เรื่องปัญญาประดิษฐ์มันคงจะแทนไปได้หมดแล้วล่ะ

0: ราะว่ามันไม่ใช่เป็นเหตุผลในเรื่องของว่าธุรกิจเขามันถดถอยลงหรือว่าแย่ลงนะใช่ไหมฮะธุรกิจเขายังไปได้ดียังก้าวหน้าอยู่
1: เขาเปลี่ยนรูปแบบเท่านั้นเองค่ะใช้คนให้น้อยลงแล้วก็เอาเงินเหล่านี้ไปลงทุน
0: ไปจ้างผู้หัวกะทิที่เก่งมากๆจริงๆมาแทนประเภทที่กลางๆเก่งระดับกลางๆมากๆทั้งหลายที่ว่าจ้างกันอยู่ในปัจจุบัน
1: อย่างนั้นก็ได้ค่ะเพราะว่าดีนก็
0: เพราะคนไปอยู่ในคนไปอยู่เป็นวิศวกรอะไรพวกนี้นะจบวิศวกรคอมวิศวะคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็ไม่ใช่ว่าก็ถือว่าเลือกสาขาที่ค่อนข้างจะก้าวหน้ามากเลยนะก็ยังได้รับผลกระทบอยู
1: ่แต่ว่ามันก็มีระดับที่มันต่างชั้นกันเยอะนะพี่อาจารย์นะเด็กๆไทยบางคนที่ฉันไปสัมมนาแล้วก็ได้ยินไปฟังอ่ะเวลาที่เด็กไทยเขาไปเรียนเลิศๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าระดับจบปริญญาเอกจากท็อปยูในอเมริกาทางด้านเนี้ยอยู่ได้ซื้อตัวกันไม่หยุดไม่หย่อนเขาคงลงทุนกับคนกลุ่มนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: มาดูเรื่องการเมืองมีความหลงเรื่องคุณสุชาติชมกลิ่นนะฮะวันนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะว่าคุณสุชาติเนี่ยไปให้สัมภาษณ์พิเศษมติชนออนไลน์มติชนเขาก็ถามว่าเมื่อวานเนี้ยมีอะไรเลย
1: มติชนเป็นสังกัดเก่าของคุณนอกเขาค่ะนอกไปอยู่
0: ที
1: ่น
0: อก
1: น่าจะหลายสิบปี
0: ชื่อจริงก็ชื่อคุณวิษณุนุ่นทองอะนะ
1: เราจะคุ้นเลยพอวิษณุนุ่นทองเราจะคุ้นค่ะ
0: คุณสุชาติก็บอกไม่มีอะไรแล้วขอโทษแล้วจบแล้วผมทำกริยาไม่ดีเสียมารยาทคิดได้และเป็นลูกผู้ชายพอก็ไปขอโทษกันถามว่าแล้วตัดสินใจเองหรือว่ามีใครสั่งขอโทษเองครับไม่มีใครบอกเรื่องนี้ไม่มีใครรู้นายกก็ไม่รู้ประชุมครม.เขาห้ามใช้โทรศัพท์ผมก็คิดได้เองก็ลงมาขอโทษพี่เขาบอกว่าผมเสียใจที่เสียมารยาทไปชั่ววูบจังหวะหนึ่งจริงๆแล้วที่อุทานออกมาแบบนั้นเนี่ยก็เพื่อจะบอกว่าถ้ารู้จักผมก็เป็นคนแบบนี้แหละจะให้พูดจาเป็นลิเกมันก็ไม่ใช่คนอย่างผมแต่สิ่งที่พี่เขาแนะนำผมก็ยอมรับและน้อมรับคำแนะนำนะมันเป็นการสื่อสารกันคนละแนวผู้สื่อข่าวก็ถามว่ายอมรับว่าเป็นคนใจร้อนหรือเปล่าคุณสุชาติบอกว่าใจร้อนแต่จริงใจใจร้อนแต่จริงใจกับใจเย็นแต่ปิดบังจะเอาอะไรล่ะผมพูดจาผงผางโวยวายจะให้มาเนิบนาบจะไปทันมาเฟียได้อย่างไรไม่ได้ว่าใครแต่เปรียบเทียบให้ฟังสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นผมคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราอยู่กับเราทุกวันแล้ววันหนึ่งมีคนมาบอกลูกเราเกเรติดยาบ้าจะให้คนอื่นลงโทษหรือเราต้องไปหาสาเหตุก่อนแล้วค่อยมาลงโทษเองผมมั่นใจว่าอธิบดีทั้งหมดที่ผมตั้งมาเป็นคนยังไงยิ่งกรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นนักวิชาการไม่ใช่หน่วยงานอนุมัติอนุญาตผมยิ่งมั่นใจแต่อีกทีหนึ่งก็ลืมไปว่าพวก C7 C8 C9 นั้นผมไม่ได้ตั้งไม่รู้จักไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใคร
1: แม่อธิบดีเป็นคนตั้งป่ะคะพวก47 48อะไรเงี้ยอธิบดีเป็นคนตั้งป่ะ
0: ปลัดตั้ง
1: อธิบดีไม่ได้เป็นคนนั้นปลัดเพิ่งมาเมื่อปี68นี่เองค่ะปลัดผู้หญิงอ่ะ
0: ก็รู้สึกเขาจะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บกันอยู่ใช่ไหมเป็นผู้หญิงใช่ไหม
1: ก็มีปลัดก่อนหน้านั้นที่อายุแค่43
0: ที่ว่าเป็นนักกฎหมายใช่ไหม
1: ทางกฎหมายเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายเก่งเลยปลัดอะไรอ่ะอยู่ได้แค่3 เดือนแล้วก็ในสมัยคุณอุ๊งอิ๊งถูกต้องละแล้วพอคุณอนุทินเขาก็มาเปลี่ยนปีพฤศจิกาปี68
0: ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน
1: ปลัดเก่าอยู่ได้3 เดือนแล้วก็มาปลัดใหม่
0: พานุเดชนะใช่ไหมนามสกุลพานุเดช
1: ภูริเดช
0: ภูริเดชภูริเดช
1: ค่ะ
0: นามสกุลดังนะ
1: ค่ะ
0: ไม่รู้ผมก็ไม่รู้นิสัยทุกคนผมไม่คิดจะไปปกป้องใครไม่งั้นคงไม่ตั้งกรรมการสอบและเอาคนที่ทุจริตออกไปตั้งเยอะตั้งแยะหรอกผมอยู่ตรงนี้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วนอกจากทำงานให้ประเทศถามว่ารู้สึกอย่างไรกับข่าวที่ตัวเองรู้สึกอย่างไรกับตัวกับข่าวตัวเองที่ออกไปและเป็นกระแสอยู่ในสังคมเวลานี้มาข่าวก็พูดเลี่ยงๆเดี๋ยวไปที่รู้กันนะว่าก็โดนทัวร์ลงหนักคุณสุชาติคุณสุชาติก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไรทำผิดทำพลาดก็ขอโทษผมไม่ได้เล่นละครขอโทษด้วยความจริงใจส่วนใครจะคิดอะไรไปห้ามไม่ได้รู้ว่าตัวเองเป็นอย่างไรแล้วก็ทำงานก็พอแล้วยังกล่าวทิ้งท้ายว่าตอนนี้ได้สั่งการทางปลัดพศไปแล้วว่าให้ปรับปรุงเรื่องคำสั่งตรวจสอบตรวจรับและใบอนุญาตต่างๆรวมทั้งใครที่มีเรื่องร้องเรียนอะไรก็ให้ร้องเรียนได้โดยตรงที่สำนักงานปลัดหรือสำนักนายกจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ร้องให้สัมภาษณ์ล่าสุดวันนี้นะครับ
1: ค่ะเราคงหยิบตรงนี้ทีหยิบตรงนี้ทีแล้วมาบอกว่านี่คือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่เรียนฟังมามันไม่มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องใหม่เลยนะคะพี่เมย์ชาตั้งกรรมการตั้งกรรมการขึ้นมาร้องเรียนดูดินันวันนี้เขาก็ประชุมร่วมกับกกร.ใช่ไหมคะพี่พจน์นะคะพี่พจน์ของคุณสุชาติเขาก็ไปประชุมด้วยนะคะ
0: คนกันเองเนี่ยนะคนกันเองทั้งนั้น
1: พี่พจน์พวกกัน
0: พวกกันเองทั้งนั้น
1: พวกกัน
0: ไม่มีอะไรพวกกัน
1: เขาก็พวกกันจริงๆนะพี่ไพศาล
0: ไอ้ฉันก็ครบไอ้ฉัน
1: พวกกันอย่างที่แบบไม่น่าเลยอ่ะไม่มีอะไรพวกกันปรากฏว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์แกเป็นอะไรนะคะตำแหน่ง
0: อนุ
1: เป็นประธานหอการค้าเหรอคะ
0: เป็นประธานหอการค้า
1: เป็นประธานหอการค้าไทยเนี่ยมันมีคำสั่งของคณะกรรมการประกันสังคมเมื่อปี65เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการลงทุนสินทรัพย์นอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็ปรากฏว่าคุณพจน์อารามวัฒนานนท์เนี่ยเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างเข้าไปนั่งเป็นอนุกรรมการพิจารณาเรื่องการลงทุนเป็นที่ปรึกษาการลงทุนนอกตลาดของกองทุนประกันสังคมแล้วก็คณะกรรมการชุดเนี้ยก็เป็นคณะกรรมการที่ให้ความเห็นในเรื่องให้ซื้อตึกสกายไนน์ผิดหรือเปล่าคะที่เรียนพูดผิดป่ะกลัวพูดผิดกัน
0: ก็ข้อมูลก็เป็นอย่างนั้นอ่ะก็มันก็ต้องการซื้อตึกก็ต้องผ่านอนุชุดนี้อ่ะแล้วก็คุณพจน์ก็ไปนั่งอยู่ในคณะอนุชุดนี้อยู
1: ่ถ้าเรียนพูดอะไรผิดพี่พิสารต้องท้วงหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ผิดเนี่ยไปด้วยกันเลยนะคะ
0: คราวนี้รัฐมนตรีก็เป็นผู้แต่งตั้งก็เป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเนี่ยก็ซื้อไปก
1: ็มันไม่ได้ผิดเนี่ยฮะ
0: ก็กำลังสอบกันอยู่สอบเขาก็สอบใครเลขาใช่ไหมซึ่งตอนนั้นอ่ะตอนที่สอบนะเป็นท่านเป็นปลัดก็ให้พ้นจากปลัดนะให้พ้นจากปลัดไปแล้วก็ตั้งกรรมการสอบแต่ก็ทราบว่าจนถึงขนาดนี้ยังน่าจะยังหากรรมประธานสอบไม่ได้นะไม่มี41ด้วยกันคนไหนที่จะรับมาเป็นประธานสอบเรื่องก็ยังคาราคาซังอยู่ยังไม่มีความคืบหน้าหรอก
1: ตึกก็ไม่มีคนเช่า
0: ก็
1: มีข้อดี
0: เดี๋ยวคนประกอบการมันออกมาอะไรมาในท้ายที่สุดแล้วมันก็คงจะ
1: ฟ้อง
0: ก็คงจะมีเรื่องที่ทางที่ใช่สำนักงานประกันสังคมยังไงก็คือถ้ามันขาดทุนมันอะไรต่างๆก็ต้องแสดงตัวเลขออกมาครับ
1: ค่ะข้อดีก็คือว่าตึกอันเนี้ยมันอุจาตาก่อนหน้านี้อุจาตามากข้อดีก็คือมันมีในทุนไปรีโนเวทแล้วก็ขายต่อได้มันก็ทำให้ทัศนะอุจาดเนี่ยมันหายไปในกลางเมืองก็เท่านั้นเองค่ะคือถ้าไม่มีในทุนไปซื้อตึกนี้แล้วบิดมารีโนเวทแล้วขายให้มาตกแต่งใหม่แล้วก็ขายให้ประกันสังคมอ่ะตึกเนี้ยมันก็จะเป็นทิวทัศน์ที่อุจาดตาของกทม ข้อดีก็คือตรงเนี้ยมันลบภาพ
0: ไปก็ตามเรื่องราวก็ผู้ที่ซื้อแล้วก็มารีโนเวท

0: มาเลยทางโลก
1: สายต่อไปก่อนที่จะมาอีกมือสองมือแล้วมาถึง
2: มือแรกอะใครซื้อคะอมรินทร์เวทอะค่ะ
1: ผมไม่ทราบว่ามือแรกมือสองมือสามอะไรแต่ว่าที่เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอยู่เนี่ยเขาเคยซื้อมารีโนเวทอยู่แต่ได้ขายไปเขาไม่ได้ขายตรงไปให้กับกองทุนประกันสังคมนะเข้าใจว่าเขาขายไปเนี่ยมีอะไรไม่รู้มาขั้น
2: มีคนมารับก่อน
1: มีขั้นมีขั้นเขาอันหนึ่งแล้วคนที่มารับตรงเขานั่นเอาไปขายให้กับกองทุนประกันสังคม
2: ก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าถ้าเขาขายตรงเลยแล้ว
1: ขายตรง
2: นักการเมืองแล้วเขาเป็นลูกนักการเมืองแล้วตอนหลังเขาก็มาเป็นนักการเมืองถ้าเขาขายตรงเลยอ
1: ่
2: ะมันจะถูกคน
1: มาเป็น
2: คนที่คิดไม่ถูกคิดไม่ดีอ่ะหาว่าเขาอ่ะแบบมีนอกมีในอะไรใช่ไหมคะเพราะตัวเองก็เป็นลูกนักการเมืองเนี่ยก็เลยบริสุทธิ์นะคะขายให้คนอื่นไปก่อน
1: เขาก็จริงๆตอนนั้นเขาก็กะทำธุรกิจนะเขาเป็นนักพัฒนาสังหาริมทรัพย์เนี่ยไม่คิดจะมาเล่นการเมืองอะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ลงสอสอไม่ได้อะไรเลย
2: แต่ส่วนใหญ่
1: คุณพ่อเขาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ติดคุณสมบัติติดคุณสมบัติด้วยนะติดคุณสมบัติ
2: ค่ะมีหลายคนนะ
1: ค
2: ะที่ในครอบครัวติดคุณสมบัติแล้ว
1: ก็
2: จำใจมาเล่นการเมืองอะ
1: ค่ะลูกหลานก็เลยต้องมาทำหน้าที่แทน
2: อย่างคุณสุดาวันอะไรเนี่ยเขาก็คุณนิกรก็ต้องมาเล่นการเมืองแทนใช่ไหมคะก็แบบไม่ได้ตั้งใจเยอะอยู่นะคะ
1: คุณนิกรเขาก็ความสัมพันธ์ก็งงๆอยู่ไม่รู้เป็นใครเกี่ยวโยงอะไรกันยังไง
2: ตั้งใจว่าจะแต่งงานกัน
1: เ
2: ขาเคยให้สัมภาษณ
1: ์
2: ใครหลายคนอยู่นะที่แบบว่าก็ไม่ได้อยากจะเล่นการ
1: แต่ยังไม่ได้เป็นเขยอะไรอย่างเป็นทางการใช่ไหม
2: ถ้าเป็นเขาก็ต้องจ่ายบัญชีทรัพย์สินด้วยกันสิคะถ้าไม่จ่ายบัญชีทรัพย์สินด้วยกันก็แสดงว่าไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันค่ะ
1: ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าอยู่กินกันไม่จดทะเบียนก็ต้องแจ้งต้องชี้แจง
2: ใช่ค่ะวัดกันที่ว่าแจ้งบัญชีทรัพย์สินด้วยกันหรือเปล่า
1: อ๋อแสดงว่ายังแค่จีจีเป็นอยู
2: ่ค่ะ
1: โอเคอ้าวเดี๋ยวพักกันอีกรอบครับ
2: ค่ะ
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับเอาละครับมาคุยต่อนะครับ
2: ก็เรื่องของคุณสุชาติ
1: คุณพศเนี่ยนะรู้สึกผมก็เขาเคยเป็นคอมเมนเตอร์รายการที่ผมจัดอยู่ก็เป็นคอมเมนเตอร์ประจำนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการขนส่งสินค้าทางทะเล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เกี่ยวกับพวกธุรกิจเดินเรือการส่งสินค้าทางเรืออะไรทั้งหลายเนี่ยเคยรู้สึกเคยเป็นนายกสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางทะเลด้วยนะรู้สึกคุณพศ
2: ค่ะ
1: เติบโตมาทางสายเนี้ย
2: ค่ะประเด็นที่วันนี้ที่ทั้งอธิบดีหรือว่าท่านปลัดกระทรวงทรัพย์เนี่ยบอกว่าก็รอข้อมูลรายละเอียดจากทางกกร.อยู่นะไอ้ที่กล่าวหาว่าเขาเนี่ยรับเงินมากที่สุดอะมากกว่าเพื่อนเบอร์สอง 2,000 บาทต่อครั้งนี่รับประมาณแสนกับ2,000คนอื่นเขารับแค่แสนเดียวอะไรเงี้ยทำไมคนรับแสนหนึ่งไม่เดือดร้อนไอ้คนรับมากแค่2,000ทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยอะพี่ไพศาลไอ้รับแสนหนึ่งอะ3-4หน่วยงานเลยนะเนี่ยรับมากกับเบอร์สองแค่2,000เองทำไมต้องเดือดร้อนเบอร์นี้ด้วยก็ให้เบอร์สองเดือดร้อนบ้างไม่ได้หรอคะ
1: ก็แล้วแต่
2: เบอร์สองก็รับแสนหนึ่งเหมือน

0: กันนะ
1: แล้วแต่อธิบดีแต่ละกรม
0: เบอร์สองก็รับแสนหนึ่งเหมือนกันรับมากก็แค่ 2,000 เดือดร้อนเลยนักไหนไม่เข้าใจ
1: ยังไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรมากเลย
0: ไม่ต้องก็ได้คนอื่นเขาก็รับแสนเขายังไม่เห็นต้องเล่นเบอร์นี้เลยคุณพจน์เนี่ยพูดถึงก็เอาหลักฐานมาดิคุณสุชาติก็ยังพูดอธิบดีก็พูดปลัดก็พูดผมรออยู่นะพวกนี้คือเดดไลน์แต่แบบยังไม่ได้คิดถึงขนาดที่จะฟ้องปรากฏประเด็นสำคัญวันนี้คุณพจน์พูดว่าอย่างนี้ค่ะแบบสอบถามทั้งหมดนักข่าวไปถามว่าข้อมูลที่จะส่งให้เนี่ยจะเป็นหลักฐานที่สามารถดำเนินการเอาผิดหน่วยงานไหนได้หรือไม่แล้วก็คืออาจารย์ธนวัฒน์เนี่ยก็บัดวันนี้มาประชุมกับนายกก็บอกว่าข้อมูลเนี่ยที่ทางกรมควบคุมมลพิษบอกยังไม่ได้รับนะคะนายพจน์ก็เลยบอกว่าสักครู่ได้มีการหารือกันแล้วการธนวัฒน์ก็บอกผมจะส่งข้อมูลให้วันที่22พฤษภาคมนี้ก็คือวันศุกร์ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วจะส่งข้อมูลวันที่22พฤษภาคมนี้ซึ่งร่างไว้ครบทั้งหมดแล้วนักข่าวถามว่าไอ้ข้อมูลที่อาจารย์ว่าเนี่ยจะไปเป็นหลักฐานในการฟ้องได้หรือไม่คุณพจน์อารามวัฒนานนท์ย้อนถามว่าเอาผิดใครล่ะเมื่อสักครู่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงทรัพย์ว่าแบบสอบถามทั้งหมดเนี่ยทำสอดคล้องกับธนาคารโลกและองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ
1: OECD
0: OECD ซ
1: ึ่
0: งเป็นแบบสอบถามว่ามีความทุจริตหรือไม่ไม่ได้เจาะเลือกเอาผิดใครย้ำว่าข้อมูลนี้เพื่อให้เห็นว่ามีปัญหาการทุจริตแต่เป็นเรื่องของอดีตที่ต้องเดินหน้าต่อไปดิฉันก็คิดว่าเขาส่งให้ก็ดีนะฮะซึ่งถือว่าพี่สารเวลาที่มีโพลเรื่องนู้นเรื่องนี้ออกมาในประเทศไทยไม่ว่าจะนิด้าสวนดุสิตอะไรต่อมีอะไรทุกคนก็จะพูดคำพูดติดปากก็ตั้งแต่เกิดมาจนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยยังไม่เคยมีโพลที่ไหนมาถามสักครั้งนึงเลยเราก็พูดออกทีวีนะฮะออกรายการในประเทศไทยอ่ะเวลาที่โพลไม่ถูกใจเราก็จะพูดคำนี้เท่านั้นแหละตั้งแต่เกิดมาเนี่ยถูกหวยจะง่ายกว่าที่จะมีโพลมาสำรวจแล้วก็ไม่เคยมีใครที่ทวงถามหาแบบสอบถามและดิฉันก็ไม่เคยเห็นว่าหน่วยงานที่ทำโพลที่ไหนอะส่งรายละเอียดของการสำรวจความคิดเห็นให้กับคนที่ไม่พอใจผลการสำรวจด้วยนะ
1: ครับคือในขณะนี้ผมคิดว่า อธิบดีกรมที่เขาเดือดร้อนแล้วก็รัฐมนตรีอย่างคุณสุชาติที่เขาเต้นอะไรเงี้ยนะไปมองว่าไอ้การออกมาอย่างเนี้ยมันทำให้เสียชื่อแล้วอาจจะมีการฟ้องร้องอะไรกัน
0: เสียชื่อใครคะ
1: เสียชื่อกรมเขาเสียชื่อหน่วยงานอะไรเงี้ยนะผมว่าน่าจะมองปัญหาผิดนะเพราะว่าสิ่งที่ฝ่ายวิชาการเขาทำการสำรวจเนี่ยเขาทำตามแนวทางที่ OECD ซึ่งคุณกำลังจะสมัครเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาก็จะทำลักษณะคำถามกลุ่มตัวอย่างเนี่ยมันมาในแพทเทิร์นเดียวกันแล้วถ้าทำอย่างเนี้ยมันหมายถึงว่าเอาถ้าอย่างนั้นกกล.เราทำเองเนี่ยผลมันตอบมาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องว่าคุณจะต้องไปเอาผิดเอาถูกอะไรนะแต่นี่ก็คือสิ่งที่ OECD ก็จะบอกว่าปัญหาของคุณเนี่ยเรื่องทุจริตของคุณมันยังอย่างนี้อยู่นะเพราะนั้นการที่เราจะรับคุณเป็นสมาชิก OECD เนี่ยคงต้องรอให้คุณแก้ปัญหาคุณให้จบไปก่อนโจทย์มันอยู่ตรงนี้เพราะวันนี้นายกจึงต้องเชิญแล้วก็พูดคุยกันแล้วก็ประกาศถึงจุดยืนในพร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่จะต้องร่วมกันดูแก้ไขอะไรต่างๆว่าจะแก้ยังไงนะคือต้องไปคือมันไม่สามารถที่จะไปจับมือใครดมเป็นรูปธรรมได้หรอกเพราะว่าการสำรวจเนี่ยมันสำรวจมันไม่ได้เป็นการไปชี้เลยว่าหน่วยนั้นใครอะไรยังไงถูกไหมแต่มันบอกว่ามันมีพฤติกรรมที่ติดต่อแล้วผมยังต้องจ่ายสินบนอยู
0: ่แล้วก็คน400กว่าคนเนี่ยไม่ใช่ระดับวัดความรู้สึกคือที่ท่านนายกบอกว่าความเรื่องการทุจริตเนี่ยไปถามใครอ่ะใครก็บอกว่ามันมีการทุจริตทั้งนั้นแหละไอ้นั่นน่ะใช่ถามพี่ไพศาลถามดิฉันถามน้องคุมเครื่องถามทุกคนในประเทศไทยอ่ะ
1: ทุกคน
0: ก็จะตอบแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าเราไม่ได้เป็นเราพี่ไพศาลก็ไม่เคยจ่ายถูกไหมคะ
1: ดิฉัน
0: ก็ไม่เคยจ่ายแต่ว่าคนที่เขาไปถามเนี่ยมันเป็นโฟกัสกลุ่ม400คน

ป็นคนที่จ่ายเองค่ะประเด็นมันอยู่ตรงนั้นมันไม่ใช่ไปสอบถามคนที่ตอบคำถามด้วยความรู้สึกถ้าถามพี่ไพศาลถามดิฉันเป็นความรู้สึกเพราะเราก็ไม่เคยขอใบอนุญาตถูกไหมพี่ไพศาลเราจัดรายการเราแบบนี้เราไม่เคยต้องไปวิ่งเต้นอะไรตำรวจเองก็ไม่ต้องไปติ๊บให้เขาหรอกเขาไม่ต้องไปทำอะไรแบบนั้นมาอย่างไรก็อายเขาสักเปล่าๆไม่ต้องไป

0: คนจ่ายค่ะเขาไม่ได้วัดความรู้สึกเขาวัดข้อเท็จจริงมันเป็นโฟกัสกลุ่ม
1: แล้วเขาก็ไม่ได้ไปถามลึกว่าคุณจ่ายให้ใครอะไรยังไงเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเอาไปสู้กันในชั้นศาลหรือว่าเอาไปเตรียมฟ้องร้องกันใช่ไหมถามเขาถามด้วยคุณเคยจ่ายไหมผมเนี่ยต้องติดต่อหน่วยราชการหน่วยนี้อยู่ผมจ่ายโอเค
0: แล้วที่เขา
1: ถามเขาให้ข้อมูลแค่นั้นแหละครับ
0: ค่ะแล้วถามว่าใน400คนเขาไปถามเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าคนนี้ทำอุตสาหกรรมคนนี้ทำธุรกิจจริงคนนี้ต้องขอใบอนุญาตจริงคนนี้มีโรงงานจริงเขาถามคนที่อยู่ในข่ายที่ต้องจ่าย
1: ครับก็เนี่ยยิ่งเฉพาะหน้าเนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องรัฐบาลก็พยายามหาทางที่จะเข้าเป็นสมาชิกของ OECD นะมันก็อาจจะยังพอที่จะเด้งเชือกอะไรกันไปแต่นี้มันโหมันเจอลูกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงเลยโอกาสที่จะได้เป็นสมาชิก OECD เนี่ยมันจะมีผลที่เป็นอุปสรรคกวาดหนามได้เนี่ยอันนี้เป็นที่มาที่วันนี้นายกก็พยายามจะประชุมแล้วก็ขับเคลื่อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มันมีการแก้ไขครับ
0: เรียนเห็นอาจารย์ไปประชุมจาก DRI อะค่ะอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะวันนี้ก็ไปประชุมด้วยกับนายกนี่แหละอาจารย์สมเกียรติเสนอ4แนวทางให้รัฐบาลควรเร่งในการปรับปรุงความโปร่งใส1รัฐบาลควรเปิดชุดข้อมูลที่ช่วยต่อต้านคอร์รัปชันจำนวน25ชุดตามมาตรฐานของธนาคารโลกเห็นมั้ยมันมีมาตรฐานอยู่แล้วถ้าคุณจะโปร่งใสคุณต้องเปิดเผย25ชุดเนี้ยมาตรฐานธนาคารโลกเขาระบุไว้แล้วควรเปิดเผยชุดใดบ้างให้สาธารณชนได้รับทราบเปิด2รัฐบาลควรทำกิโยตินกฎหมายเพื่อทบทวนและยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคโดยเฉพาะขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการอนุมัติที่ไม่จำเป็นที่มันเปิดช่องทางให้เกิดดุลพินิจหรือทุจริตค่ะ3ควรนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในการจัดการโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐขนาดใหญ่ให้มีผู้สังเกตการจากภายนอกเข้าร่วมตรวจสอบมาตรการนี้เคยดำเนินการมาแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องในบางช่วงของรัฐบาลควรนำกลับไปใช้อย่างจริงจังและ4รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับนโยบายคุ้มครองประชาชนเพื่อให้เบาะแสโดยรัฐบาลควรวางแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐไม่ฟ้องร้องประชาชนที่แจ้งเบาะแสหากทุจริตหากข้าราชการหรือที่ปรึกษาเกิดความไม่พอใจส่วนตัวต้องดำเนินการฟ้องร้องในนามส่วนบุคคลไม่ใช่ใช้หน่วยงานหรือกรมไปฟ้องร้องนอกจากนี้ควรมีการปรับภาระการพิสูจน์ให้สูงขึ้นตามมาตรฐานของอังกฤษและสหรัฐเพื่อป้องกันไม่ให้มีการฟ้องร้องเพื่อปิดปากประชาชนได้โดยง่ายและอาจารย์สมเกียรติบอกว่าคุณสมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธาน TDI บอกว่าการดำเนินงานควรเน้นการป้องกันมากกว่าการปราบปรามเนื่องจากปริมาณการทุจริตมีจำนวนมากจนไม่สามารถจับกุมได้หมดแต่การป้องกันด้วยการเปิดเผยข้อมูลการใช้ข้อตกลงคุณธรรมแล้วก็กิโยตินกฎหมายจะแก้ปัญหาได้ดีกว่าเราต้องอาศัยความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐเอกชนและภาคสังคมต้องทำสำเร็จทั้ง4เรื่องถึงจะเข้าเป็นสมาชิกองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วคือ OECD นั่นแหละถ้าเราไม่แก้ปัญหาทุจริตเราเข้าไปเป็นสมาชิกไม่ได้เราก็จะเป็นประเทศอีกเกรดหนึ่งค่ะ
1: อ
0: ีกเกรดหนึ่งสำหรับการลงทุน
1: ครับ
0: แต่เขาไม่เห็นมีอะไรอย่างที่เรียนคิดเลยนะพี่ไพศาลอย่างบางทีอ่ะเขาก็บอกร้องเรียนไปแต่ถ้าเป็นคดีของคนเขาก็กล่าวหากันว่าถ้าคดีของคนมีเส้นอ่ะมันก็ช้าแท้ช้าช้าจนหมดอายุความถูกไหมคะดูเคสในตำรวจบางคนน่ะที่ซี้กับคนในปปช.ไปหมดเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็เปิดเผยออกมาได้ใช่ไหมคะอะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเรียกคิดว่าปัญหาในประเทศไทยอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าคุณก็ไปร้องสิก็ไปร้องสิก็ร้องแล้วหน่วยงานน่ะเขาไม่ทำอะไรแล้วเขาก็เก็บจนหมดอายุความหลายๆหน่วยงานมันเป็นแบบนั้นน่ะอันนี้จะแก้ยังไงครับพี่ไพศาล
1: นายกบอกว่าตอบรับ6ข้อเสนอของกกล.นะ
0: ค่ะ
1: ก็คือตอบรับข้อเสนอขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตจากคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกล.และเครือข่าย6ประการพร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปทบทวนและปรับปรุงกลไกการทำงานภายในโดยเฉพาะ

0: เรื่องการเปิดเผยข้อมูลหรือ Open Data การบูรณาการข้อมูลรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าสู่คณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการต่อต้านการทุจริตโดยนายกรัฐมนตรียังได้ชื่นชมภาคเอกชนที่ได้จัดทำข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาโดยข้อเสนอ6ประการประกอบด้วย1การปลูกฝังจิตสำนึกการแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน2นโยบายต่อต้านการทุจริตโดยให้หน่วยงานรัฐรัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจมีนโยบายมาตรการและระบบกำกับดูแลภายในที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารทรัพยากรบุคคลการออกใบอนุญาตการตรวจสอบและการประเมินผล 3. ระบบบริหารความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันการป้องกันตั้งแต่ต้นทางโดยใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่ระบุได้ 4. การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่เข้าถึงได้ตรวจสอบได้และนำไปวิเคราะห์ต่อได้ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของข้อมูลลดดุลพินิจและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อภาครัฐซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการลดคอร์รัปชันเชิงระบบ5เทคโนโลยี Big Data และ AI ในการตรวจจับพฤติกรรมผิดปกติเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากหลายหน่วยงานและสนับสนุนการตรวจสอบแบบ Real Time และ6แนวทางการร้องเรียนและคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลนะฮะก็เรียกอะไรพวกอะไร Whistleblower ครับ
1: มันแต่ว่าปัญหาเนี่ยไอ้เรื่องตรวจจับนู่นนี่นั่นเลยได้ที่ว่ามันมีหมดอะค่ะคดีมันทั้งไปกองอยู่ตามหน่วยงานเยอะมากแล้วมันไม่เดินเนี่ยค่ะมันไม่ใช่มันไม่มีคดีนะคะคดีมันเยอะมากแต่มันไม่เดินหน้าค่ะแล้วก็
0: มันไม่เดินหน้าแล้วก็มันไม่สามารถเอาผิดได้ด้วยนะถึงคดีที่สุดแล้ว
1: ดิฉันอะเวลาอ่านเขาชอบเข้าไปอ่านในอิสลานะคะมันก็จะเห็นแต่พวกติดคุกมีแต่พวกอบต.ค่ะ จะขยับมาอบจ.ก็ค่อนข้างยากนะคะส่วนใหญ่จะอบต.อะไรก็ไม่รู้แบบนึกชื่อไม่ออกเลยอยู่ตรงไหนของประเทศไทยมีแต่อบจมีแต่อบตค่ะที่ติดคุก
0: เอ่ยชื่อมายังไม่คุ้นเลยนะ
1: ไม่ค่ะสูงกว่านั้นหายากนะคะที่จะติดคุกอะค่ะแล้วก็มีพวกอาจารย์ทุจริตให้เด็กกินขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ติดคุกเป็นร้อยปีเลยแต่ถ้าใหญ่กว่านั้นไม่ค่อยเห็นนะคะตามข่าวอะค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็แต่ว่าก็ไม่ยากก็มีใครเสนอว่าพวกหลักสูตรคอนเนคชั่นอย่างเงี้ยมีผลกับเรื่องการแบบเป็นพวกกันและทำให้เกิดการทุจริตหรือเปล่าอะค่ะ
0: มีพูดกันบ้างแต่ว่าทำเป็นงานวิจัยวิชาการที่ชัดเจนนี่ยังไม่มีปรากฏ
1: แบบว่าอะไรนะผู้พิพากษาเขาก็ต่อต้านใช่ไหมคะของศาลเองเขาก็มีหลักสูตรคอนเนคชั่นเหมือนกัน
0: ใช
1: ่
0: เอกชนก็ยังไปเรียนกันอยู่นะเอกชนที่พยายามเคลื่อนไหวก็ยังไปเรียนกันอยู่นะใช่ไหม
1: ก็เลยตกลงว่าประเทศไทยเราบริหารโดยใช้โน
0: มันก็มีปากว่าตาขยิบไปกันอยู่เหมือนกัน
1: มันไม่ใช่โนฮาวมันเป็นโนฮูแล้วก็เมื่อกี้ที่ฟังเขาโฆษณารายการสองมุมข่าวว่าฟังการคิดเห็นสองมุมวิเคราะห์เจาะลึกอะไรเราก็ก็เลยพยายามวิเคราะห์เจาะลึกมากกว่าอ่านธรรมดา
0: โอเคเอาเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะปัดช่วงเวลาลิงก์ไปที่ต่างจังหวัดก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: นาฬิกา 50 นาทีนะครับมาคุยเรื่องอื่นบ้างนะครับ

0: ก็เรียนอ่านเมื่อกี้นี้ก็มีคอมเมนต์ที่บางท่านออกบ่อยให้คุยเรื่องใกล้ๆตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีทั้งแมคโครแล้วก็ไมโครค่ะทุกอย่างใกล้ตัวหมดแหละเพราะว่าลูกหลานเรามีบางทีลูกจะเรียนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ดูเทรนด์โลกนิดหนึ่งเราก็ต้องอ่านให้ฟังว่าไอ้ที่เขาตกงานกันในโลกนี้เป็นยังไงและประเทศไทยมันจะเป็นยังไงจะได้เตรียมตัวกันถูกใกล้ตัวค่ะไม่ไกลตัวหรอก
1: ครับ
0: ค่ะที่เปิดมาแล้วบอกว่างานในประเทศไทยมันหายากเนี่ยแหละค่ะเนี่ยเนี่ยพี่สารดูนะคะอุ๊ยแต่นี่เรื่องใหญ่อยู่นะสตง.สั่งฟันวินัย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโกงเงินหลวงจากการตรวจสอบพบว่ามีปัญหาการเบิกจ่ายเงินแพทย์จำนวน7รายมีพฤติกรรมฝ่าฝืนสัญญารับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ไม่ทำงานในโรงพยาบาลเอกชนคือว่าถ้าไม่ไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนแล้วก็จะมีเงินก้อนหนึ่งให้ใช่ไหมคะปรากฏว่า7คนเนี่ยรับเงินด้วยแล้วไปทำงานโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ
1: อินสอง
0: ทำให้รัฐได้รับความเสียหายรวมวงเงินประมาณ530,000บาทค่ะฟ้องเลย7หมอโรงพยาบาลเกาะสมุยโอ้โหเกาะสมุยมันเล็กแค่นั้นหมอก็มีไม่กี่คนอยู่โรงพยาบาลหลวงแล้วไม่ไปรับจ็อบโรงพยาบาลเอกชนนี่ไม่รู้เขาจะหาหมอที่ไหนไปทำเลย
1: คงจะหัวกันทั้งหมดคิดว่าไม่น่าจะมีใครรู้เพราะว่าทำเหมือนกันหมดอ่ะ7คนนี่ก็น่าจะหมดโรงพยาบาลแต่ว่าในท้ายที่สุดก็โดนจับได้
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าบุคลากรในโรงพยาบาลไม่ใช่มีเฉพาะหมอยังมีอีกหลายฝ่ายไม่มีายากผมดูแล้วนะมันก็ต้องมีคนที่เขารู้แล้วเขารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับเอ๊ะวันนี้นายกก็นำทีมสสของพรรคภูมิใจไทยไปเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคภูมิใจไทยต่อคุณโสภณสาลัมประธานรัฐสภามีรายงานว่าในเนื้อหาร่างของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขมาตรา256แล้วก็มีการเพิ่มนะหมวด15เป็น15/1ขึ้นเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านกลไกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะ
0: อ
1: ันนี้ก็ให้เป็นไปตามผลของการลงประชามติของประชาชน 21.6 ล้านเสียงเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์69ซึ่งประธานรัฐสภาก็ได้กล่าวในฐานะที่พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่เสนอร่างเข้ามาเป็นพรรคแรกว่าในฐานะประธานรัฐสภาก็พร้อมที่จะบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระตามขั้นตอนเพื่อให้สมาชิกได้มีการพิจารณาต่อไปขณะที่นายกในฐานะหัวหน้าพรรคก็บอกว่าการยื่นร่างฉบับนี้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคภูมิใจไทยซึ่งมุ่งเน้นการรับฟังเสียงและความต้องการของประชาชนตามเสียงประชามติที่เป็นเอกฉันท์ประสงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในบางมาตราพรรคภูมิใจไทยจึงตอบสนองความต้องการประชาชนด้วยความที่เราเป็นพรรคของประชาชนทุกคนเป็นพรรคแรกที่ได้ยื่นร่างสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาอยากให้ทุกคนรับทราบเจตนารมณ์ความตั้งใจของพรรคภูมิใจไทยด้วยตามที่มีคนกล่าวหาว่าเราไม่ฟังเสียงประชาชนไม่มีความจริงใจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้นนะรู้สึกนายกจะพูดคำว่าอะไรนะจริงใจไม่จริงโจ้จริงใจไม่จริงโจ้นี่มันยุคไหนคุณนัน
0: เกิดไม่ทันค่ะ
1: ผมว่าน่าจะยุคประมาณที่แจ้อนุพลกำลังเป็นนักร้องดัง
0: เกิดไม่ทัน
1: เกิดไม่ทันน่าจะถ้าเกิดไม่ทันนี่น่าจะยุค60เลยนะ50 60เลยนะ
0: ฟังแล้วไม่ค่อยจ๊าบเลย
1: จริงใจไม่จริงโจ้นะ
0: ค่ะข้อเด่นของเขาก็คือว่าเขาจะใช้เสียงของสวแค่1/4นะคะ
1: ก็ลดลงมาใช่ไหมจากเดิม1/3
0: เหลือ1/4
1: 1/4ก็เท่าไหร่ล่ะ50 คน
0: พวกที่ไม่ใช่สวเสื้อน้ำเงินนะพอไหมคะ
1: ไม่พอมีทั้งหมด26 คน
0: งั้นลดให้หน่อยอัน1/6ก็ได้1/8ก็ได
1: ้ไม่ก็1/4แล้วบอกว่าเราลดให้เต็มที่แล้วอย่าต่อ

0: มันเหมือนเยอะๆแต่ยังไงไม่รู้อ้าวหนึ่งในสี่ทำได้ปะล่ะ
1: ครับก็สสรเขาก็มีสูตรในเลือกสสรอะไรเขาอยู่นะไปดูรายละเอียดแต่ว่าสื่อก็ถามว่าได้มีการหารือกับพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลในเรื่องแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันหรือไม่คุณอนุทินบอกว่ายังไม่ได้คุยในรายละเอียดแต่มีการหารือเบื้องต้นว่าทุกพรรคสามารถยื่นร่างเสนอเข้ามาได้เราก็มาดูว่าตรงไหนถ้าเป็นเจตนารมณ์ร่วมกันเป้าหมายร่วมกันเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนก็พร้อมสนับสนุนไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาลเท่านั้น
0: ค
1: ่ะถามว่าหากพรรคอื่นมีการเสนอให้มีการเลือกสสรโดยอ้อมจะพอยอมรับได้หรือไม่คุณชินบอกว่าก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทุกอย่างต้องมาจากความเห็นร่วมของสสทุกคนตรงนี้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนด้วยเราต้องรับฟังเสียงของสสทุกคนที่สะท้อนเสียงของประชาชนออกมา
0: พี่ไพศาลรู้สึกอิ่มรู้สึกสนุกกับข่าวแก้รัฐธรรมนูญไหมคะ
1: ก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมคิดว่าพรรคภูมิใจไทยก็คุมเกมเรื่องการแก้ไขแล้วล่ะคราวนี้ถ้าเขาคุมเนี่ย
0: พี่ภาษาคิดว่าเขาจะแก้จริงไหมคะ
1: คงแก้จริงแต่ว่าก็คงจะแก้ไม่มากหรอก
0: ที่เขาอยากแก้คืออะไรอะคะ
1: ที่เขาที่พรรคประชาชนเขาอยากแก้ใช่ไหม
0: ที่พรรคภูมิใจไทยอยากแก้อะ
1: ที่พรรคภูมิใจไทยเขาอยากแก้เนี่ยอันที่ผมไม่ทราบว่าอะไรยังไงบ้าง
0: คือเนี่ยที่เรียนสงสัย
1: เพราะมันอยู่ที่การตั้งสสรแล้วก็อาจจะขยับเรื่องที่มาขององค์กรอิสระเลยบ้างนะผมคิดว่าอาจจะมีบ้าง
0: เอางี้ก็แล้วกันไม่ได้พูดถึงพรรคภูมิใจไทยไม่ได้พูดถึงพรรคอะไรเลยถ้าดิฉันเป็นนักการเมืองนะคะดิฉันก็คงจะแก้ผลประโยชน์ของดิฉันนะคะหนึ่งก็คือว่าดิฉันจะแก้ไอ้กฎหมายที่ห้ามไม่ให้สสเข้าไปเกี่ยวข้องกับงบประมาณนะ
1: ก็ไม่ทราบกันอันนี้ก็เป็นเรื่องคืออย่างนี้ผมคิดว่า
0: สองเรื่องก็คืออยากจะแก้ไอ้เรื่องจริยธรรมอะค่ะเพราะเรนคิดว่ามันกว้างมากมันไม่มีมาตรฐานนะคะจริยธรรมอะค่ะแล้วก็เวลาโดนทีไรโดนตลอดชีวิตเลยไอ้อะไรก็จริยธรรมจริยธรรมดิฉันก็อยากจะแก้เนี้ยค่ะมันจะได้แบบทำงานคล่องตัวแก้อะไรอีกดีอะนี่แหละแก้เรื่องอยากยุ่งงบประมาณนิดนึงแล้วแก้เรื่องจริยธรรม
1: ผมคิดว่าในขณะนี้เขาคงยังไม่มีพิมพ์เขียวอ่ะเขาก็มีเฉพาะว่าเขาจะเอาสสรมาจากไหนก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นนะสสรเขาก็จะมีฝ่ายที่เขาจะต้องไปรับฟังความคิดเห็นประมวลมาว่าประชาชนอยากจะให้มีการปรับแก้ในเรื่องอะไรบ้าง
0: แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยมีเงินนะบ้านเมืองอย่างนี้เราจะไปเลือกสสรแล้วมันก็ต้องใช้เงินนะ
1: ไม่ฮะเขาเห็นว่าสูตรของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาจะให้แต่ละจังหวัดสมัครก็จะให้แต่ละจังหวัดสมัครแล้วให้เลือกกันเอง1สำรอง3เป็นตัวแทนจังหวัดเข้ามานะ
0: แต่การเลือกไม่ใช่เงินค่ะ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาถึงแล้วสภาจะเป็นคนจิ้มเลือกอีกทีนึง
0: อ้าวตายเลยก็เหมือนสมัยบิ๊กตู่ไง
1: ก็จะมีรายชื่อมากองเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะจิ้มเลือกดูว่าจะเป็นใครยังไงเพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยไว้แล้วว่าสสรเนี่ยในการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากสสรสสรจะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนไม่ได้
0: ใช่ค่ะแล้วเวลาเขามาทำงานแล้วเขาทำฟรีไหมคะ
1: เงินเดือนสสรก็คงเท่ากับเดือนสสนี่แหละ
0: เป็นแสนแล้วเหรอคะ
1: เป็นแสนอยู่แล้วเงินเดือนสสรเงินเดือน
0: แล้วถ้าประชุมแต่ละครั้ง
1: สสรเนี่ยเขาจะเป็นอัตราเดียวกันครับ
0: แล้วประชุมแต่ละครั้งก็ได้เงินอีกไหมคะหรือมันรวมอยู่ในแสนแล้วคะ
1: ก็สิทธิอะไรต่างๆเขาไปว่ากันนะว่าจะมีอะไรอีกแล้วก็มีกรรมธิการอะไรต่างๆนี่สสรถ้าเขามีกรรมธิการอาจจะต้องมีเงินพิเศษเลยให้ก็ยังไงก็ต้องไปดูระเบียบเขา
0: แล้วสสรมาคนเดียวมันเหนื่อยนะต้องมีผู้ช่วยอีกไหมคะ
1: สสรแต่ละท่านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็หลักเกณฑ์ก็คงจะคล้ายๆกับสสเนี่ย
0: หมดอีกเป็นพันล้านนะพี่ไพศาล
1: ก็คงจะหมดอีกคงไม่อาจจะไหล

0: เป็นล้านครับ
1: แล้วถ้าสมมติดิฉันต้องการเพียงแค่แบบแก้เรื่องจริยธรรมมันจะคุ้มไหมคะ
0: ยังไม่ทราบเลยผมตอบแทนไม่ได้
1: ดิฉันอันนี้เอาตัวเองเป็นหลัก
0: ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะแก้อะไรยังไงบ้าง
1: อันนี้สมมติเป็นดิฉันอยากแก้เรื่องจริยธรรม
0: คือเอาเป็นว่าอย่างนี้ เขาไปถามประชามติแล้วประชาชนเขาลงประชามติเสียงข้างมากเนี่ยเขาอยากให้แก้ในขณะนี้พรรคการเมืองเขาก็พยายามจะเดินหน้าว่าถ้าอยากให้แก้เขาก็จะเดินหน้าแก้นะแต่ในรายละเอียดเนี่ยมันยังไม่มีการออกมาเป็นพิมพ์เขียวกันอะว่าจะแก้เนี่ยแก้อะไรยังไงบ้างมันแค่ทำสารตั้งต้นนะว่าจะต้องตั้งสสรกันมายังไง
1: อ่ะ
0: เดี๋ยวพักกันก่อนครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกมการเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา MPort News FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MPort News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: เอาละครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
1: คือเมื่อกี้นี้ไม่ได้ว่าถามกวนๆหรอกค่ะนี่ก็ตั้งคำถามว่าถ้าเราเป็นประชาชนเราอยากแก้รัฐธรรมนูญตรงไหนแล้วก็ถามตัวเองว่าถ้าเราเป็นนักการเมืองอะไรที่เรารู้สึกอยากแก้มากที่สุดแล้วก็ถ้าเราต้องใช้เงินในการตั้งเงินเดือนสสรผู้ช่วยสสรกรรมาธิการต่างๆเป็นเสร็จเป็นพันล้านเนี่ยเพื่อให้ได้มาถึงสิ่งนี้ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มันคุ้มค่าหรือเปล่า
0: คือข้อเท็จจริงก็คือว่ามันมีการไปทำประชามติ
1: ค่ะ
0: แล้วคำถามก็คือว่าท่าน
1: อยากแก้
0: ด้วยไหมกับการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยสสรไงมันก็เสียงส่วนมากเสียงข้างมากก็บอกเห็นด้วยเนี่ยพรรคการเมืองในฐานะที่เขาถือว่าเขาเป็นพรรคที่ประชาชนเลือกเข้ามาก็จะต้องทำหน้าที่ตามที่ประชาชนเขาเสียงข้างมากเขาเห็นชอบในครั้งนี้ก็คือว่าก็จะต้องมาแก้มาตราที่จะเปิดช่องให้มีการตั้งสสรนะฮะอันนี้มาตั้งสสรแล้วเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะอยู่ในมือของสสรที่ตั้งขึ้นมาเขาจะแก้เนื้อหาเรื่องอะไรยังไงเนี่ย
1: ที่มาของสว
0: ในทางหลักการก็คือว่าสสรเขาเป็นคนจัดทำมันก็จะไม่เกี่ยวกับพวกพรรคการเมืองพวกนักการเมืองในสภาทั้งหลายพรรคการเมืองนักการเมืองทั้งหลายก็มารอตอนที่เขายกร่างเสร็จ
1: แต่ดิฉันเนี่ยไม่เชื่อดิฉันไม่เชื่อว่าตัวแทนสสรที่มาจากต่างจังหวัดจะไม่ใช่คนของนักการเมือง ันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยค่ะแล้วก็มั่นใจว่าเชื่อถูกด้วย
0: ผมก็เชื่ออย่างคุณอันนะว่ามันก็คงจะเป็นคนของพรรคการเมืองนักการเมือง
1: แหละ
0: เพราะว่าเขาเป็นคนที่จะต้องไปผลักดันว่ารูปแบบของการได้มามันจะเป็นยังไงถูกไหม
1: คือถ้าเราถูกกล่าวหาได้ว่าสวเนี่ยยังโดนล็อกมาได้ทำไมสรจะล็อกมาไม่ได
0: ้มันน่าจะง่าย
1: จังหวัด
0: มันน่าจะง่าย
1: กว่าเยอะเลยไม่ต้องใช้นักคณิตศาสตร์มาคำนวณเลยค่ะไม่ต้องเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยจากทุ่งบางเขนอะไรมาช่วยคำนวณเลยมันยิ่งง่ายมากเลยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเมื่อสรตั้งต้นมาจากนักการเมืองมันจะไม่มาเขียนอะไรที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนักการเมืองได้ยังไงคะ
0: ใช่
1: แล้วนักการเมืองจะเขียนเพื่อผลประโยชน์ของใครคะ
0: ครับก็เดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวจะกินจะกินอาณาเขตของสิ่งที่คนเขาคิดอะไรกันที่ได้ยินมาอยู่นะฮะ
1: เขาคิดอะไรกันก็ไม่ทราบนะ
0: ฮะเขาต้องวางแผนไว้ข้ามช็อตไปหมดแล้วล่ะครับ
1: ใช่
0: ก็แม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นสรเนี่ยผมก็ใจว่าเขาคงจะมีการคัดชื่อไว้แล้วด้วยซ้ำแบบน
1: ะไอตอนที่เป็นสวก็ไม่บอกกันมั่งเลยตอนนั้นยังมีโอกาสเป็นนะพี่มันเป็นร้อยสลองไม่ได้แล้วล่ะ
0: ครับฮะวันนี้นี่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งว่าตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงเมื่อวันที่9พฤษภาคม69มีบุคคลทำการเผยแพร่เอกสารประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้ร้องเรียนในเรื่องพิจารณาที่ต่อเต่าจุด30/2569จัดทำความเห็นเป็นหนังสือยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในสื่อสังคมออนไลน์ Facebook และมีการแสดงความคิดเห็นใน Facebook ชื่อปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรและ Facebook ชื่อธนรัตน์อะไรเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษ
1: นั่น
0: สำนักงานศาลนูนได้มีหนังสือแจ้งให้บุคคลที่ทำการเผยแพร่เอกสารข้างต้นทราบแล้วว่ากรณีนี้เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญดังนั้นการกระทำดังกล่าวอาจกระทบต่อกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญควรระมัดระวังการกระทำให้อยู่ภายใต้กรอบของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้เพื่อมิให้เป็นการกระทำที่เข้าข่ายตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38และข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2562ข้อ10ผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2561มาตรา38กำหนดว่าศาลมีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยของการพิจารณาคดีในส่วนที่เกี่ยวกับบุคคลที่เข้ามาหรือจะเข้ามาในที่ทำการศาลหรือบริเวณที่ทำการศาลหรือเข้าฟังการไต่สวนของศาลหรือในกรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลอาจมีคำสั่งให้บุคคลใดหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำการหรืองดเว้นกระทำการเพื่อให้การพิจารณาคดีดำเนินไปโดยสงบเรียบร้อยและรวดเร็วส่วนสาระสำคัญข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาพุทธศักราช2562ข้อ10กำหนดว่าห้ามไม่ให้ผู้ใดบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายตามคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลหรือวิจารณ์คำสั่งหรือคำวินิจฉัยของศาลโดยไม่สุจริตหรือใช้ถ้อยคำหรือมีความหมายหยาบคายเสียดสีปลุกปั่นยุยงหรืออาฆาตมาตร้ายเดี๋ยวข้อ11ยังระบุอีกว่าผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนดหรือคำสั่งของศาลตามข้อ10ให้ถือเป็นการละเมิดอำนาจศาลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา39ขณะที่อาจารย์สมชัยก็ระบุทาง Facebook เพิ่มเติมว่ารับทราบรับปฏิบัติครับโปรดงดวิพากษ์วิจารณ์ใดๆในคอมเมนต์ด้วยลบโพสต์ทั้งหลายกันไปนะ
1: ตกลงแกอยู่ใน Facebook อะไรอะคะ
0: อะไรเนี่ย
1: สมชัยศรีสุทธิยากร
0: ปั่นไปไหน สมชัยศรีสุริยาก
1: รปั่นไปไหนอยากจะปั่นจักรยานหรือว่าปั่นเนื้อหาอะไรคะ
0: เห็นจริงๆแล้วอาจารย์สมชัยแกปั่นจักรยา

0: ล้วปั่นอีท่าไหนมีคดีฮะ
1: ก็ปั่นจักรยานเนี่ยคือเป็นเรื่องกายภาพแต่ปั่นตัวอักษรปั่นอยู่ใน Facebook เนี่ย
0: อะไรๆมันก็ดูเหมือนจะดีนะเมื่อ10เดือนที่แล้วปั่นไป in USA ปั่นไปไหน in USA เส้นทางพิชิตสะพานโกลเด้นเกต
1: แล้วก็ไปปั่นที่อเมริกาเลยเหรอ
0: ไปปั่นซานฟรานซิสโกนั่งรถไฟ17ชั่วโมงไปปั่นที่ซานฟรานปั่นไปพิพิธภัณฑ์เรือโบราณที่ซานดิเอโกนะปั่นไปไหนอีกอ่ะปั่นไปชายหาดโคโลราโดที่ดีที่สุดในอเมริกาปั่นไปกินสตรีทฟู้ดที่ซานฟรานโคโลราโดไม่ใช่ดาราโดโคโลราโดค่ะปั่นไปทานทาโก้อร่อยที่สุดในอเมริกาปั่นไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์โอเคปั่นไปเยอะมากปั่นไปเที่ยวเวียงจันทน์ปั่นไปหลวงพระบางปั่นไปปีนังดู
1: ไปคนเดียวหรือมีทริปน่าจะมีเป็นกลุ่มใช่ไหม
0: ที่บ้านลงไปด้วยอ่ะที่แกแต่งงานตอนที่แกเป็นกกต.ไม่หรอคะ
1: อ๋อผมไม่ทราบ
0: ที่ภรรยาสวยสาวๆอะค่ะ
1: แต่ทราบว่าตอนนี้ชอบหลงไหลในเรื่องของการปั่นจักรยานมาก
0: ใช่เนี่ยปั่นไปญี่ปุ่นปั่นโกเบฮิเมจิปั่นไปสำรวจปริศนาธรรมปั่นไปกินอาหารทะเลกลางตลาดปั่นไปทั่วเลยค่ะปั่นไปตามรอยเจ้าฟ้าเหม็นก็ไปปั่นไปท่าฉลอมก็ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวว่านะพี่เวสานะจะปั่นไปไหนก็แล้วแต่คนชอบอะยังไงก็ต้องมาการเมือง
1: ใช่เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ฮะครับ
0: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ติดการรายการ12นาทีครับครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันวันนี้อาจารย์สมชัยกับคณะนะนำทีมแจ้งความกลับกกต10คนใน3ข้อหามีข้อหาแจ้งความเท็จข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ความผิด157ยืนยันเป็นการถูกแจ้งความปิดปากกรณีไปสังเกตการเลือกตั้งนะเพราะว่าก็กรณีที่กกต.ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับประชาชน6คนโดยกล่าวหาว่าประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่มีการถ่ายภาพคลิปจนทำให้การลงคะแนนขาดความลับและฝ่าฝืนข้อห้ามจนกระทบต่อการทำงานในการเลือกตั้งใหม่เขตคันนายาวโดยได้มีการแจ้งความดำเนินคดีที่กองปราบในความผิดทางอาญาเมื่อ25กุมภาพันธ์69ที่ผ่านมาก็วันนี้ทางอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นายธรรมธีสุขโชติรัตน์ผู้อำนวยการดีโหวตมหาวิทยาลัยศรีปทุม
0: และนาย
1: และนายชัยพลชวาลวณิชชัยหรือครูชัยเจ้าของแฟนเพจ MIB Marketing in Black เดินทางเข้าแจ้งความกลับต่อกกต.รวม10คนโดยในจำนวนนี้มีเลขากกต.รองเลขากกต.ฝ่ายสืบสวนสอบสวนและผู้อำนวยการการเลือกตั้งรวมอยู่ด้วยใน3ข้อหาคือ 1. แจ้งความเท็จ 2. หมิ่นประมาทและ 3. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 157 ก็เป็นการตอบโต้กันครับ
0: เหนื่อยกันนะพี่เวสัน
1: เมื่อสักครู่นี้อ่านเรื่องที่ว่าศาลนูนหึ่มเตือนอดีตกกต.สมชัยก็อันนี้ก็กกต.สมชัยเขาก็หึ่มไปฟ้องกับกกต.
0: ค่ะก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนคดีแล้วเรื่องมันก็ไม่อยู่ในความสนใจของคนละแต่มันต้องอยู่ในความสนใจของเราเพราะเราเป็นคนโดนคดี
1: ก็ผม

0: ผมฟังคุณอันพูดว่าอาจารย์สมชัยก็ไปปั่นจักรยานที่นู่นที่นี่บอกว่าเอ้ยแล้วผมก็เห็นอาจารย์สมชัยก็ยังเคลื่อนไหวไอ้เรื่องเกี่ยวกับไอ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยนะใช่ไหม
1: แกไปปั่นมาเมื่อ11เดือนที่แล้วเลือกตั้งมันเพิ่งต้นปีนี่ฮะปั่นจักรยานเสร็จก็กลับมาต่อ
0: ใช่ไหมก่อน
1: ไม่หรอกที่เรียนอ่านทั้งหมดที่เกิดมันคิดว่าแบบก็ปั่นจักรยานอยู่ดีๆ
0: ไม่ได้หรอกครับเพราะเป็น active citizen เป็นประชาชนผู้ตื่นรู้ เป็นประชาชนผู้ตื่นตัวนี่ก็ต้องเนี่ยแสดงบทบาททางการเมืองอยู่ต่อเนื่อง
1: ปั่นไปถึงอเมริกาปั่นไปปีนังปั่นไปลาวปั่นไปนู่นไปนี่พอกลับมาเมืองไทยเป็นอย่างนี้เลยแต่ว่าเข้าใจนะคะว่าแนวเนี้ยให้อย่าว่าแต่ปั่นเลยค่ะไม่มีวันเลิกไม่ได้ active citizen เนี่ย
0: active citizen นี่เลิกไม่ได้ปั่นนี่ก็
1: เพิ่งมาเริ่มบางทีพอขับปั่นอยู่พอคิดอะไรออกต้องจอดจักรยานมาโพสต์อ่ะ
0: ไม่แล้วระหว่างปั่นนี่มีเวลาให้คิดอะไรได้เยอะด้วยนะความคิดจะบันเจิดเพราะว่าสมองจะปลอดโปร่ง
1: ใช่ใช่ใช่ระหว่างปั่นจักรยานนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะระหว่างปั่นจักรยานนี่มันล่องลอยมันจะสนุกมากนะต้องจอดจักรยานลงมาปั่นต่อปั่นเฟสค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: พี่ชายผมก็7จะ80ละโอ้โหแกปั่นแบบขึ้นดอยขึ้นอะไรต่างๆเขามีทีมซัพพอร์ตมีอะไรก็เลยนะ
1: ค่ะ
0: มีเอารถที่ซัพพอร์ตเอาจักรยานขึ้นแล้วก็ลงจุดปล่อยตัวขึ้นไปอะไรต่าง
1: ๆมีกวน
0: เขามีกวนมีกลุ่มอะไรเขาแล้วเขามีอุปกรณ์แล้วก็ครบหมดอ่ะรถซัพพอร์ตทีมซัพพอร์ตเขาลงขันกันอะไรต่างๆไปแต่ว่าค่าใช้จ่ายสูงต้องมีความพร้อมต้องมีความพร้อมในเรื่องค่าใช้จ่ายพร้อมต้องมีการเตรียมการอะไรต่างๆมาก
1: สิ่งที่ฉันจะพูดต่อไปฉันคิดว่าคนที่ฉันจะพูดถึงก็คงฟังอยู่เป็นแฟนรายการอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านนะคะก็เห็นมีอยู่พักใหญ่ๆรวมตัวกันกางเกงหน้าตัวละหลายบาทนะคะ
0: จักรยานคันนึงก็เป็นแสน
1: จักรยานดีไม่ดีก็เป็นแสนค่ะแล้วก็เห็นเสาร์อาทิตย์ก็รวมตัวกันไปรถตู้เห็นหายไปนานแล้วนะไปไหนกันหมด
0: หมดแพชชั่นไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องแพชชั่นนะพอหมดแพชชั่นแล้วก็โอเคก็ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทำกันต่อ
1: บางทีติดปั๊บ
0: ค
1: ุ
0: ณอ
1: ัน
0: ไปดูแถวสวนลุมเต้นแอโรบิกอยู่ถ้าไม่โดดขึ้นไปบนเวทีอาจจะอยู่รถตามลานนี่เราไปส่องๆดูส
1: ิแกขับรถกลับบ้านนี่แกจะฟังเราทุกวันวันนั้นพูดเรื่องนั้นเลยนั่นแหละหายไปไหนหมดเอาเป็นเกงมาบริจาคมันก็ได้นะค่ะ
0: เมื่อวันอาทิตย์เนี่ยผมไปโรงพยาบาลนะ
1: ค่ะ
0: ระหว่างที่รอรับยาอยู่เนี่ยมันจะมีชื่อนะผู้ที่อะไรนะกำล
1: ัง
0: จัดยากำลังจัดยาจ่ายเงินรอรับยาเนี่ยคือ3ช่องเนี่ยนะมันก็จะมีชื่อผมขึ้นวนอยู่นั่นนะมีคนนั่งหลังก็คุยกับภรรยาครับเอ๊ะไพศาลมังกรชยามาได้ไงเนี่ยผมไม่ยิ้มเลยคุยกับภรรยาไพศาลมังกรชยามาได้ยังไงเนี่ยไม่รู้ความหมายถึงยังไงหมายถึงว่าไอ้โรงพยาบาลนี้มันมีแต่
1: พวกทำงาน
0: มันมีแต่
1: งาน
0: มันมีแต่พวกข้าราชการทั้งนั้นอะไรหรือว่ายังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็งงๆในความหมายเขาหรือว่าเขาจะพูดว่าเอ๊ะชื่อ
1: ไม่ทำงานเหรอวันนี้พี่ไพศาลไปโรงพยาบาลบุรชัดชัยยากรแล้วไงอะคะ
0: ไม่ใช่
1: โรงพยาบาลรถไฟอะค่ะ
0: ไม่ใช่ก็
1: อันนั้นในโรงพยาบาลเฉพาะทางไง
0: ขอสงวนชื่อโรงพยาบาลไว้นะเพราะว่าเดี๋ยววันหลังแต่ก็เคยมีคู่มาทักทายอยู่กันนั่งอยู่แล้วก็มาทักทายแล้วก็สมนั่งเขาจะเกรงใจเขาจะกระซิบเบาๆนะบอกผมติดตามฟังนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็แฟนคลับนะฮะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าแต่ว่าท่านคงลุกเห็นชื่อแล้วก็คงจะคุ้นๆเนี่ยก็เลยพูดกับภรรยา
1: ค่ะ
0: คุณภรรยาเห็นนั่งผมเหลือไปมองเห็นนั่งอยู่กับภรรยาครับ

0: มาวันนี้นะคะมีข่าวว่าพี่สันจำได้ไหมคะไอ้ตอนที่เขาฮึ่มฮึ่มกันเรื่องที่ว่าพวกต่างชาติอ๋อช่วงที่คุณอนุทินไปที่ภูเก็ตนะคะช่วงที่มีข่าวว่าต่างชาติ
1: ว่า
0: ไป
1: เป็
0: ย
1: น
0: ึด
1: ม
0: ธ
1: า
0: ุร
1: ฟ
0: ก
1: ง
0: ิจ
1: ม
0: อ
1: า
0: ่ะ
1: เฟียอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ปรากฏว่าหลังวันรุ่งขึ้นเนี่ยที่ป่าตองมีการชุมนุมประท้วงที่ว่าต้องให้กันเป็นกิโลอ่ะใบอนุญาตขอแล้วขออีกก็ไม่ได้แล้วก็มาจับอยู่นั่นแหละขอใบอนุญาตเป็นปีไม่ยอมอนุญาตอาศัยมาจับหาเงินกับเข้าไปตลอดชุมนุมกันเป็นร้อยๆคนเลยนะคะวันนี้อธิบดีกรมการ
1: ปกครองการนะ
0: ผู้ประกอบการทั้งประกอบการทั้งทำงานผู้หญิงสาวๆเยอะเลยค่ะเต็มไปหมดอะก็ทำงานกันทุกระดับนั่นแหละปรากฏว่าอธิบดีกรมการปกครองชื่อว่าคุณณฤชาโกษาศิวิไลบอกตามที่มีข่าวปรากฏตามข้อมูลสังคมออนไลน์ว่าประชาชนร้องเรียนตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงภูเก็ตมีการมาบอกว่ามีการทุจริตมันส่งผลภาพลักษณ์ต่อกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีหน่วยงานราชการเพื่อผลประโยชน์ของทางราชการและเพื่อกระบวนการสอบสวนเป็นจริงและเป็นธรรมลดผลกระทบในพื้นที่ย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตย้าย
1: ภู
0: เก็ตเป็นอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอเมืองอำเภอกระทู้และอำเภอถลางย้ายหมดทุกอำเภอ
1: ย้ายในอำเภอ
0: ย้ายปลัดย้ายปลัดจังหวัดใช่มั้ยคะ
1: ย้
0: ายปลัดจังหวัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอเป็นจังหวัดที่มีแค่3อำเภอย้ายหมดทุกอำเภอเลยและปิดจ๊อบก็คือย้ายป้องกันจังหวัดด้วยแปลกผู้ว่าไม่ย้าย
1: ผู้ว่าเป็นอำนาจของปลัดต้องให้ปลัดเป็นคนย้ายอันนี้เขาเป็นอธิบดีกรมการปกครองเขาย้ายได้ตั้งแต่ปลัดจังหวัดลงมาอำนาจเขาอยู่ตรงนั้นแต่ถ้าผู้ว่าเนี่ยต้องไปที่ปลัดก็ปลัดคุณอันสิทธิ์อ่ะคุณอันสิทธิ์ต้องเป็นคนออกคำสั่ง
0: ดิฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะกับท่านผู้ว่าเพียงแต่ว่าดิฉันแปลกใจว่าถ้าลองได้ย้ายปลัดย้ายในอำเภอทุกอำเภอแล้วผู้ว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรอ
1: ก็ต้องดูอ่ะว่าคุณอันสิทธิ์จะตัดสินใจยังไงคุณอันสิทธิ์ก็คงต้องคุยกับรัฐมนตรีมหาไทยด้วยก็คือคุณตัวนายกคุณอนุทินนะครับ
0: สงสัยอ่ะสงสัย
1: แต่ว่าตั้งแต่ประหลัดจังหวัด
0: ถ้าในอำเภอโดนหมดผู้ว่าอยู่ได้ยังไง
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: ครับหรือว่าผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยปลัด
0: ถ้าผู้ว่าไม่รู้แล้วปล่อยให้ในอำเภอโดนหมดทุกคน
1: ทำข้ามหัวข้ามหูไปหมดเลยว่าใช่ไหม
0: ไม่ได้กล่าวหาแต่ว่าสงสัย
1: ครับอยู่ที่คนนั้นสิทธิ์นะฮะอยู่ที่ปลัดอำนาจอยู่ที่คุณปลัดถ้าปลัดไม่ทำก็แสดงว่าปลัดเขา
0: ว่าไม่ผิด
1: คงจะมีเหตุผลอะไรเขาอยู่ครับ
0: ค่ะก็ให้ชุมนุมใหม่ก็ไม่ได้แล้วนะฮะ
1: ถ้าเรื่องมันยังไม่จบเนี่ยผมก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีเหตุอยู่อีกอะถ้าสมมติว่าเขายังมาแดงยังเดือดร้อนกันอยู่นะ
0: ค่ะถ้ากระแสกำลังขึ้นก็ชุมนุมได้ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นายกปล่อยให้กระแสมัน
1: นายกลงไปเขาก็ถือโอกาสอะครับ
0: ค่ะ
1: ร้องเรียนซะนะ
0: ค่ะ
1: ทรัมป์ความนิยมร่วงเหลือ 35% นะแล้วก็คนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามก็บอกไม่พอใจเรื่องการแก้ปัญหาค่าครองชีพมากที่สุดแล้วก็มองว่าที่ไปทำสงครามกับอิหร่านนี่ก็ได้ไม่คุ้มเสียมีรายงานข่าวว่าโพลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์อิปซอสได้สำรวจคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ปรากฏว่าลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 35% เกือบแตะจุดต่ำสุดนับตั้งแต่กลับเข้ามารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐทรัมป์เนี่ยกลับเข้ารับตำแหน่งในด้วยคะแนนนิยม 47% ในเดือนมกราปีที่แล้วนะแต่ความนิยมของทรัมป์ก็ลดลงอย่างหนักจากการเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านร่วมกับอิสราเอลส่งผลให้ราคาพลังงานในสหรัฐสูงขึ้นโพลสำรวจล่าสุดระบุว่ามีชาวอเมริกันเพียง 35% ยังพึงพอใจกับการบริหารประเทศของทรัมป์ซึ่งลดลงจากการสำรวจก่อนหน้านี้ 1% นะซึ่งสำรวจเมื่อต้นเดือน แต่ยังสูงกว่าคะแนนนิยมต่ำสุดเมื่อเดือนเมษายน

0: ายนซึ่งเคยตกไปอยู่ที่ 34% เมษานี่ก็คือสงครามกำลังติดพันนะผลแบบสำรวจยังพบว่าผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันจำนวนมากจำนวนมากขึ้นกำลังไม่พอใจผลงานของทรัมป์โดยตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น 21% จากเดิมในช่วงแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐสมัยที่2ที่เพียง 5% สนับสนุนเพียง 5% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 79% ยังคงมองว่าทรัมป์ยังทำผลงานอยู่ในเกณฑ์ดีลดลงจากเดิมที่ 82% เมื่อต้นเดือนและน้อยกว่าตอนเริ่มเข้ารับตำแหน่งที่เคยอยู่ถึง 91% อันนี้หมายถึงคนที่สนับสนุนรีพับลิกันนะประเด็นที่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันไม่พอใจทรัมป์มากที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพแม้จะเป็นปัญหาที่ทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะแก้ไขผู้สนับสนุนรีพับลิกันเพียง 47% พอใจผลงานการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพตัดกลับมาที่ชาวอเมริกันโดยรวมมีเพียง1ใน5เท่านั้นที่พอใจการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของทรัมป์คือพูดง่ายๆมีแค่ 20% ผลสำรวจล่าสุดยังพบว่ามีเพียง 62% ของผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันที่เห็นด้วยกับวิธีที่ทรัมป์จัดการสถานการณ์ในอิหร่านขณะที่ 28% ไม่เห็นด้วยส่วนพรรคเดโมแครตนั้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับ2ใน3ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอิสระก็ไม่เห็นด้วยโดยรวมแล้วมีผู้ตอบแบบสำรวจ1ใน4เท่านั้นและประมาณครึ่งหนึ่งของผู้สนับสนุนรีพับลิกันที่มองว่าปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในอิหร่านนั้นคุ้มค่าผลสำรวจนี้จัดทำทางออนไลน์จากผู้ตอบแบบสอบถามทั่วประเทศมีกลุ่มวัยผู้ใหญ่จำนวน 1,271 คนโดยมีค่าความคาดเคลื่อนที่ 3% สำหรับชาวอเมริกันโดยรวมและ 5% สำหรับกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันนะอันนี้ก็เป็นการสำรวจของรอยเตอร์อิปซอส
1: ค่ะสถานการณ์ในตัวหน่วยการน่าจะดีขึ้นนะพี่ไพศาลคำให้สัมภาษณ์ล่าสุดของประธานาธิบดีสีหลังจากที่ได้พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียเนี่ยบอกว่าสถานการณ์ภูมิภาคอาเปอร์เซียน่ะกำลังอยู่ในช่วงหัวเรียวหัวต่ออันเป็นจุดตัดสินระหว่างสงครามกับสันติภาพและการสู้รบทั้งหมดต้องยุติลงทันทีนี่เป็นพาดหัวของซินหัวนะคะโดยซินหัวรายงานว่าถ้อยแถลงเนี่ยมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีสีได้หารือร่วมกับวลาดิเมียร์ปูตินค่ะในระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการก็ขอให้เป็นเช่นนั้นนะคะ
0: ในล่าสุดมีรายงานว่าเรือสินค้าของจีนก็สามารถที่จะผ่านช่องแคบพอมุสออกมาได้นะซึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลล่าสุดในขณะนี้สหรัฐก็คงกำลังพิจารณาข้อเสนอล่าสุดของอิหร่านที่ส่งไปนะยังไม่มีคำตอบจากสหรัฐแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ว่าจะตอบรับมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ว่าทันทีที่มีรายงานข่าวว่าอิหร่านได้ส่งข้อเสนอล่าสุดไปแล้วเนี่ยท่าทีของทรัมป์ก็คือที่ทำให้ราคาน้ำมันกลับร่วงลงมานะหลังจากขึ้นไป112แล้วลงมาอยู่ที่110-109ได้นะครับเพราะว่าทรัมป์ประกาศเลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไปก่อนก็คงจะเป็นก็น่าจะสอดคล้องกับว่ามันมีข้อเสนอจากอิหร่านผ่านทางปากีสถานเข้ามาละ
1: ค่ะ
0: ถ้าสามารถตกลงกันได้ในช่วงนี้ก็คงอาจจะเป็นก็ในช่วงวันสองวันนี้น่าจะมีคำตอบว่าจะตกลงกันได้หรือไม่ได้นะครับ
1: ค่ะขอกลับมาอ่านข่าวในประเทศไทยหน่อยนะคะเรื่องนี้สำคัญแล้วก็เราควรจะต้องภาคภูมิใจกันค่ะองค์การอาหารและยาได้อนุมัติขึ้นทะเบียนยาอินคลานิต400อินคลานิต400นะคะ
0: มะเร็งเนี่ยโรคมะเร็ง
1: ค่ะซึ่งเป็นยามุ่งเป้าสำหรับรักษามะเร็งหลายชนิดเป็นการผลิตขึ้นเองในประเทศไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยโดยลดจำนวนการกินยาเหลือเพียงวันละเม็ดจากที่เดิมต้องกินวันละหลายเม็ดแล้วก็การผลิตยาได้เองในประเทศทำให้ยาตัวนี้มีราคาถูกกว่ายานำเข้า
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์19:30 นครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับมหานครรอบทิศนะครับก็เบรกนี้จะเป็นข่าวจากทุกทิศทั่วไทยนะครับเรื่องใหญ่เรื่องใกล้ตัวนะอยู่กับเราสองคนนะครับสองจอนะพี่กวยจันแรมและน้องโน่งจามอนครับ
3: ค่ะสวัสดีนะคะดีเจพี่กวยจันแรมจอจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
2: ครับผม
3: ทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ทั่วประเทศเลยที่รับสัญญาณจากทาง FM 95ไปนะคะ
2: ใช่
3: อยู่ที่ไหนกันอย่างไรฝนตกกันมากน้อยแค่ไหนเรามาระวังกันด้วยนะคะทักทายกันเข้ามาที่เพจ FacebookLTM FM 95ค่ะ
2: ครับผมวันนี้มากันหลายท่านแล้วนะครับนะฮะตอนนี้77ท่านเลขสวย77นะครับ
3: หวยบ่อยเหลือเกิน77เนี่ย
2: พี่ TSJJ นะครับบอกว่ารถไฟเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกปัญหาอยู่ที่คนขับนะฮะไร้วินัยไร้ระเบียบอยู่ที่รถยนต์นะอยู่ที่รถยนต์คนขับไร้วินัยไร้ระเบียบก็ร่วมกันนะพี่เนาะ
3: ค่ะนะครับรวมหมด
2: คนขับรถเมย์ก็มีส่วนไปจอดขวางคนขับรถไฟก็ไม่ได้ฟังนะครับ
3: สัญญาณเลย
2: ครับผมนะฮะจะบอกว่ารถไฟไม่ผิดก็ไม่ใช่นะพี่เพราะว่าถ้าฟังแบบนี้คนขับก็ประมาทนะคนขับก็ประมาทคนขับเนี่ยไม่อยู่ไม่อยู่ในสภาพความพร้อมที่จะต้องหยุดรถอ่ะนะครับพี่วันชัยสวัสดีนะครับ
3: เดี๋ยวพี่ก็ตอบกลับมาทะลุเฟซบุ๊กเลยจ้าน้องโด้งอะไรอย่างเง
2: ี้ยอ๋อเสียงสูงเหรอ
3: พี่วันชัยมันเรียกพี่วันชัย
2: ครับพี่อิสมีแน่งนะฮะอิสมีแน่งนะครับสวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่กัลยาพี่นาสวัสดีนะจ๊ะนี่พี่ธนากรด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปมาฟังข่าวกันต่อนะครับพี่
0: ๆมหานครรอบทิศอันดับ10
3: โอ้ช่วงนี้เวลาฝนฟ้าตกแล้วถ้าเกิดมันตกช่วงเที่ยงเนี่ยแม่ค้าพ่อค้านี่ลำบากเลยนะขายของไม่ได้เลยนะนี่มาดีมาดูแม่ค้าอยู่คนหนึ่งที่ขายอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงโอ้ยลงทุนแต่ละวันเนี่ยขายข้าวแกงนะขายไม่แพงด้วยถุง20 บาทเองเนี่ย
2: โอ้ถูกมาก20 บาท
3: เ
2: พราะวันน
3: ี้ขายไม่หมดไงแล้วก็โพสต์ไปเพื่อบอกว่าเนี่ยร้านกับข้าว20 บาทแจกฟรีข้าวกล่องวันนี้แจกฟรีเลยนะข้าวกล่องแล้วกับข้าวอีก100 ถุงจากพระอาจารย์วัดใหม่วรพจน์ตอนนี้จ้าเราทำความดีด้วยหัวใจตอบแทนคุณแผ่นดินโดยมีแกงถุงกว่า100 ถุงที่ขายไม่หมดอยู่บริเวณหน้าร้านเลยนะคะอันนี้ก็คุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาก็เลยผู้สื่อข่าวเนี่ยบอกว่าทางพระครูถาวรศรัทธาคุณเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดวรพจน์สังฆวาสนะคะวัดวรพจน์สังฆวาสเดินทางมาที่ร้านเขาขายข้าวแกง20 บาทเนี่ยซึ่งอยู่ที่ชุมชนซอยศาลเจ้าสว่างอุทยานธรรมทานตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีแล้วก็ประกาศใส่ไมโครโฟนเลยนะว่าแจกแกงถุงจำนวน100 ถุงให้กับชาวบ้านที่อยู่บริเวณรอบร้านนะคะโอ้ยชาวบ้านก็เดินไปรับแกงฟรีกันเลยนะมีหลายเมนูให้เลือกด้วยนะคะ
2: ครับ
3: ชาวบ้านที่ไปรับบอกว่าเนี่ยพระคุณเจ้าเขาเหมาแกงให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยแล้วเพื่อเป็นการช่วยแม่ค้าด้วย
2: สาธุ
3: ใช่เพราะแม่ค้าคนนี้เขาขายข้าวแกงนะ20 บาทแต่วันนี้ฝนตกหนักคนชาวบ้านก็เลยไปถามผู้ค้าไปถามแม่ค้าคนนี้แม่ค้าคนนี้อายุ42 ปีนะบอกว่าเนี่ยขายข้าวแกง20 บาทวันนี้ฝนตกหนักตั้งแต่เช้าขายไม่ได้เลยทางพระคุณเจ้าเห็นฝนตกหนักก็เลยโทรมาสอบถามตัวเองก็ตอบไปว่าแกงนี่เหลืออีกประมาณ100 ถุงท่านเจ้าว่าก็ดีใจเหมาใจดีเหมา

0: ขาแล้วก็ให้โพสต์ไปเลยให้โพสต์ลง Facebook ด้วยว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมารับแกงฟรีไปเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยโพสต์แจกชาวบ้านในชุมชนก็มีสิทธิอนุสิทธิ์ผสมทบทุนร่วมกันเพื่อทำบุญเหมาแกงให้ชาวบ้านเลยนะแม่ค้าขายข้าวแกงก็ดีใจมากเลยอันนี้แหละคุณพระช่วยจริงๆนะคะเขาบอกว่าแม่ค้าบอกว่าถ้าเกิดขายไม่หมดแล้วกระถุงเนี่ยโอ้เงินต้องจมแน่ๆเลยเพราะว่าทุนยังไม่ได้เลยอ่ะเหลือต้องร้อยกระถุงเลยดีใจมากๆเลยนะที่เจ้าคุณกับเจ้าวาดเนี่ยมาช่วยเหลือทำให้ไม่ขาดทุน
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: อันดับ9นะครับพาไปดูที่หนองคายกันหน่อยนะแก๊งยาเสพติดเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเองครับพี่แต่เจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นคนตรวจเจอให้นะคือขบวนการลักลอบขนไอซ์เข้ามาที่แนวชายแดนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เขาไปค้นพบเนี่ยโอ้โหอัดแน่นมา146ห่อก็น่าจะห่อละกิโลนะปรากฏว่าแกะออกมาเนี่ยอ้าวเจอเป็นเคตามีนเนี่ยนะฮะขออภัยไม่ใช่ไอซ์นะเป็นเคตามีนเนี่ย28ห่อที่เหลืออีก118ห่อเนี่ยเป็นสารส้มครับเขาบอกว่าไอสารส้มกับไอซ์เนี่ยมันจะมีลักษณะทางกายภาพคล้ายกันคือเป็นเกล็ดสีขาวถ้าเอาสารส้มมาบดแล้วบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับเคตามีนหรือไอซ์เนี่ยนะครับดูไม่ออกเพราะฉะนั้นไอ้กระบวนการเนี้ยน่าจะโดนหลอกมาน่าจะโดนกระบวนการยาเสพติดด้วยกันเนี่ยหลอกมาคิดว่าเป็นไอซ์นะเพราะมันห่อมารวมกันมาไงพี่ใส่กระเป๋าใส่กระสอบมา5ใบวางอยู่ริมน้ำโขงพอตำรวจจับได้เนี่ยเคตามีนมีแค่28ห่ออีก118เนี่ยเป็นสารส้มนะเขาน่าจะโดนหลอกอย่างที่บอกนะครับถ้ามีการจ่ายเงินกันไปแล้วก็คงต้องไปไล่บี้กันนะนะครับนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความผิดอยู่ดีนะเขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสารส้มเนี่ยนะฮะแต่มันออกฤทธิ์เป็นกรดถ้านักท่องเที่ยวที่ซื้อแล้วเข้าใจผิดคิดว่าเป็นไอซ์และเสพเท่ากับเสพสารส้มเนี่ยนะฮะสารส้มเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงแล้วก็ส่งผลให้ไตเสียหายนะมันก็มีผลต่อร่างกายทั้งนั้นนะครับนะอาจจะรุนแรงไปถึงเนื้อเยื่อในปอดนะอาจเกิดความเสียหายได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าโอ้โหเสพอะไรดีหรือไม่ดีกว่ากันเลยทานที่ดีอย่าไปเสพมันทั้งนั้นนะฮะจะไอก็อันตรายเจอสารส้มก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโอ้แก๊งขายาเดี๋ยวนี้หลอกกันเอง
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: แต่อันเนี้ยคือเป็นการทลายจริงๆเครือขายยาเสพติดชาวไนจีเรียค่ะแล้วได้ชายชาวไนจีเรีย1คนแล้วก็ผู้หญิง2คนอันนี้จับได้พร้อมเฮโรอีนหนัก 65.5 นะคะกลุ่มเครือขายยาเสพติดเนี่ยเขามาพักในกรุงเทพโดยมีผู้หญิงไทยมาด้วยนะคะโดยลักลอบมาจากฝั่งสปป.ลาวเข้ามาเช่าโรงแรมรายวันเลยนะคะตำรวจก็เลยเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าสายเขาติดเขาบอกมาว่าเนี่ยจะมีการมาเอายาเสพติดมาขายนะคะมาอยู่ที่คือไปเอามาจากนู่นอ่ะดินโขงอ่ะทางลาวอะไรเงี้ยก็จะเอาเฮโรอีนมาปรากฏว่าก็เลยเข้าไปตรวจสอบที่โรงแรมซึ่งเป็นสถานที่พักยาก็เลยจับได้นายโอปิชาวไนจีเรียมีของกลางเป็นเฮโรอีน 49.5 กิโลกรัมนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยขยายผลไปติดตามจับกลุ่มนางสาวสมพรที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพสายใต้ใหม่มีของกลางเฮโรอีนอีก16กิโลกรัมนะคะก็โอบิเนี่ยที่เป็นชาวไนจีเรียก็บอกว่ารับเฮโรอีนมาจากนางสาวกัญญารัตน์เพื่อส่งต่อให้ผู้ค้าหลายย่อยที่มีทั้งชาวไนจีเรียแล้วก็ชาติอื่นๆที่แล้วก็จะได้นำไปกระจายตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะทางตำรวจบอกว่าเครือข่ายนี้เป็นองค์กรใหญ่ชาวไนจีเรียเริ่มโดยการหลอกลวงโดยโรแมนต์แกมหญิงไทยอ่ะหลอกให้เป็นหลงรักจากนั้นเมื่อรักมาแล้วเนี่ยก็เลยต้องยอมขนยาเสพติดแล้วก็ได้ค่าจ้างครั้งละ30,000บาทซึ่งชายชาวไนจีเรียที่เป็นคนหลอกให้รักเนี่ยจะเป็นตัวการใหญ่ยังคงอยู่ต่างประเทศยังจับกุมไม่ได้

0: ส่วนผู้ต้องหา3คนเนี่ยก็ถูกสั่งการมาอีกแต่ละคนก็ไม่รู้จักกันเลยแล้วก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์ด้วยกันเลยโอ้โหอันนี้จะต้องตามมาถึงเครือข่ายได้แสดงว่าเนี่ยมันก็จับได้ปลาซื่อปลาซ้อยอย่างนี้แหละดงเนาะ
1: อืมครับผม
0: แต่ไม่งั้นมันจะมีส่งเข้ามาอีกเรื่อยยังไงต้องสืบให้ถึงต้นตอให้ได้ค่ะ
1: อืมครับ
2: มหานครรอบทิศอันดั

0: เธอบอกเธอเก็บเงินซื้อมาตั้งแต่ม.ปลายม.
1: อื
0: ปลาย
1: ม
0: ก็ประมาณ14-15เนาะตอนนี้20ก็เลี้ยงมา5 ปีเธอบอกมีความผูกพันใครเจอจะมีสินน้ำใจให้5,000 บาทนะ
1: อ
0: คร
1: ื
0: ับ
1: ม
0: นะเธอเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านสุดอินวิวสำนักบกหนองแฟบ3จังหวัดชลบุรีนะ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับวอนช่วยตามหาจริงเธอลง Facebook ลงรูปแมวเอาไว้ด้วยนะครับ
1: อืม
0: แล้วก็ลงเบอร์โทรลงไลน์เลยของเธอไว้ว่าถ้าใครเจอเนี่ยช่วยหน่อยช่วยตามหาหน่อยนะฮะแมวหายไปนะเจ้าแมวตัวนี้ชื่อว่าโอลาฟเป็นแมวพันธุ์สก็อตติชผสมเพศผู้นะครับสีขาวเทาอายุประมาณ2 ปีก็เลี้ยงมาตั้งแต่เล็กคือเก็บหอมรอมริบซื้อมาเลี้ยงมาด้วยความรักความผูกพันนะครับเธอบอกว่าเนี่ยมันไม่เคยหายออกจากบ้านเลยแต่ครั้งนี้หายไป1 เดือนแล้วไม่รู้ชะตากรรมน้องแมวเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะใครที่พบเจอนะครับก็อยากให้ช่วยหน่อยเธอบอกว่าแมวเธอมีนิสัยขี้อ้อนขี้เล่นแล้วก็กลัวคนแปลกหน้าไม่ดุร้ายด้วยไม่รู้ว่าโดนสัตว์ตัวอื่นๆเนี่ยรังแกหรือว่าทำร้ายหรือเปล่านะคร
1: ค
0: ับ
1: ่ะอืม
0: นะก็เห็นใจย้ำอีกทีนะใครอยู่ที่แถวๆตำบลสำนักบกนะครับนะที่ตัวเมืองชลบุรีนะใครพบเห็นนะก็ช่วยน้องเขาหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: นะแมวหายก็เหมือนลูกนะรักเหมือนลูกก็เหมือนลูกหายไปอะ
1: แล้วบางคนเขาไม่มีลูกเขาก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนี่แหละเป็นลูกเป็นลูกเขาเขารักมาก
0: ครับ
1: เราเข้าใจเลยแหละในหมู่บ้านที่บ่อยมากเลยโด่งเวลาแมวเขาหายจากบ้านก็ต้องเข้ามาละลายกลุ่มใครเห็นแมวนี้ตัวนี้บ้างบ้านพี่นี่แมวมาประจำเลยไม่แมวใคร
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เอาอันดับ6นะคะช่วงหน้าฝนเนี่ยผู้นำสื่อต่างประเทศเขาก็บอกว่ามันมีข้อสงสัยนะว่าเอ๊ะหน้าฝนเนี่ยถ้าเกิดฟ้าผ่าขึ้นใกล้บ้านเนี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยจะได้รับผลกระทบความเสียหายได้หรือเปล่าแล้วควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าไหมเพื่อป้องกันหรือเปล่าเนี่ยนะคะเขาก็บอกตอบเฉลยบอกว่าแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้าที่สูงผิดปกติช่วงขณะจากฟ้าผ่าเรียกว่าไฟกระชากจากฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้านี้เนี่ยสามารถไหลเข้าสู่ตัวบ้านผ่านทางสายไฟสายโทรศัพท์หรือสายอากาศโทรทัศน์จนอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เสียหายได้วิธีการป้องกันที่สำคัญก็คือเตรียมการล่วงหน้าเลยถ้าเกิดก่อนเกิดฟ้าร้องเช่นการใช้งานปลั๊กพ่วงที่มีระบบป้องกันไฟกระชากจากฟ้าผ่าแม้จะไม่สามารถป้องกันความเสียหายได้ทั้งหมดแต่ก็ช่วยลดอากาศเกิดความเสียหายได้อย่างมากโดยปลั๊กพ่วงประเภทนี้จะช่วยดูดซับแรงดันไฟฟ้าส่วนเกินที่เกิดจากฟ้าผ่าเพื่อลดความเสี่ยงที่เครื่องไฟฟ้าจะชำรุดได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยถ้าปลั๊กพ่วงเขาบอกปลั๊กพ่วงเนี่ยจะดูดซับแรงดันไฟฟ้าเกินมาแล้ว1 ครั้งนะคะระบบป้องกันอาจเสื่อมสภาพหรือใช้งานไม่ได้ต่อไปหากไฟแสดงสถานะการทำงานบนตัวอุปกรณ์ดับควรเปลี่ยนใหม่ทันทีเมื่อเริ่มมีเสียงฟ้าร้องในบริเวณใกล้เคียงไม่ควรสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือปลั๊กไฟเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูดโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารที่เชื่อมต่อด้วยสายไฟหลายประเภทเลยนะคะทั้งโทรศัพท์แฟกซ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ตจะมีความเสี่ยงได้รับความเสียหายหากไฟดับเนี่ยก็ควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยไม่งั้นเนี่ยจะทำให้เครื่องปรับอากาศเตาไมโครเวฟเนี่ยจะเสียเป็นอันดับแรกเลยนะดังนั้นก็เลยว่าควรจะถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อมีฟ้าร้องถูกต้องแล้วแล้วก็ไม่ควรจับปลั๊กไฟในช่วงที่เริ่มมีฟ้าร้องด้วยไม่งั้นอาจจะถูกไฟฟ้าดูดด้านค่ะ
0: ครับมหาน
3: ครรอบทิศโดยจามรกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ

0: ไวๆเลย
1: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
0: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
1: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี

0: ตัวจริง
1: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสแอป SSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
2: เฮ้ยโปร

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: กลับมาอันดับ5ครับวันนี้ศึกมวยอะไรนะเขาเรียกอะไรศึกวันกันชัยนะพี
7: ่ศึกวันกันชัย
6: ถึงแม้ว่าเมื่อวานจะต่อย
7: เร็วมากเลยนะจ๊ะ
6: ต่อยจบไปแล้วแต่ว่ามันเหมือนยังไม่จบอ่ะอารมณ์มันยังไม่จบมันยังเหมือนแบบยังไม่ได้ต่อยเลยอ่ะมันเหมือนมาขัดขาแล้วหัวฟาดอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีต่อแน่นะครับเขาบอกว่าจะไปต่อเวทีใหญ่กว่าเดิมคือเวทีราชดำเนินครับผมจำได้แล้วผมไปถ่ายข่าวดังข้ามเวลานะถ้าไม่ใช่นักมวยเนี่ยขึ้นไปไม่ได้นะเวทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยผมต้องขออนุญาตต้องแบบว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาขึ้นไปถ่ายคือผมจะขึ้นไปอินเสิร์ตภาพถ้าคนไม่ใช่นักมวยเนี่ยเขาศักดิ์สิทธิ์เขาถือมากนะเวทีราชดำเนินเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสองคนนี้จะถือว่าไม่ได้เป็นนักมวยอาชีพแต่ได้ขึ้นชกที่เวทีราชดำเนินเนี่ยที่สุดแล้วนะผมว่าที่สุด
7: เป็นเพราะว่าเขาถูกอะไรนะวิวาทกันในเรื่องวันไหลใช่ไหมวันไหลที่ราชบุรีใช่ไหม
6: วันไหลวันไหลนะอยู
7: ่ๆ
6: ซ้อนมอไซค์เล่นสงกรานต์อีกคนนึงเดินมาซัดเข้าให้จากข้างหลังนะก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นชกไฟท์นึงได้ 20,000 คนละ 20,000 มันก็เอาดิมันก็เอาเพื่อเอาดิไปไหนก็เอาดิ 20,000 นะเอา
7: อะไรมันขัดอะไรระเบียบหรือว่าอะไรแต่ว่ากรรมการเขาดูไม่ทันอะไรประมาณนี้ใช่ไหมโด้ง
6: เขาเขาบอกว่ามันเหมือนขัดขาขัดขาล้มแล้วหัวฟาดกรรมการเขาก็เลยยุติการชกไปนะครับแล้วก็คู่กรณีเนี่ยคุณไอ้เดี๋ยวนะเขาชื่ออะไรนะสนายรักเปิดเนี่ยนะฮะเขาก็โวยว่าแหมไม่ยุติธรรมกับเขาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาบอกจัดใหม่พี่เสียโบ๊ทเนี่ยหนุ่มกันชัยเดี๋ยวจัดใหม่30ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะเขาบอกมี EP 2แน่เมื่อวานผมเห็นแว๊บๆว่า30พฤษภานะถ้าไม่มีการ

0: เปลี่ยนแปลงนะเดี๋ยวแจ้งอีกทีแล้วกันนะครับในข่าววันนี้ไม่ได้บอกแต่เมื่อวานเนี่ยได้ยินคร่าวๆว่า30พฤษภาต่อยใหม
1: ่แหมก็จะแบบจบแล้วลูกผู้ชายขึ้นเวทีกันแล้วเขาจัด
0: ไปเวทีใหญ่กว่าเดิมไปเวทีราชดำเนินเลย
1: เขาจะสนุกเลยแบบติดใจหรือยังไงอ่ะน้อง
0: ก็เด็กมันจะได้จบๆกันไปสักทีไงไม่อารมณ์ค้างกันอยู
2: ่มหานครรอบทิศอันดับ4
1: โอ้ยแต่นักมวยคนนี้ด้งอำนาจออเดอร์เกิลเนี่ยนะอุ้ยเคยถูกอันนี้แล้วครั้งหนึ่งก็ยังเนี่ยนักมวยคนนี้เจ้าเพชรอำนาจออเดอร์เกิลซึ่งเป็นอดีตนักชกทีมชาติไทยแล้วก็อดีตแชมป์โลกสหพันธ์มวยนานาชาติรุ่นไฟเวท112ปอนด์เลยนะวันนี้ก็ถูกตำรวจจากสภ.ศรีราชาชลบุรีนำตัวฝากขังศาลจังหวัดชลบุรีเลยเพราะว่าทางครอบครัวของแหลมหน้าเนี่ยโพสต์คลิปพฤติกรรมเสพยาก็เลยให้เจ้าหน้าที่ไปจับกลุ่มที่บริเวณชุมชนเขาแตงอ่อนในพื้นที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแล้วก็นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายผลตรวจออกมามีสารเสพติดจริงตอนนี้ที่ผ่าตอนขณะนี้อำนาจเนี่ยนักชกนักอดีตนักชกไทยเนี่ยนักมวยไทยเนี่ยอยู่ระหว่างถูกบอกคลิปนะแล้วยังต้องไปรายงานตัวต่อศาลจังหวัดชลบุรีแล้วก็รายงานตัวมาแล้ว2ครั้งแต่ก็มาก่อเหตุครั้งนี้แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมเสพยาเสพติดขณะนี้แนมหน้าเนี่ยมีคดีที่อยู่ระหว่างรอลงอาญาและไม่ได้เป็นรายงานตัวที่ศาลหลังจากนี้ทางสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะพิจารณาเพิกถอนการรอลงอาญาซึ่งอาจได้รับโทษตามกระบวนการตามกฎหมายวันนี้เข้าคุกแน่คดีที่รอลงอาญาอยู่แล้วอยู่ระหว่างการคุมประพฤติอ่ะเพราะว่าทำตัวอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหมาะสมนะไปเสพยาอีกอย่างเงี้ยถ้าเป็นเท่าไปอย่างเงี้ยพี่ว่านะไม่เข็ดอ่ะ
0: หมดอนาคตเลยเนาะ
1: หมดอนาคตต้องเข้าคุกเลยแล้วนี่ได้เป็นญาติเป็นคนไปโพสต์คลิปเองแสดงว่าญาติเขาไม่ไหวแล้วเหมือนกันโด้
0: ครับ
1: พี่เข้าใจเลยนะว่าครอบครัวแหละที่มีคนเสพยาเนี่ยคุณญาติเราไม่อยู่อ่ะญาติต้องตัดใจเอาไม่อยู่นะต้องให้ทางเจ้าที่บ้านเมืองมาจัดการด้วย
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: พี่วรรณศักดิ์บอกเสียเพราะยาเสพติดเนาะนะครับอันดับ3วันนี้นักข่าวไปสำรวจนะครับกับนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาถึงแนวคิดของรัฐบาลนะครับจะลดวีซ่าต่างชาติเหลือ30วันท่องเที่ยวพัทยาบอกเห็นด้วยเลยเห็นด้วยเลยเพราะอะไรเพราะว่าพัทยาชลบุรีเนี่ยเป็นแหล่งที่กลุ่มสแกมเมอร์เป็นแหล่งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันนะฮะเพราะฉะนั้นการลดวีซ่าเหลือ30วันเนี่ยเขาบอกว่าในมุมการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจริงเนี่ยเพียงพอนะแล้วมันจะเป็นการช่วยคัดกรองไม่ให้พวกกลุ่มพวกเนี้ยแฝงตัวเข้ามาอยู่ที่พัทยาหรือชลบุรีด้วยนะครับนักท่องเที่ยวจริงๆที่พัทยาเขาต้องการเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวระยะสั้นกลุ่มนี้จะมาใช้จ่ายด้านที่พักอาหารกิจกรรมท่องเที่ยวมากกว่านักท่องเที่ยวที่มาแบบระยะยาวสั้นของเขาคือ 3-7 วันพอแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้ารัฐบาลไปหากลุ่มนี้กลุ่มที่มาเที่ยว 3-7 วันได้เนี่ยจะใช้จ่ายสูงกว่ากลุ่มที่มาอยู่แบบยาวๆเป็นเดือน2เดือน60วันตามวีซ่าเนี่ยอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็บอกเห็นด้วยเราจะได้นักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกลับมา
1: ค่ะ
0: นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: โอ้มาดูชาวบุรีรัมย์คนนี้ถูกหลอกจากบริษัทชื่อดังให้ลงทุนเลี้ยงปลานะคะสูตรตัวนี้8ล้านบาทละนะก็คือผู้ประกอบการคนนี้ชื่อนายลักษณ์พลกีรติมาศนะครับถูกบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศพี่ก็ไม่รู้บริษัทอะไรนะหลอกให้ร่วมโครงการเลี้ยงปลาทับทิมนวัตกรรมใหม่ที่บริษัทคิดค้นระบบมาเป็นอย่างดีเลยรับรองได้มีตลาดรองรับกำไรแน่ๆเลยปีละ3ล้านบาทแล้วก็จะคืนทุนได้ภายใน5ปีตัวเองก็หลงเชื่อไปทำบ่อปลาขนาดใหญ่เลยอ่ะกว่า40บ่อเนื้อที่200ไร่นะคะที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับลำน้ำมูลแต่ตอนนี้ถูกปล่อยทิ้งร้างนาน4ปีแล้วหลังจากใช้เงินเก็บที่มีอยู่4ล้านบาทเนี่ยลงทุนจ้างเครื่องจักร ไปทำการปรับพื้นที่ขุดบ่อซื้ออุปกรณ์ท่ายางพลาส

0: ติกอะไรต่างๆเหล่านี้เพื่อจะเตรียมเลี้ยงปลาทับทิมแต่หลังจากปรับพื้นที่ขุดบ่อแล้วก็จับเป็นทราบว่ามีผู้ประกอบการฟาร์มปลาถูกบริษัทเนี้ยเคยชวนให้ลงทุนเลี้ยงปลาก่อนหน้านี้แล้วก็ขาดทุนทางบริษัทก็ลอยแพไม่ช่วยเลยมีคนที่เสียหายแล้วเนี่ยนะคะเป็นถึง11รายนะคะ11รายที่เป็นบริษัทที่ไปลงที่หลงเชื่อเนี่ยคาดว่าเนี่ยความเสียหายไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทเลยอะตอนนี้มีผู้เสียหายยื่นฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทนี้กว่า80ล้านแล้วโอ้โหเขาบอกว่าวันที่6กรกฎาคมนี้จะมีการเจรจากันที่ศาลจังหวัดบุรีรัมย์โอ้คนนี้เขาบอกว่าลงทุนไปเยอะเลยแหละก็เลยตอนนี้ก็ชะลอตัวเดี๋ยวต้องรอดูแล้วก็จะต้องไปรอดูว่าคนที่ไปหลงเชื่อแล้วก็ทำไปแล้วเนี่ย11ลายเนี่ยเสียหายมากกว่าเขาแล้วนะ2ล้านบาทเดี๋ยวเจรจากันได้หรือเปล่าวันนี้6กรกฎาคมค่ะ
1: ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: วันนี้ที่นิติเวศนะครับญาติที่มารับศพนะครับก็เป็นชาวเมียนมานะครอบครัวชาวเมียนมานางสาวเอเอมิดนะครับอายุ36ปีเธอเสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมล์เธออยู่บนรถสาย206นะครับครอบครัวเนี่ยถึงกับยืนไม่ไหวนะพี
0: ่
1: ร้องไห้จนเป็นลมกันไปเลยนะฮะแฟนหนุ่มก็ร้องไห้จนหมดสตินะครับโอ้โหเสียงที่นิติเวชวันนี้มีแต่เสียงร้องนะครับญาติญาติบอกว่าทุกคนเนี่ยพยายามตามหาน้องสาวขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงเกือบ4โมงมันเกิดเหตุจนกระทั่งมาเห็นข่าวอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์เริ่มใจไม่ดีนะฮะยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยอยากให้มีปาฏิหาริย์ว่าไม่ใช่น้องของพวกเขา
0: แม้ว่าจะติดต่อยังไม่ได้ขออยู่ที่อื่นขอติดต่อได้เถอะใช่ไหม
1: ใช่เขาบอกผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะครับเป็นคนขยันนะฮะทำงานอยู่ในไทยมาเป็น10ปีละแล้วก็นั่งรถเมล์สาย206เนี่ยเป็นประจำนะครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วยนะครับ
0: แต่ละครอบครัวที่ไปรับศพแบบนี้ก็ทำใจไม่ได้กันทั้งนั้นเลย
1: ใช่แล้วแต่ละคนก็บอก
0: มันหันไปอ่ะมันเกินที่คนจะรับได้อ่ะ
1: เงินเท่าไหร่ก็ไม่สามารถที่จะเยียวยากันได้หรอกเนาะ
0: ค่ะก็ขอทุกคนนะคะขับรถขับราเนี่ยก็ระมัดระวังกันด้วยนึกถึงคนอื่นที่อยู่บนท้องถนนด้วยนะคะบางทีก็มันต้องมาจบชีวิตโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วย
1: ใช่นะทิ้งท้ายกันด้วยข้อเตือนใจนี้แล้วกันเนาะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะพี่กวย
0: ค่ะ
1: สวัสดีคุณฟังครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่าง

0: ือใจ
1: ขณะนี้เวลา20:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะที่เวลา20:00 น.
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถยราชนารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในจังหวัดนครพนมวันนี้เวลา9:40 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถยราชนารี

0: เสด็จไปศาลาประชาคมยงใจยุทธศาลากลางจังหวัดนครพนมอำเภอเมืองส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ซึ่งโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับโรงพยาบาลในกำกับของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนำทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วยตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนและชาวนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงในโอกาสเสด็จมาทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์การออกให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพเบื้องต้นลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นวันนี้มีผู้รับบริการ169คนและส่งต่อโรงพยาบาลนครพนม15คนซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดรถรับส่งให้ประชาชนมาตรวจรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากนั้นเสด็จไปพระพลาส่งงานพระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สัตวแพทย์หญิงวราพรพิมพ์ประภัยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า500โดสเพื่อไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์กลุ่มเป้าหมายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ไร้ที่พึ่งอย่างต่อเนื่องตามวงรอบจะสามารถจับยั้งป้องกันไม่ให้โรคระบาดดังกล่าวแพร่กระจายจากสัตว์มาสู่คนอย่างมีประสิทธิภาพในการที่ส่งงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อผ่าตัดทำมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในชนบทสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันตรายถึงชีวิตการทำหมันเป็นวิธีป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดแต่ยังมีบางส่วนมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าการทำหมันเป็นการทารุณสัตว์ซึ่งข้อที่จริงทางการสัตวแพทย์จะช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงตั้งแต่อายุ4เดือนขึ้นไปหรือเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมอีกด้วยการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มีเป้าหมายในการกำจัดและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างยั่งยืนซึ่งวันนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนมและสำนักงานปศุสัตว์ทั้ง12อำเภอจิตอาสามณฑลทหารบกที่210ร่วมออกหน่วยพร้อมตั้งโรงพยาบาลสัตว์สนามดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดทั้งการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามพระนโยบายที่เชื่อมโยงทั้งการดูแลสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อสร้างความปลอดภัยสาธารณะให้ทุกชีวิตสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยเงียบที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนเนื่องจากเป็นแหล่งแพร่กระจายหลักของโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้การออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จึงมีความสำคัญต่อการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปฏิทานระยะที่3พ.ศ. 2569ถึง2573เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนอย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมา

0: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับอันนี้อยู่กับผมหนูน้ำมนต์คนกอดบอสธีรพงศ์นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับวันนี้ก็วันที่20วันพุธที่20พฤษภาคมนะครับทักทายพี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมทางไลฟ์ด้วยนะฮะขออนุญาตทักทายกันหน่อยสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สายทองนะจ๊ะพี่มังกรนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เรวดีศิลปนุษย์รักศิลปะโอ้โหอ่านยากเลยทีนี้สวัสดียายออสด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากๆครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับขอบพระคุณหลายๆครับผมแล้วก็พี่มังกรมาแล้วนะแล้วก็พี่อรุณสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่ขาวดอนผู้ใดอีกเนาะพี่ประภัยศรีนะครับพี่ปุญญวัฒน์นะครับที่มารับชมรับฟังจากอุบลอยู่กันยาวๆครับวันนี้กับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวครับขอเพลงเข้ามาได้นะจ๊ะอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำผลงานเพลงเข้ามาล่ะนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนเลยนะครับผมทักทายทาง SMS ด้วยนะครับไม่รู้ว่ามีเปล่าโอ้โอ้แผ่นกระโดดมีคนขอเพลงเข้ามาโอ้แผ่นกระโดดนะฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีผู้ใหญ่วันด้วยนะครับผมผู้ใหญ่วันสวัสดีนะครับพี่ประภัยศรีบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์เดี๋ยวจัดให้นะวันนี้ได้ฟังแน่นอนครับยาวๆแน่นอนเดี๋ยวเปิดเพลงเพาะๆให้ฟังหนูน้ำมนต์อาจจะไม่ได้คุยยาวแต่จะเปิดเพลงให้พ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านได้ฟังกันยาวๆนะครับผมผู้ใหญ่วันทักทายครับอ๋อสวัสดีครับผู้ใหญ่วันครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีทุกเสียงทุกสายด้วยนะครับก็วันนี้อยู่กันยาวๆนั่นแหละวันนี้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับฝนก็ตกด้วยวันนี้โอ้โหไม่รู้ว่าจังหวัดไหนฝนตกบ้างนะฮะปริมณฑลเนี่ยไม่รู้ว่ามีตกหรือเปล่าแต่ที่นี่โอ้โหตกหนักมากๆเลยเมื่อประมาณทุ่มกว่าๆนะฮะแต่ตอนนี้น่าจะยังตกอยู่น่ายังตกเหมือนเดิมนะครับสวัสดีน้องฟ้าใสด้วยนะจ๊ะแอดมินของฉันมาแล้วเพิ่งไปแชร์ไลฟ์มาลูกสตอรี่น่ารักมากเลยขอบคุณคนสวยด้วยนะจ๊ะน่ารักมากๆเอาละครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนนะฮะเข้ามาแล้วอยากฟังเพลงนั้นเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบศิลปินที่พี่ๆสนับสนุนนะก็สามารถส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับแล้วก็ช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงเลยไม่อยากส่ง SMS แต่อยากโทรมาคุยกับหนุ่มหน้ามนเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์022481366นะครับผมอย่าลืมนะฮะ022481366จ้า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับตอนนี้สารน้ำไม้พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับรถสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับ
1: พี่อ๊อฟใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับผม
1: พี่อ๊อฟโทรมาจากจังหวัดไหนเอ่ย
2: นครราชสีมาครับโคราชเองครับ
1: โคราชบ้านเดียวกันเลยผมชัยภูมินะพี่นะ
2: โอ้ยใกล้ๆกันครับพี่
1: อ๋อพี่อยู่อำเภอไหนพี่โคราชครับ
2: อยู่อำเภอเมืองครับ
1: โอ้อยู่ในเมืองเลยผมเคยอยู่โคราชประมาณ2ปีพี่ประมาณนั้นไปเป็นทหารที่นั่น
2: ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ผมอยู่
2: สุรนารีสุรธรรมครับ
1: ใช่ใช่อยู่สุรนารีครับผมอยู่สุรนารี
2: อ๋อครับผม
1: พี่อ๊อฟวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรจ้า
2: ฝนต้องสาบครับของตั๊กแต่ชลดาครับ
1: ฝนต้องสาบเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่ครับ
2: เข้าบรรยากาศหน้าฝนใช่ไหมครับ
1: โอ้ตอนนี้โคราชฝนตกแรงไหมพี่
2: ใช่ครับแรงครับวันนี้ก็ตกตั้งแต่เช้าเลยครับ
1: อ๋อตั้งแต่เช้าอุ้ยตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้อ่ะพี่
2: ตอนนี้หยุดแล้วครับตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: โอเคได้เลยครับเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนจัดให้นะพี่อ๊อฟครับ
2: ครับผมฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผมนะ
1: ครับ
2: ครับ
1: ได้เลยครับพี่ขอบคุณมากๆครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับพี่อ๊อฟสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่อ๊อฟโคราชบ้านเองนะพี่น้องนะคนบ้านเดียวกันนะพี่น้องเด้อนะฮะขอเพลงเข้ามาฝนต้องสาบครับพี่เขาบอกว่าพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะแล้วอีกอย่างคือเข้ากับบรรยากาศด้วยเพราะว่าโคราชนี่ฝนตกตั้งแต่เช้าเลยแสดงว่าวันนี้น่าจะตกหลายรอบเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากพี่อ๊อฟสายหน้าไมค์กันเลยครับฝนต้องสาบ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นครับอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: ครับผมในช่วงของโอ้โหมาครับขออภัยนะฮะในช่วงของมานครไลท์ครับขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับขณะนี้20:38 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับเฮ้ยช่วงนี้เป็นไงไม่รู้ลิ้นพันพี่น้องลิ้นก็มีแต่แนวพันๆแต่เนาะทักทายพี่น้องครับที่เขามารับชมรับฟังใหม่นะพี่น้องเด้อขอเพียงใดครับสวัสดีคุณยายด้วยนะจ๊ะคุณยายมาแล้วทักทายคุณยายด้วยนะครับก็แล้วก็พี่ๆทุกท่านด้วยแล้วก็มีพี่โสภาสวัสดีพี่โสภาด้วยครับแล้วก็พี่วรรณภานะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่นางหนูวันนะครับเห็นบอกว่าโอ้โหกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนแล้วอ่ะขอบพระคุณหลายครับพี่น้องขอให้รวยพี่น้องสู้คู่สู้คนแล้วกันนะครับตอนนี้มีที่ไหนฝนตกบ้างครับเนี่ยตอนนี้โอ้โหฝนนี่กระหึ่มเลยไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่าเนี่ยผมก็รอลุ้นอยู่ถ้าน้ำท่วมมานี่แบบโอ้ยากเลยเนาะไอ้ทักทายพี่ๆด้วยนะจ๊ะพี่มังกรขอเพลงเข้ามาพี่มังกรขอเพลงไอ้ทุยเข้ามานะครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะชั่วโมงที่2ฟังเพลงยาวๆนะครับแล้วก็มีคุณยายคุณยายมาแล้วน้องแชมป์นี่น้องแชมป์มาแล้วฮะแล้วก็สวัสดีพี่วันดีด้วยนะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วก็พี่พีระเดชนะครับพี่พีระเดชอุ้ยขออภัยครับพี่พีระเดชตีกังป่ะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยตีกังดีกังคนคลื่นวิทยุอ๋อแล้วก็พี่สียังอยู่โอ้สวัสดีพี่สีด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงแรงไปหน่อยต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเอาละช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงอีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะครับพิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้
2: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
0: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้น
2: ด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: April

ันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลย

ริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วงของ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆครับกับหนุ่มน้ำบนจนถึง4ทุ่มนะครับขอเพลงเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวชั่วโมงที่2จัดแอนแจมๆเลยละครับผลงานเพลงต่อไปนี้ครับท้ายชั่วโมงแรกขอมอบพิเศษเพลงนี้ให้กับคนที่มีความฝันหรือคนที่กำลังจะตั้งใจจะทำอะไรสักอย่างอยู่นะฮะยังไงก็ขอให้เพลงนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนไปถึงจุดมุ่งหมายและประสบความสำเร็จนะครับแล้วเจอกันในชั่วโมงที่2นะครับในชั่วโมงที่2ก็สำหรับพี่คนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่สายหน้าไมค์022481366นะครับย้ำอีกรอบนะจ๊ะ022481366ครับแล้วเจอกันชั่วโมงที่2จ้า

0: 21นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลสุภจีไม่กังวลศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพรก.กู้เงิน400,000,000รัฐบาลพยุงเศรษฐกิจโตต่อเนื่องนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของฝ่ายค้านที่ให้วินิจฉัยพรก.กู้เงิน400,000,000,000บาทจะทำให้งานรัฐบาลสะดุดหรือไม่ว่าไม่มีความกังวลตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วรัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างทำให้ GDP ขยับขึ้นมา 2.5% เมื่อมาถึงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์การส่งออกดีมากเป็นประวัติการดังนั้นไตรมาสที่1ที่เกิดผลกระทบจากวิกฤตพลังงานเดือนมีนาคมหากหยุดหรือไม่ทำอะไรจะไม่สามารถพยุงกลับขึ้นมาได้เหมือนเดิมกระทรวงพาณิชย์จึงทำก่อนที่จะเกิดและหากเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากส่วนโครงการไทยช่วยไทยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจโดยตลอดและบูรณาการร่วมกันกับทุกกรมโดยวันที่4มิถุนายนจะมีคูปองให้กับคนซื้อของสามารถนำไปลดราคาได้100บาทเพื่อช่วยลดภาระให้กับผู้บริโภคและผู้ประกอบการพร้อมส่งเสริมสินค้า SME สินค้าชุมชนให้สามารถเติบโตและเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นสมช.ไฟเขียวส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 ไปเวียดนามและฟิลิปปินส์ชี้ไม่กระทบใช้ในประเทศนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยภายหลังการประชุมว่าผลการประชุมสมช.มีเรื่องพิจารณา2เรื่องหลักได้แก่การพิจารณาการกำหนดมาตรการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกราชอาณาจักรช่วงที่ผ่านมาสมช.ระงับการส่งออกน้ำมันนอกราชอาณาจักรครั้งนี้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอจากกระทรวงพลังงานว่าขณะนี้มี2ประเทศขอให้ไทยช่วยส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเหล่านั้นคือเวียดนามและฟิลิปปินส์ซึ่งมีการร้องขอมาเป็นน้ำมันเจ็ต A1 ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องบินโดยชั้นนี้หารือกับกระทรวงพลังงานแล้วเห็นว่าการส่งออกน้ำมันดังกล่าวไม่กระทบต่อการใช้น้ำมันในประเทศและเป็นการดีในการลดเกินสต็อกอยู่ในขณะนี้ทำให้สามารถรับน้ำมันได้ตามที่กำหนดไว้อย่างไรก็ตามการดำเนินการเรื่องนี้อยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงพลังงานหากมีการขาดแคลนทางกระทรวงพลังงานโดยอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานมีอำนาจระงับการส่งออกได้หากมีความจำเป็นต้องใช้น้ำมันนายกรัฐมนตรีบินฝรั่งเศสพรุ่งนี้เตรียมถกประธานาธิบดีฝรั่งเศสองค์การระหว่างประเทศภาคเอกชนไทยฝรั่งเศสพร้อมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส 21-27 พฤษภาคมโดยจะใช้โอกาสเยือนในครั้งนี้พบปะหารือกับผู้นำและบุคคลสำคัญจากหลายภาคส่วนทั้งระดับผู้นำนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสในงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้หารือกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมุ่งสู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ซึ่งปีนี้ครบรอบ170ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันองค์การระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีจะพบหารือกับผู้อำนวยการองค์การพลังงานระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานพร้อมพบปะหารือผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโกผลักดันบทบาทวัฒนธรรมไทยเวทีโลกโดยเฉพาะการขึ้นทะเบียนชุดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติพบกับทีมไทยแลนด์ภาคเอกชนไทยและชุมชนไทยในฝรั่งเศสโดยร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการประชุมเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปพร้อมพบปะชุมชนไทยในฝรั่งเศสซึ่งมีส่วนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาธนธนากุลรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: เคยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้สารณไมพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยนะจ๊ะสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีพี่นพดลใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับผม
3: พี่นพดลโทรมาจากที่ไหนครับ
4: จังหวัดตากครับ
3: จังหวัดตากอยู่อำเภอไหนครับพี่จังหวัดตากเนี่ยอ
4: ำเภอเมือง
3: อ๋ออยู่เมืองเลยตอนนี้ตากเป็นไงบ้างครับที่เหนือฝนตกหรือเปล่าครับ
4: ก็มีฝนตกบ้างครับ
3: อ๋อมีฝนตกบ้างเนาะวันนี้พี่นพดลโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรครับ
4: ขอเพลงไอทุยครับ
3: ไอทุยของแอลกอฮอล์ใช่ไหมจ๊ะ
4: ครับผม
3: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพ
4: ี่ก็ให้ทุกเสียงทุกสายครับ
3: อ๋อทุกเสียงทุกสายเลยเนาะ
4: แล้วก็ให้เป็นก็ห้าทุกคนครับ
3: อ๋อได้เลย
4: แล้วก็ดีเจหน้าไมค์ครับสุดหล่อครับ
3: โอ้โหขอบคุณพี่นพดลสุดหล่อเหมือนกันนะพี่นพดลผมรบกวนพี่พูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
3: โอเคครับ
4: น้ำด้วยน้ำด้วย
3: ได้เลยครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยทุกใจใครใครก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
4: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: ขอบคุณพี่นพดลมากๆนะครับผมเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊ะ
4: เดี๋ยวผมมอบให้น้องอะไรนะหลังไมค์ด้วยนะครับ
3: อ๋อได้เลยได้เลยครับผม
4: ครับแล้วก็ขอมอบให้กับอะไรนะพี่อะไรนะ
3: ใครเอ่ยพี่ดีเจเหรอครับ
4: พี่ดีเจของขึ้น95ทุกคนครับ
3: อ๋อได้เลยได้เลยพี่นพดลเด็ก
4: แล้วก็พี่เปิ้ลทางของครับ
3: อ๋อได้เลยครับพี่เดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะคะพี
4: ่ครับ
3: ครับขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่นพดลจังหวัดตากนั่นเองครับโทรเข้ามาขอเพลงไอ้ทุยของแอลกอฮอล์นะครับเพลงนี้ก็พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับแฟนเพลงของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็พี่เปิ้ลอ่างทองแล้วก็พี่ๆดีเจของ FM 95ทุกคนครับแล้วก็หนูน้ำมนต์ด้วยแล้วก็หลังไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงนี้จากสายหน้าไมค์กันเลยครับไอ้ทุย

0: สีมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันครับ
0: Q-Hit.
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับสำหรับผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะฮะสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองบรรณวัฒน์บริสุทธิ์ครับเรียบเรียงสุภการพรหมเกิดนั่นเองครับโอ้โหเป็นผลงานเพลงคืนคำของนวกะนะครับเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดเลยนะฮะสำหรับผลงานเพลงนี้นะฮะคืนคำนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: อบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

วิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกันหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเข้ามาขอเพลงกันได้นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่ทำงานมาเหนื่อยๆเข้ามาฟังเพลงเพราะๆนะฮะฝากติดตามด้วยนะครับของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมานครนะครับยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเวลาเก่าเวลาเดิม2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะจ๊ะสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอส่งเพลงเพราะๆเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้นอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอให้สมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะครับเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนนะจ๊ะหนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์สวัสดีจ้าบ๊ายบาย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: 22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะดีเจลูกตาลชนิชานะคะมาแล้ว วันนี้มาแบบมาแบบโจ๊ะๆคุณผู้ฟังนะคะเพราะว่าอยากให้คุณผู้ฟังนะจะได้สดชื่นนะฮะผู้ฟังจะได้แบบโอ้ยวันนี้มันฝนตกมันอ่อมมันเหนื่อยมันเหนื่อยเหลือเกินนะคะเพลียอะไรอย่างงี้ไปทำการทำงานมาตลอดทั้งวันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหมุนมาเจอกันหมุนมาฟังเพลงนะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยก็อยากจะให้สดชื่นกันสักหน่อยก่อนนอนเนาะนะคะดีเจลูกตาลชนิชานะคะนะคะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะคะในช่วงเวลาดึกๆแบบนี้ก่อนนอนนะคุณผู้ฟังแต่พี่ๆบางคนเนี่ยก็บอกว่ายังไม่นอนจ้านะคะเพิ่งจะเริ่มทำงานเข้ากะดึกไงยังไงก็ว่าไปนะคะแต่ว่า2ชั่วโมงนี้นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะเรามีเพลงเพราะๆมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะเจอกันแบบนี้นะคะจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืน2ชั่วโมงเต็มๆเลยคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนนะคะแนะนำเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะคะอ่ะก่อนที่จะไปว่ากันต่อถึงช่องทางต่างๆของเรานะคะเรามาพูดถึงนะงานเพลงก่อนดีกว่าเออนะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่เลือกมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนะคะกับฮิตมาราธอนโอ้คือเต้นแบบมาราธอนเลยคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เริ่มต้นมากับโสดกระปิบกระปล่อยเฮ้ยเป็นความโสดแบบมันสดบ้างไม่สดบ้างอย่างนี้วันนี้สดพรุ่งนี้ไม่สดอะไรอย่างงี้นะคะจากน้องปออันนบนะคะหรือว่าปอ AF นั่นเองนะคะแล้วก็ต่อด้วยคนของใจนะคนของใจงานจากเอสปราชญาโบหลวงนี่เขาก็เป็นพระเอกลิเกด้วยเนาะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับจักกิมกับตกโตนะคะนะตกโต รวมกันเลยต่อหูฟังคือเวลาฝนตกมันชอบได้ยินเสียงแบบเนี้ยนะคะก็เป็นงานเพลงสนุกๆจากวงต๊กโตอาสยามนั่นเองนะคะสามงานเพลงที่แบบว่าเชื่อไหมว่าทุกวันนี้วงดนตรีก็คือแบบเล่นเพลงพวกเนี้ยคือแทบทุกงานอะเอาจริงๆนะโดยเฉพาะจักกิ้มกับต๊กโตเนี่ยจริงๆก็เป็นเพลงของเพื่อนๆหนูเองนะนะคนที่ร้องเพลงนี้นะคะต้นฉบับเลยแล้วก็เขารับราชการกันด้วยนะคะวงตกโตนะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยก็มีเปลี่ยนไปทำงานอย่างอื่นมาแต่ว่าเริ่มต้นตอนแรกเลยนะคะทั้งวงเลยนะเป็นรับราชการเป็นทหารเรือนะคะก็เป็นพวกกันนี่แหละนะคะสนุกสนานเนาะเวลาฟังเพลงเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้นึกถึงบรรยากาศเก่าๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเอาละวันนี้นะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยทุกช่องทางของเราเคยนะคะเบอร์โทรศัพท์นะจ๊ะ022481366นะคะ022481366นะคะสำหรับใครที่อยากจะจองสายหน้าไมค์วันนี้โอ้โหจริงๆวันนี้นะต้องบอกว่ามาพร้อมกับสายฝนอันหนักหน่วงผู้ฟังนะคะเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะขึ้นมาที่สตูดิโอจัดรายการนะคะโซนแบบรัชดาเนี่ยนะคะรัชดาเหม่งจ่ายเนี่ยโซนเนี่ยพระราม9ฝนตกหนักมากนะคะแล้วก็เกือบที่จะต้องนะคะพายเรือเนี่ยจัดรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะอสมทฝนตกหนักมากเลยนะคะก็มาพร้อมกับสายฝนและความสนุกสนานกันละกันในค่ำคืนนี้เนาะนะคะใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะอัปเดตกันหน่อยว่าวันนี้พื้นที่ไหนจังหวัดใดนะคะมีฝนตกนะคะก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366จองสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังอย่าลืมบอกเบอร์โทรศัพท์ให้กับทีมงานของเราด้วยหลังไมค์วันนี้แป้งๆนะคะรอรับสายอยู่นะคะส่วนใครที่นะคะไม่ถนัดแบบโทรมาแบบอาจจะรู้สึกเขินอายกันบ้างบางครั้งบางทีเนาะนะคะจะไม่อยากคุยสายหน้าไมค์แบบอยากจะฝากเพลงเอาไว้ก็ได้เช่นเดียวกันที่เบอร์เดียวกันนี้นะคะ022481366แล้วก็รวมถึงทาง SMS ของเราด้วยนะคะพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่4689400นะคะ4689400มีข้อความเข้ามาแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะข้อความแรก
สวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันแล้วก็เซิงโนบิตะด้วยอันนี้คุณแม่อรุณแน่นอนนะคะแล้วก็มีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคำกลอนสั้นๆเข้ามาด้วยนะบอกว่าฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตนะไม่เพลินจิตสินี่พระรามเก้าโอ้ย5 บาท 10 บาทนะคุณว่านะเอาใหม่ฟังลูกทุ่ง95พาเพลินจิตไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวเพลงดีๆมีให้ฟังไม่ต้องกลัวแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันแม้ไม่ได้กินถั่วก็ยังมันนี่เว้นวรรคไม่ถูกนะตกภาษาไทยหรือเปล่าดีเจแม้ไม่ได้กินถั่วนะถั่วอะไรเนี่ยจะถั่วลิสงถั่วอัลมอนด์อันนี้เป็นคำกลอนจากพี่หนึ่งรงก๊อกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็มีข้อความเพิ่มเติมเข้ามาบอกนอนยังไม่ได้เลยกลัวฝันร้ายนะเขาบอกอย่างนั้นต้องรอฟังเสียงดีเจก่อนนะคะแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อมานะคะแล้วก็ข้อความล่าสุดบอกว่าขอเพลงไม่มีเธอจะบอกรักใครนะบอกว่าขอมอบให้กับพี่เมย์นะคะรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยนี่พี่เมย์นี่มีหลายเมย์นะเออนะมีหลายเมย์นะที่เนี่ยเมย์ไหนเมดิชาใช่ไหมเอ้ยเมดิชาแน่นะคะเดี๋ยวต้องให้พี่เมย์มาใต้โต๊ะพี่ลูกตาลก่อนนะคะถึงจะเปิดได้นะหล่อเล่นเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะรับสายหน้าไมค์กันนะคะคุณผู้ฟังนะคะกับสายชิวหิวใจเนาะนะคะเมื่อกี้นี้3งานเพลงสนุกๆ นะคะผ่านไปนะคะเดี๋ยวเป็นบรรยากาศฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงนึงนะคะเพลงนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษนิดนึงเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้มีโอกาสได้ไปเจอกันมาแป๊บหนึ่งนะคะกับศิลปินท่านนี้นะคะ คุณอีฟอรวรรณนะคะก็เลยบอกว่าจัดให้สักหนึ่งเพลงก็แล้วกันนับดาวรอเธอ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: สายชิลฮีลใจนะคะในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะจ๊ะอ้าวสายมารออยู่แล้วไม่ไกลไม่ไกลกับแถวนี้เองลาดพร้าวนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่อนันต์นะคะ
2: เรียกลุงดีกว่าครับ
1: หรอเรียกพี่ไม่ได้หรอคะ เรียกอะไรดีคุณลุงหรือคุณพี่ดีคะ
2: ลุงดีกว่า
1: หรอคะคุณลุงนะ
2: ตอนนี้ก็60กว่าแล้วครับ
1: โอ้ยังเพิ่ง60กว่าอยู่เลย
2: ไม่เป็นไรน้องลูกตา
1: ลได้ค่ะคุณลุงโทรมาจากลาดพร้าวในช่วงประมาณไหนคะของลาดพร้าว
2: ลาดพร้าว101
1: อ๋อเกือบบางกะปิแล้วเนาะ
2: ก็มันเข้าได้2ทางครับถ้าเราเข้าเส้นทางนวมินทร์มันก็เป็นโพแก้วแต่ถ้าเข้าลาดพร้าว101ก็ผ่านหน้าวัดแล้วก็มาวิ่งเข้าเส้นนวมินทร์โพแก้วเหมือนกัน
1: นะคะอยู่โซนนี้แหละใกล้ๆกันไม่ไกลเลยวันนี้ฝนตกเนาะ
2: โอ้โห
1: โอ
2: ้
1: โห
2: ฟ้าให้มันตกให้ท่วมเลย
1: โอ้ย
2: ได้นอนสบายสบาย
1: นะแต่ท่วมเยอะก็ไม่ไหวเหมือนกัน
2: ไม่ไหวครับเดือดร้อนบ้านข้าง
1: ๆนั่นน่ะสินะคะแต่ถือว่าตกมาแบบนี้ก็อากาศเย็นเนาะคุณลุงเนาะ
2: ครับ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่หรอกกำลังทำกับข้าวในฝนเทก็ต้องรีบปิดพัดลม
1: ค่ะ
2: เพราะไฟฟ้ามันรัดวงจรบ่อย
1: นี่หนูกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นะว่าตกลงแล้วกำลังคุยสายอยู่กับคุณลุงอนันต์หรือว่าพ่อชายเมืองสิงห์เนี่ยขนาดหัวล้อยังคายน่ะคือเอ๊ะ
2: มันไม่หรอกสมัยก่อนอดีตมันเคยร้องได้แต่นี้มันร้องไม่ได้แล้วครับ
1: จริงหรือเปล่าเนี่ยในหูสักท่อนได้ไหมคะอยากจะฟังสักนิดนึงได้ไหมเนี่ย
2: พี่อุตส่าห์ทำงานกับเพื่อนน้อง
1: อีกนิดนึง
2: หวังเก็บเงินเก็บทองเอาไปมันในความใจ
1: เนี่ยนะไม่ได
2: ้
1: นี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะแต่เสียงหัวเราะเมื่อสักครู่นี้คุณลุงอนันต์เหมือนพ่อชายเลยนะคือปกติเนี่ยหนูจะจัดรายการร่วมกับพ่อชายวันอาทิตย์ช่วง5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มค่ะนะมาฟังได้แต่เมื่อกี้นี้ใช่เลยนะตอนหัวเราะนี่หนูแบบเอ๊ะตกลงนี่ตอนนี้4 ทุ่มหรือตอน5 โมงวันอาทิตย
2: ์น้องตา
1: ค่ะ
2: อดีตอ่ะก็คือขับรถดำเที่ยวน่ะขับรถดำเที่ยว8 ล้อ 2 ชั้นน่ะ
1: โอ้
2: ก็เปิดให้ลูกค้ามาลูกค้าอยากฟังเพลงก็ให้เขาลงมาพิมพ์เอง
1: อ๋อค่ะ
2: มันอะไรอ่ะก็มีดีเจอยู่2 ชั้น
1: เป็นรถแบบว่าเป็นรถบัสรถทัวร์อย่างเงี้ยเหรอคะ
2: ใช่
1: พอจะนึกออกพอจะนึกออกโอ้แสดงว่าก็ชอบร้องเพลงชอบฟังเพลง
2: ครับแล้วก็บางทีอยากจะร้องเราก็พิมพ์เองแล้วก็ให้ดีเจเล่นตีไปทั้งหมด
1: ค่ะ
2: แต่ถ้าขับรถไม่ร้อง
1: ไม่ร้องตอนที่แบบว่าเปลี่ยนคนขับใช่ไหมคะเปลี่ยนมือใช่ไหม
2: ก็คือจอดในตาม
1: พักรถ
2: ร้านค้าร้านของฝากเนี่ยครับ
1: ดีค่ะดีเนาะบางทีเราก็ต้องผ่อนคลายบ้างเนาะเวลาขับรถแบบไกลๆระยะทางไกลๆอย่างเงี้ยนะคะ
2: ใช่ครับ
1: โอเค
2: แต่เที่ยวหนึ่งก็วิ่งบางทีวิ่งในกรุงเทพไปดิมเวอร์กลับจากดิมเวอร์ก็รับงานต่อไปถึงมุงถึงใหม่ไปใต้ไปอะไรพวกเนี้ยครับ
1: ไปทั่วเลยเน
2: า
1: ะโอเคค่ะอ่ะวันนี้1งานเพลงค่ะพี่อนันต์อยากฟังเพลงอะไรคะเอาคุณลุงอนันต์เนาะ
2: อย่าเรียกพี่นะ
1: เออเอานี้เพลงนี้นะเก็บเงินแต่งงานใช่ไหมคะถูกต้องเนาะ
2: ถูกต้อง
1: โอเคค่ะเดี๋ยวหนูจัดให้เลยวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะโอ้นะเสียงนี่เป็นเอกลักษณ์จริงๆอ้าวจัดให้เลยค่ะสายชิลฮิวใจของเรากับเก็บเงินแต่งงานซ้อนเพชรซ้อนสุพรรณ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่อีกครั้งนึงนะคะคุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวนี่เองนะคะก็ใกล้ๆเนาะนะคะจะใกล้จะไกลค่ะคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะทั่วประเทศแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์เอ๊ทางตอนออนไลน์ก็เข้ามาทางไลฟ์ของเราได้นะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะส่วนสายหน้าใหม่นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราจะรับอีก1สายก็สามารถที่จะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์กับเพลงที่อยากจะฟังเอาไว้ทางหลังใหม่ได้เลยนะคะทีมงานของเรารอรับสายอยู่แล้วนะคะมาทักทายกันดีกว่านะคะสำหรับสมาชิกของเรานะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นะคะที่ Facebook Live นะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95นะคะสวัสดีพี่สมหมายนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่ประโยคนะพี่ประโยคนะคะพี่อุไรพี่โอภาสบอกจะสวยไปถึงไหนอ๋อสวยมาถึงอสมทนี่ละจ้ะสวัสดีพี่จอบจีด้วยนะคะนะคะแล้วก็พี่ฮักพอกำกานะแล้วก็พี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับลูกตาลชมอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็มีพี่เออินทิรานะคะพี่สารช่างไฟนะคะแนะนำเข้ามาบอกว่าที่อุทัยธานีเนี่ยก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะพี่เรืองนิดนะคะพี่เดชพงพันธ์นะคะสวัสดีค่ะพี่นางหนูวันบอกว่าแชร์ให้แล้วด้วยนะจ๊ะพี่อัมพรสวัสดีค่ะน้องในบอยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงน้องหนูดีน้องแชมป์โชคชัยศรีนะจ๊ะนะวันนี้คิดว่าน่าจะฝนตกนะทั่วกรุงเทพละคิดว่านะคะเพราะว่าจากหลายๆข้อความที่ส่งเข้ามาทักทายแล้วก็เข้ามาอัปเดตกันด้วยนะคะว่าฝนตกหนักเลยทักทายเพิ่มเติมพี่ศักชัยนะคะพี่วิจิตด้วยนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยค่ะตอนนี้นะคะในทุกๆช่องทางนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้จัดเพลงให้ก่อนเลยว่ะนะคะจะบอกว่าเพลงนี้เนี่ยแนะนำเข้ามาตั้งหลายวันแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้เปิดให้เพราะว่าเซิร์ชหาแล้วในคลังแสงเนี่ยนะในคลังเพลงของอสมทเนี่ยหนูหาไม่เจอคือด้วยความที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นเพลงของแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะซึ่งเพลงของแม่พึ่งก็มีแบบโอ้โหเยอะมากจริงๆนะคะอ้าวไปจัดให้เลยดีกว่าไปจัดให้คืออย่างไปจัดให้ไปฟังกันเลยดีกว่าสิจัดให้เลยค่ะ พี่อ้อมนะจากสุราษฎร์เนี่ยขอเพลงนี้มาแล้วบอกว่าเพลงนี้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันมากๆคุณผู้ฟังแพง

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: แพงแพงแพงนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะงานเพลงสนุกสนุกจากแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะเราไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายมีงานเพลงแนะนำเข้ามานะคะบอกว่าอยากฟังฝนตกในทะเลนะคะเข้ากับบรรยากาศฝนพรำแบบนี้เป็นงานเพลงของพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ในช่วงนี้เลยนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วนะคะก็พี่รัชนกก็มีมาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะเราก็เลยมีบันทึกการแสดงสดนะคะบรรยากาศด้านหน้าเวทีเพลงนี้แหละนะคะฝนตกในทะเลก็เลยว่าเดี๋ยวจัดให้เป็นพิเศษเลยกันละกันนะคะพี่อ๊อฟจากโคราชนะคะแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาจัดให้เลยค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอ

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะแค่ทำไมผู้ชายค่ะอัมพรแหวนเพชรนะคะจัดให้เลยเป็นพิเศษสำหรับพี่ออสสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับติดรอวิชาลืมแอร์สุชาวดีนะคะจากพี่วิทยาศรีสเกตค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ท้ายชั่วโมงแรกของเรานะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะกับหนึ่งงานเพลงที่ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยพี่ที่แนะนำเพลงนี้จะหมุนเข้ามาฟังหรือเปล่านะคะแต่ว่าจัดให้ก่อนก็แล้วกันนะกับสถานีน้ำตานะคะศิลปินพิทักษ์นั่นเองนะคะรู้สึกจะเป็นพี่ธงชัยนะเมื่อวานนี้ที่ฝากเอาไว้หลังไมค์นะคะก็เดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี้แล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะคุณผู้ฟังนะคะแล้วไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้าใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์วันนี้เพิ่มเติมนะคะอีก1สาย022481366นะคะโทรเข้ามากันได้เลยยังอยู่กันต่อกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจนถึงเที่ยงคืนเลย

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่พา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03นะคะคุณผู้ฟังคะนะคะเรามาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงค่ะนะคะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับอีก1สายหน้าใหม่มารออยู่แล้วโอ้โหพรหมลิขิตมากๆเพราะอะไรรู้มั้ยคุณผู้ฟังเพราะว่าก็เป็นสายจากพี่อนันต์เหมือนกันเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็พี่อนันต์แต่เป็นเป็นคุณลุงอนันต์ คุณลุงอนันต์จากลาดพร้าวแต่นี่เป็นพี่อนันต์จากจังหวัดน่านส่งเข้าประกวดเน้อเจ้า
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีเจ้าโอ้วันนี้มีแต่อันคุณอนันต์โทรเข้ามาเน้อ
4: ครับผมเมื่อกี้ตลาดพร้าวนั่นนี่จะนานแล้วเน
3: า
4: ะ
3: เจ้าอยู่ตรงไหนของจังหวัดน่านเจ้า
4: อยู่
3: อำเภอหยัง
4: อำเภอสาครับผม
3: อันหยังก็เจ้า
4: อำเภอสาเพียงสา
3: อำเภอสา
4: ครับเพียงสา
3: โอ้อยู่ตั้งใดฮั่นหา
4: โอ้ก่อนจะไปเมืองน่านกะ
3: โอ้บักเคยได้ยินเลยเจ้าบักเคยได้ยินเลย
4: ผ่านอำเภอสาก่อนนะครับ
3: อ๋อแต่ว่าเป็นเขตจังหวัดน่านละกะเจ้า
4: เขตจังหวัดน่านนะอำเภอสาก็เข้าไปหาจังหวัดน่านเลยจากอำเภอสาไปหาจังหวัดนั้นไปสาว4กิโลครับผม
3: เจ้าอ๋อเดี๋ยวต้องไปศึกษาเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเป็นคนเหนือนะแต่ว่าเพราะว่าปกติน่านก็จะฮู้จักอำเภอปัวอีเน
4: า
3: ะ
4: เออมันไปเลยกันละเลยจากอันนั้นน่ะมันขึ้นไปทางเหนือเนาะขึ้นไปทางเหนือ
3: เนาะ
4: บางฟ้า
3: เจ้า
4: จุกจัง
3: ยินดีจะนักเลยตั้งเหนือบ้านเฮาฝนตกเพิ่งก็หา
4: โอ้หมดวันแล้ววันนี้นะ
3: ฮะ
4: หมดวันเลยเย็นหมดวันเลยวันนี
3: ้ตกหมดวันเลยกะเจ้า
4: หมดวันเลย
3: โอ้ดีขนาดแสดงว่าตกไปทั่วเลยเนาะทั่วประเทศเลยเนาะ
4: ครับ
3: เจ้าเห็นตะกี้มีข้อความมาจากเชียงใหม่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะไอ้อนันต์เนาะบอกว่าฝนตกมาแล้วก็อันควันก็หายไปเนาะมูอ่ะหมอกมูควันเนี่ยอย่างมูนั่นก็ดีขึ้น
4: ครับเชียงใหม่อันลำปุ่นลำปางมันนั่นมันแปลกไปนี่แต่มันสบายเนาะเย็นอากาศตรงนี้เน
3: า
4: ะ
3: เจ้าอากาศเย็นน้องสบาย
4: ดีใจขนาดหาโอกาสอู้กำยัง
3: อ๋อยินดีเจ้ายินดีจะนักเลยตะกี้ยังอู้กันเลยว่าโอ้วันนี้มีพี่อนันต์โทรมา2พี่อนันต์เลยนะวันโอเค
4: ดับเบิ้ลเลยเนาะดับเบิ้ลเลยเน
3: า
4: ะ
3: ดับเบิ้ลเลยเจ้าอันเฮาเคยอู้ใส่กันหน้าไม้แล้วหรือยังหาก่อนหน้านี
4: ้เหมือนละหลายเดือนละ
3: เหมือนละเนาะหลายเดือนแล้วโอเคเจ้าเอาวันนี้หนึ่งงานเพลงให้ฟังเพลงอย่างเจ้าม
4: ันเคยหอยออกแล้วว่าขอหลวงพ่อห้ามจนนี่แหละ
3: หลวงพ่อห้ามจนของพี่ทาเนาะสิรินทานิยากรเนาะ
4: นั่นแหละนั่นแหละ
3: โอเคเจ้าได้เลยอ่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
4: จะไปว่าเร็วหน่อยว่าจ้าเลย
3: เอาจ้าเลยเนาะ
4: โอ้กับยังนี่นะ
3: เจ้าเดี๋ยวค่อยๆพูดตามไปทีรับประโยคสั้นๆเนาะ
4: ครับมันว่าเปลี่ยนมันเนาะ
3: เจ้าเจ้าขอขอบคุณ
4: ขอบคุณ
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มคนที่คนไทย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำนั้นอร่อยครับอร่อยคำไหนคำนั้นเน
3: า
4: ะ
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: อะไรก
3: ็ช่วยลดแบคทีเรีย
4: ลดแบคทีเรีย
3: และเชื้อรา
4: เชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: โอเคเจ้าขอบคุณจ้านักเลยเนอะเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะเจ้า
4: โอ้ขอบคุณครับอยู่เย็นมีสุขมีโชคลาภนะครับ
3: เจ้าสวัสดีเจ้า
4: เนื่องมันชิ้นเดือนนี่นะ
3: ฮะ
4: ถ้าถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยสิ้นเดือนนี้นะ
3: จ้าอู้สาธุ

0: ขอบคุณเจ้านักเลยเจ้าสวัสดี
1: โอ
0: เจ
1: ้
0: ้าอ้าวล่ะสาธุขอให้ได้เลขเด็ดนะฮะเอาละค่ะช่วงนี้พาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ4งานเพลงต่อเนื่องเพราะๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นขบวนพาเรตกับเพลงที่พี่อนันต์นะคะแนะนำเข้ามาทางหน้าไมค์กับหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรค่ะ

0: พอ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สีงานเพลงเพราะๆเลยนะคะในช่วงนี้นะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live นะบอกว่าพาเรทนี้เพลงเพราะจังเลยนะคะมาดูว่ามีเพลงอะไรกันบ้างนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสอนพระรามนะคะงานจากพระเอกคนเก่งนะคะเพลงลิเกนะน้องแบงค์สอนรามนั่นเองแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพ่อเนื้อทองนะคะปาวลีพรพิมลค่ะแล้วก็เพลงจากหลังไมค์นะคะเสรีขอพรนะคะของคุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะจากพี่สมศักดิ์นะคะประจวบคีรีขันธ์แล้วก็ก่อนหน้านั้นกับต้นขบวนพาเหรดของเรานะคะหลวงพ่อห้ามจนสิรินทรานิยากรจากสายน้ำไมพี่อนันต์นั่นเองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้มีเพลงหลังไมยังติดค้างอยู่หลายเพลงเหมือนกันเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามารับชมผ่านทาง Facebook Live นะคะสวัสดีพี่สุรีนะคะแล้วก็มีพี่นานาด้วยนะคะเข้ามาตอนดึกๆพี่คงนภานะคะคุณแม่รุนบอกว่าโอ้ยนะเพลงนี้พาเรทนี้เพราะทุกเพลงเลยนะคะเป็นขอพรพาเรทโอ้โหมีตั้งชื่อให้ด้วยคุณแม่น่ารักจังเลยสวัสดีพี่เคซี่นะคะพี่ฮารุนหามะด้วยนะคะทักทายเข้ามาพี่ไตรรัตน์นะจ๊ะพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมอโอ้โหเอ็นดูชื่อ Facebook จังเลยพี่มิมี่นะคะพี่สมคิดนะคะพี่นักรบด้วยนะบอกสวัสดีน้องลูกโหนดนะคะเดี๋ยวนี้มีฉายาเราไปไหนเรียกน้องลูกโหนดด้วยนะน่ารักดีนะหนูชอบมากจริงๆจริงๆมีคนเรียกชื่อหนูนะชื่อนี้นะตั้งแต่สมัยตอนที่ไปทัวร์คอนเสิร์ตแรกๆนะคะที่แบบว่าลงใต้นะเป็นนักร้องเหนือที่มีโอกาสได้ไปเล่นคอนเสิร์ตที่ทางภาคใต้บ่อยกว่าภาคเหนือหูฟังจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยนะคะสุราษฎร์เนี่ยบ่อยที่สุดเลยไปในอำเภอต่างๆนะคะแล้วก็เป็นชุมพรก็บ่อยนะชุมพรนครเนี่ยนครศรีธรรมราชนี่ก็บ่อยมากๆกระบี่พังงาอะไรนะสตูลที่อำเภอละงูนะแต่จำได้ตอนนั้นโอ้โหไปเข้าไปลึกเลยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดนู้นไปหลายอำเภอเลยนะก็คิดถึงบรรยากาศเหมือนกันนะคะสมัยก่อนนะคะเคยเล่นแบบว่าคอนเสิร์ตในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสวนยางอ่ะโอ้โหสุดยอดเลยธรรมชาติอากาศดีมากนะคะเป็นแบบว่าเขาก็จัดงานในสวนยางอะไรเนี่ยนะคะแต่นานมากเลยผู้ฟังที่เล่านี่ก็คือ10ปีขึ้นไปแล้วนะคะสมัยนั้นนะคะแต่ทุกวันนี้ตันก็ยังร้องเพลงอยู่นะผู้ฟังเผื่อว่ามีหลายๆคนอาจจะถามเข้ามาว่าเอ๊ะนะมาจัดรายการแล้วยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่านะคะยังร้องเพลงอยู่นะคะเหมือนเดิมเลยตอนนี้ก็เลยมีอาชีพหลายอาชีพมากขึ้นนะคะจากแค่ที่หลายคนรู้จักในนามของสมัยก่อนก็จะเป็นลูกตาลอาสยามอะไรเงี้ยก็เป็นนักร้องนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุด้วยแล้วเป็นดีเจอยู่ที่นี่แหละนะ FM 95ลูกทุ่งมหานครแล้วตอนก็ทำคอนเทนต์นะคะเขาเรียกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์อะไรเงี้ยนะคะก็ทำคอนเทนต์ต่างๆมีไปนู่นไปนี่รีวิวอะไรเงี้ยด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดก็มาทำขวัญนาคกับพี่สาวด้วยนะคะพี่แก้วฟ้าสาวเพชรนะคะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่นะคะจะบวชลูกบวชหลานนะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อมาทางเพจได้นะคะทางทีมงานหมอขวัญแก้วฟ้าสหเพชรเนี่ยก็ไปด้วยกันนะคะกับพี่สาวด้วย อยู่ดีๆก็โฆษณา แอบโฆษณาด้วยอย่าบอกใครนะคะ ขอบคุณมากๆเลยค่ะตอนนี้ความเข้ามาเรื่อยๆนะเดี๋ยวหนูทยอยจัดเพลงให้ต่อเลยก็แล้วกันเนาะเมื่อสักครู่นี้4งานเพลงเพราะๆนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆสัก1งานเพลงก็แล้วกันนะคะที่พี่หน่อยนครพนมเขาฝากเอาไว้มอบเป็นพิเศษสำหรับคนสวยด้วยนะจ๊ะเพลงนี้

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตของเราในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะเจาะคิวฮิตในชั่วโมงนี้ค่ะกับงานเพลงจากกันวันยังค่ำค่ะจากศิลปินช่างสิทธิ์แสงเพ็งนะคะคุณผู้ฟังจากสังกัดอิสระนะคะคำร้องทำนองโดยครูติงลี่แล้วก็ช่างสิทธิ์แสงเพ็งนี่เขาแต่งเองด้วยนะคะเรียบเรียงโดยโคกอีโดยโอ้นะคะเดี๋ยวลองไปฟังเพลงนี้ดูนะคะแค่อ่านชื่อเพลงก็รู้สึกว่าโอ้โหนะมันลึกซึ้งนะเพลงนี้นะคนเรายังไงก็ต้องจากกันวันยังค่ำอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่ว่าเดี๋ยวเป็นเนื้อหาของเพลงจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะจากกันวันยังค่ำช่างสิทธิ์แสงเพ็งกับเจาะคิวฮิตค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: จากจอคิวฮิตนะคะมากันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราค่ะคุณผู้ฟังคะกับเพลงที่แนะนำกันเข้ามาหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์เพชรคทาวุฒิด้วยเมื่อวานนี้ติดค้างกันไว้แล้วก็รวมถึงวันนี้ด้วยข้อความเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะคะ2งานเพลงกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: สิบห้า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไม่มีเธอจะบอกรักใครนะคะที่น้องแชมป์ฝากเอาไว้ทาง SMS นะบอกว่ามอบให้พี่เมย์นะพี่ลูกตาลจ๋าเปิดให้หน่อยนะเปิดให้แล้วนะจ๋า
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ทิ้งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะวันนี้หวานๆเลยค่ะกับหากรู้สักนิดนะคะในเวอร์ชันของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์และพิงค์แพนเตอร์นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชุนิชาค่ะเราจะเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อนกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้เจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: ลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

วันพุธกลางสัปดาห์แล้วนะคะเข้าสู่วันพฤหัสพฤหัสพฤหัสนะจ๊ะก็หวังว่าทุกๆคนจะสดชื่นรื่นรมนะคะแล้วก็ยังยินดีปรีดากับการไปทำงานอยู่นะจ๊ะกลางสัปดาห์แล้วอยากเป็นกำลังใจให้ด้วยผลงานเพลงเร็วๆ3ผลงานเพลงค่ะจากแมงปอชนทิชานะคะจอห์นนี่ที่รักแล้วก็แนนซี่ท็อปไลน์นะคะวอนลมฝากรักด้วยปิดท้ายด้วยวิ่งว่าวนะคะจากคำมอดพรขุนเดชนะคะ3ผลงานเพลงมาแบบฟิลลิ่งลำวงรำวงนิดนึงอะไรแบบนี้นะจ๊ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังฟังเสียงของน้องเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะอย่าฟังผลงานเพลงไหนอย่าฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษมอบให้ใครนะคะส่งมอบความรักความคิดถึงความห่วงใยผ่านช่องทางวิทยุของเราเนาะ Mcut Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะพิมพ์มาก็ได้นะทาง SMS 4689400นะคะส่วนสายหน้าไมค์จับจองกันได้เดี๋ยวนี้แล้วนะคะ022481366เดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กันขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook Live Fanpage ด้วยสวัสดีพี่เชื่องชนะแก้วนะคะพี่กฎชมนสวัสดีพี่ปวเรศนี่มาแล้วมาแล้วพี่ช้านะคะลูกเคยหลวงนะพี่บอยมาแล้วน้องไบรท์นะคะแล้วก็มีพี่ช้างบอกว่าใส่เสื้อหมีแพนด้าน้อยสนิทอันนี้เป็นน้องหมีเนยนะไปวิ่งมาไปวิ่งของงานหมออโถนะของมูลนิธิ9คนละ9อะไรอย่างนี้นะคะก็เนี่ยได้โอกาสไปตีบงตีแบดนี่จริงๆเป็นเสื้อวิ่งนะแต่เอาไปตีแบดเอ้ยมันก็คล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นเสื้อแบบกีฬาเหมือนกันอย่างเงี้ยนะสวัสดีพี่พิทวัฒน์นะคะจากชลบุรีนะแล้วก็มีพี่สมเจตมีพี่หนูเลื่อนขึ้นไม่ได้อีกแล้วอ่ะขออภัยนะคะเอาเป็นว่าทักประมาณนี้เนาะพี่โพดีพี่เออินทิรานะคะมาแล้วจ้าแล้วก็เมื่อวานที่ผ่านมาก็จะมีวันเกิดของแฟนรายการด้วยนะคะพี่โอกับพี่ยาย่านะคะเออแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยนะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาอย่างสม่ำเสมอและน่ารักมากๆนะคะเพราะว่าคอยกดไลค์กดแชร์ให้ตลอดแล้วว่ามีกิจกรรมอะไรนะคะพี่สองคนนี้ก็จะมาตลอดเลยนะเกิดวันเดียวกันด้วยเอ็นดูน่ารักมากๆนะคะอ่ะผลงานเพลงนี้ค่ะจากยุ่งยิ่งกนกนันนะคะก็มาดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาถึงช่วงสายชีวิตหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับแม
1: ่แนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายอะไรจ้า
2: พี่สารเล้งครับ
1: พี่สาร
2: ไม่ได้คุยกันมาตั้ง2เดือนกว่าเนี่ย
1: พี่สารอุทัยเหรอ
2: มีงานไม่สาวพ่อใ
1: ช่ไหมพี่สารจากอุทัยใช่ไหม
2: ใช่จ้าน้องเมย์อ๋อ
1: เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมคะ
2: ก็สบายดีเพราะตอนนี้ต้องทำงานเกี่ยวกับเลี้ยงครอบครัวโคนมครับ
1: หรอแล้วเราสามารถแบบว่าอะไรนะรีดนมวัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้เลยใช่ไหม
2: ได้ครับได้ครับตรงที่สากลครับโคนมตามันเล็กครับใช้ได้มากครับ
1: หนูเคยไปแล้วเขาบอกว่าต้องแบบแตะแตะก่อนอย่าให้มันตกใจเพราะแบบไปคว้าเลยมันดีดเอานะ
2: มันดีดนะต้องมัดขาด้วยครับ
1: เหรอ
2: ขาเสร็จก็ล้างเต้านมมาเต้านมแล้วก็ล้างน้ำสบู่ล้างสบู่เสร็จก็ล้างน้ำเปล่าแล้วก็เราให้อาหารงูนมเนี่ยเราก็สามารถที่จะผลิตน้ำนมได
1: ้
2: ไม่งอมัน
1: แล้วพอเสร็จปั๊บเราก็
2: เพื่อนเราใส่เต้า
1: อ๋อแล้วเราก็มีกรรมวิธีในการพาสเจอร์ไลท์อะไรต่างๆใช่ไหมทำให้มันสะอาดขึ้น
2: ไม่ต้องมีอยู่ศูนย์ส่งอยู่ที่สากลสหรมครับ
1: อ๋อแล้ววัวที่เราดูแลมีประมาณจำนวนเท่าไหร่คะ
2: อ๋อ35ตัวครับ
1: โ

0: จำชื่อได้ไหม
1: เสื้อถุงเงินถุงทอง
0: ก็แนวๆประมาณนี้แบบว่าก็ตั้งชื่อให้ดูสิริมงคลอะไรประมาณนั้นนะคะอ๋ออยู่อุทัยแล้ววันนี้ฝนตกไหมจ๊ะ
1: เดี๋ยวต้องรีบไปล้างคอกวัวครับ
0: ตอนนี้นะ
1: ครับ
0: กี่โมง
1: เที่ยงคืนจะไหวที่หนึ่งนะ
0: งั้นให้น้องเมย์อยู่เป็นเพื่อนเนาะ
1: เหงาครับทำไมคนเดียวพ่อก็ไม่สบาย
0: อ้าวเหรอคุณพ่อเป็นไรคะ
1: คุณพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงครับ
0: แล้วตอนนี้ดีขึ้นหรือยังหรือว่าเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้ยพอพลิกตัวตลอดไปครับ
0: ต้องพลิกตัวทุกกี่ชั่วโมงเอ่ย
1: ลูก3นาทีครับ
0: ฮะ
1: 3ถึง5นาทีครับ
0: พลิกตัวนะ
1: แผลก็ทับเนี่ยครับแพทย์ให้สั่งพลิกตัว
0: ทุก3ถึง5นาทีเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วใครเป็นคนพลิกอ่ะ
1: เพราะถ้าเอิญอยู่จะถ้าเอิญเยี่ยวค้างกับพันธุ์พืชเนี่ยก็จะทำไม่แห้งผิวไม่แห้งครับ
0: หนูเข้าใจแล้วตอนนี้มีใครดูแลคุณพ่ออยู่คะ
1: ผมแล้วก็น้องสาวครับ
0: แล้วจะพลิกตัวยังไงอ่ะทุกสามถึงห้านาที
1: เอาพลิกตามเตียงผู้ป่วยครับ
0: โอ้โหไม่ง่ายนะเพราะว่าตอนที่ของอาม่าหนูเนี่ยทุกสองชั่วโมงแต่พอบอกว่าโอ้โหระวังแผลกดทับจริงๆก็มีเบาะหลายรูปแบบนะคะ
1: พอดีพ่อสั่งเสียว่าพ่อเป็นอะไรไปอย่ารอให้ตาหน้าพ่อนะพ่อสบายแล้ว
0: แต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น้องเมย์คิดว่าน่าจะช่วยได้ก็เกี่ยวกับพวกเบาะที่นอนอะไรอย่างเงี้ยที่มันจะทำให้แบบไม่เกิดแผลกดทับ
1: แล้วน้ำสบู่กับแอลกอฮอล์ก่อน
0: อะไรนะคะ
1: แล้วน้ำสบู่กับแอลกอฮอล์ก่อนครับ
0: ฮะหมายถึงตัวเบาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ผ้า
1: ครับ
0: อ๋อตกใจนึกว่าทาที่แผลเลยตกใจ
1: แล้วก็มีผ้าคลุมอยู่ครับ
0: แต่ว่าตอนนี้เบาะเป็นแบบเป็นลมยางอะไรอย่างงี้มั้ย
1: ใช่ครับลมยางครับ
0: แต่ว่าพลิกทุก3ถึง5นาทีเลยเหรอ
1: ทำไมพลิกเค้าเป็นมา2ปีแล้ว2ปีกว่า
0: ไม่หนูรู้สึกว่าเป็นการพลิกที่ถี่มากจนที่เรียกว่าคนที่ดูแลน่าจะไม่ได้นอนเลย
1: ไม่หลับไม่นอนนะเดี๋ยวก็ออกซิเจนไม่เกลือที่มันติดๆเนี่ยห้ามต่ำกว่า100องศาห้ามต่ำกว่า 100% ครับแล้วก็ห้ามต่ำเนี่ย 10% นะออกซิเจนอะ
0: ออกซิเจนออกซิเจนในเลือดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ออกซิเจนในเลือด
0: เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
1: เป็นต้องหาใครสุดใจของป๊อปปรัชญาครับ
0: ป๊อปปี้ปรัชญารักนะคะ
1: ป๊อปปี้ปรัชญา
0: โอเคมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้ FC ลูกทุ่งเหมือนละครแล้วก็น้องเมย์แล้วก็น้องๆของไมค์ชื่ออะไรนะครับ
0: น้องกวางค่ะ
1: น้องกวางสุดน่ารักจังเลยสวยก็สวยฟังก่อนสวีนอัศรายนะครับ
0: ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: สวยแข่งกับน้องเมย์เลย
0: อะไรนะคะ
1: สวยแข่งกับน้องเมย์เลย
0: กวาง
1: สวยลูก
0: พี่เขาชมว่ากวางสวยมากเลย
1: อย่าลืมมาเที่ยวสว่างนะมาไหว้พระ
0: ครับผมได้เลยครับขอบคุณที่โทรมานะเดี๋ยวน้องเมย์เปิดเพลงให้นะคะ
1: ดีใจจังเลยได้ฟังเพลงนี้มากมาของน้องมาแล้ว
0: โอเคหมดเวลาแล้วขอบคุณนะสวัสดีค่ะ
1: เนาะสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ร้อนๆแบบนี้นะคะก็ยังคงมีหลากหลายพื้นที่อยู่ที่ยังคงหูร้อนเนาะแล้วบางพื้นที่นี่ใช้บั้งไฟช่วยแล้วอะไรแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีฝนตกลงมานะคะก็ขอให้ตกลงมาเร็ววันนะจะได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะแต่ว่าใครที่รู้สึกร้อนมากๆนะคะตอนนี้เราก็มีคูลพลัสนะคะเอาไว้ให้เย็นสบายกายสบายใจนะหน้าร้อนนี้นะคะจะได้เย็นฉ่ำด้วยคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะเป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจเลย 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจโดยช่องใส่น้ำแล้วก็น้ำแข็งนะคะใครที่รู้สึกว่าโอ๊ยมันร้อนจังเลยนี่เลยนะคะพอใส่น้ำใส่น้ำแข็งไปเนี่ยก็ลดลงมา 3-4 องศาเลยนะปรับแรงลมได้3ระดับด้วยกันนะคะพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องนั้นห้องครัวโอ้ยเย็นทุกที่นะคะแล้วก็มั่นใจได้ด้วยรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มนะหน้าร้อนนี้นะคะให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนล่าสุดน้องเมย์ไปดูตามห้างอะไรเงี้ยนะพัดลมธรรมดาก็พันกว่าบาทเกือบ 1,200 นะคูลพลัสเนี่ยก็ขนาดประมาณเดียวกันวันนั้นเห็นหยิบสายวัดมาวัดให้ใช่ไหมมันก็ประมาณนั้นนะคะคุ้มสุดๆเลยนะอันนี้เนี่ยราคาเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีเลยค่ะ Cooling Pack อีก4ชิ้นด้วยกันเนี่ยแถมๆนะจ๊ะโทรค่ะ02-114-3990ค่ะใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ยิบโทรศัพท์มากดหมายเลขเลยนะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปมาต้นชั่วโมงก็รำวงมาแล้วขนาดนี้นะอีกสักรำวงแล้วกันนะสาวรำวงจากพี่อ้อยกระท้อนค่ะ
3: มาสนุกกันมาโอ้ชุดสีส

0: ขอบคุณพี่ๆเพื่อน
1: ๆมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower

0: โดยเมที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

ร้องไห้วันไหนก็ให้น้องเมย์ดูแลใจได้นะคะนี่นะอ่ะได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะกอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองร้องไห้กอดตัวเองแน่นๆในวันที่ตัวเองรู้สึกว่าไม่เหลือใครกอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยสุดใจนะคะแล้วก็กอดตัวเองแน่นๆในวันที่รู้สึกว่าท้อแท้ผ่านอุปสรรคอะไรไปไม่ได้ก็ตามแต่จงรู้ไว้นะคะว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังคงมีชีวิตเป็นของตัวเองเสมอนะคะทุกๆปัญหาที่เขาบอกว่าทุกปัญหามีทางออกเสมอเนี่ยถ้าไม่มีทางออกก็ไปออกทางเข้าซะอันนี้ก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเนาะมันก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้ามาอยู่ในโซนของปัญหาแล้วเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายวิธีในการที่จะเอาตัวรอดนะคะช่วงนี้ฤดูฝนนะคะยังไงก็ต้องระวังสัตว์มีพิษต่างๆด้วยเนาะรวมถึงงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคะป้องกันไว้ปลอดภัยกว่าค่ะช่วงฤดูฝนแบบนี้นะใครที่บ้านรกล้างนะคะหรือว่าแบบมีของรกๆอะไรเงี้ยมีป่ามีต้นหญ้าอะไรที่มันขึ้นสูงนะคะยังไงก็ดูแลความสะอาดรอบๆบ้านอะไรที่งูมันจะชอบอ่ะหนูเยอะงูก็มาตามมาด้วยใช่ไหมล่ะเพราะว่างูก็ต้องกินหนูเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันหิวมันหาอะไรกินไม่ได้บางทีมันก็มาที่สัตว์เลี้ยงของท่านนะคะดังนั้นก็คือมันอันตรายนะผู้เสียชีวิตที่ผ่านมานะคะมีถึง20รายแล้วเด้อนะพบมากในเพศชายด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงานเกษตรกรนะคะดังนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยใครที่เข้าสวนเข้าป่าเข้าเนี่ยแม้แต่สวนยางเองก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านนาไร่สวนต่างๆนะคะพบมากในเดือนนี้แหละเดือนพฤษภาคมนะคะตุลาคมประมาณนี้นะช่วงเวลาที่เกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงแบบเพลหน่อยประมาณแบบ6โมงเย็นถึง2ทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแนวทางในการป้องกันงูกัดแน่นอนค่ะสวมรองเท้าหุ้มข้อหรือว่าสวมรองเท้าบูทนะคะให้เรียบร้อยเวลาที่เราออกไปปฏิบัติหน้าที่ใช้ไฟฉายส่องทางตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ใช้ไม้เขี่ยก่อนเวลาจะเดินไปในพงหญ้ารกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างน้อยอ่ะก็ให้เขาแบบฉกมาที่ไม้เราก่อนเราจะได้ไหวตัวทันใช่ไหมล่ะหลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่านะคะล้วงมือไปในโพรงไปในกองไม้อะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนชะล่าใจรู้สึกว่าเออนี่ก็บ้านฉันฉันก็รื้อบ้านตัวเองอะไรเงี้ยบางทีมันก็แอบอยู่หลังป้ายหลังโอ่งหลังอะไรใช่ไหมล่ะหรือแม้แต่บางคนก็อยู่ตรงฝ้าเพดานนะก็ระมัดระวังกันนะคะกองไม้กองอิฐกองใบไม้แห้งๆอย่างเงี้ยนะอย่าจับงูนะคะแม้จะคิดว่ามันตายแล้วก็ตามก็ห้ามจับเด็ดขาดเลยนะวิธีปฐมพยาบาลค่ะหากโดนงูกัดหรืองูฉกเนาะบีบเลือดบริเวณบาดแผลออกก่อนตรงปลายแผลเนาะออกก่อนเพื่อขจัดพิษงูให้ออกจากร่างกายนะคะล้างแผลด้วยน้ำสะอาดย้ำว่าน้ำสะอาดฟอกสบู่หรือด่างหรือน้ำด่างทับทิมอย่างเงี้ยได้นะคะใช้ผ้าสะอาดซับให้แห้งที่ย้ำไม่ใช่เลยนะบางคนนี่หูคว้าอะไรได้ก็คว้านึกออกไหมบางทีก็ต้องพกไปบ้างนะพยายามให้อวัยวะที่ถูกกัดเนี่ยเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะคะบางคนนี่เขาใช้ดามมาเลยนะเพราะว่าถ้ายิ่งไปขยับเยอะใช่ไหมเลือดมันก็สูบฉีด

เลือดสูบฉีดอ่ะเป็นไงพิษก็วิ่งทั่วเลยเขาเนี้ยเข้าหัวใจไวกว่าเดิมนะคะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเขาจะให้ดามบริเวณดังกล่าวนะคะให้อยู่ในระดับต่ำกว่าหัวใจนะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดนะคะเมื่อไรที่พบเห็นงูนะคะหรือสัตว์พิษสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะจะขอความช่วยเหลือนะคะก็โทรเลย199ค่ะเป็นจริงๆก็เป็นเบอร์ดับเพลิงนั่นแหละหรือว่ากู้ภัยในท้องที่ก็ได้1418อย่างเงี้ยนะคะมูลนิธิปอเต็กตึงก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดมีผู้บาดเจ็บมีผู้ที่แบบว่าต้องมีพิษโดนพิษไปแล้วโดนกัดไปแล้วนะคะก็โทร1669นะจ๊ะแต่ถ้าถามว่านำส่งเองได้ไหมอ๋อก็ดามก่อนแล้วก็ทั้งทำแผลทำเขาเรียกว่าล้างแผลให้ถูกวิธีนะคะเพราะว่าบางคนใจร้อนไงใช่ไหม เข้าใจเข้าใจแต่ว่าถ้าถึงสถานการณ์ที่มันต้องปั๊มหัวใจเราก็ต้องมั่นใจด้วยนะว่าเราสามารถทําได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยมันเราก็ต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันต่อนะคะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจวันนี้กับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าวานิพกจากคาราบาวนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ได้ยินเสียงนี้นะคะเราฟังทางวิทยุทางอะไรก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะจ๊ะชั่วโมงหน้าพบกันค่ะเบรกสักครู่หนึ่งรอสายนะคะในชั่วโมงหน้า022481366ค่ะ

0: ีสักร้อยคัน
1: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ก็ยังอยู่กันไหมจ๊ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมมารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ครับผมเด็กชายโกโก้ครับ
2: พี่โกโก้จากระยอง
3: ครับผม
2: ครับผมเป็นไงบ้างสบายดีไหมคะ
3: สบายดีครับผม
2: สบายดีนะฝนตกหรือเปล่าเอ่ย
3: ตกครับตกวันเว้นวันครับ
2: โอ้เมื่อกี้อสมทก็ตกเหมือนกันลงมาอีกทีรถนี่คือน้ำท่วมไปครึ่งล้อ
3: ครับตกวันเว้นวันครับครูมีบางวันก็ตกคึมคึมแล้วก็คึมคึมวันนี้คึมคึมครับระยองครับคึมคึม
2: พี่โกโก้อยู่อำเภออะไรอะคะ
3: บ้านฉางครับ
2: ที่หนูจะไปแกรงนะสิ
3: ได้ยินอยู่ครับตอนนั้นเข้ากาดึกฟังคุณเมย์อยู่คุณเมย์จะพาครอบครัวมาเที่ยวใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ก็กำลังคิดอยู่ว่าจะไปเที่ยวตรงไหนดีนะอะไรเงี้ยเห็นเขามีแบบคาเฟ่เปิดใหม่เยอะเลยอ่ะ
3: คร
2: ับ สวยๆทั้งนั้นเลยเน
3: า
2: ะ
3: ผมไม่ได้อยู่ในตัวเมืองครับผมอยู่บ้านฉางครับติดต่อกับไอ้กิโลสิบครับของผมอ่ะ
2: เหรอคะมันไกลกันเยอะไหมอ่ะ
3: ก็ไม่มากเท่าไหร่นะคุณเมย
2: ์ประมาณกี่โลได้คะ
3: ประมาณตอนนั้นผมฝึกงานอยู่ตัวโยต้าตอนผมเรียนก็ว่าจะถ้าเกิดแกงน่าจะไกลอยู่นะพี่น่าจะไกลอยู่ครับครูเมย
2: ์
3: น่าจะไกลอยู
2: ่ไม่ต้องเรียกหนูว่าครูก็
3: มันติดแล้วอ่ะฟังตลอดเน
2: า
3: ะ
2: ฟังแปลกๆเหมือนก
3: ันฟังตลอดแล้วเนาะครูเมย์
2: แล้วตอนนี้สุขภาพกายสุขภาพใจเป็นไงบ้างจ๊ะ
3: สบายดีครับ
2: จริงเปล่า
3: จริงครับผม
2: มีชะงักนิดนึงด้วย
3: เออครูเมย์ชอบแกล้งคนอื่นแต่ผมจะแกล้งครูเมย์บ้าง
2: ยังไง
3: ครูเมย์กลัวตุ๊กแกไหม
2: ทำไมครับ
3: อยากถามครับ
2: มาก
3: กลัวไหมโอ้ก็เมื่อวานเมื่อวานก่อนเองครูเมย
2: ์
3: อาบน้ำเสร็จผมมานั่งข้างบ้านไอ้เ
2: รา
3: ที่บ้านผมมีตุ๊กแกไงผมว่าเป็นคนแบบถอดไอ้ลูกทุ่งเนาะแบบลูกทุ่งอะอาบน้ำเสร็จแล้วก็ใส่กางเกงบอลแล้วก็นั่งดูโทรศัพท์นี่แหละตุ๊กแกตกใส่หลังหนักแปะเสร็จปุ๊บของผมแต่ผมก็ไม่กลัวนะผมก็ตั้งใจสู้มันอ่ะมันก็ปีนขึ้นขาผมโคตรสะบัดมันก็ปีนขึ้นขาผมอีกตุ๊กแกที่บ้านผมมันเยอะไง
2: เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาตะมุตะมิอะไรนะแบบว่าน่ารักอะไรเงี้ย
3: ครูเมย์ลองดูไหมล่ะ
2: มาเอาแล้วเคยแล้ว
3: แล้วตัวมาสามนิ้วอ่ะครูเมย์
2: โอ้ยไม่ไหวอ่ะขนลุกแค่คิดก็ขนลุกแล้วไม่คือจะบอกว่าเมื่อวานน่ากลัวกว่านี้หนูอ่ะมีพี่เขาส่งคลิปวิดีโอมาให้เป็นแบบคนกำลังแบบกินมันสดๆอ่ะ
3: ฮะ
2: แล้วหนูอ่ะส่งคลิปมาให้หนูดูคือคนที่เขารู้ว่าหนูกลัวใช่ปะเขาก็จะชอบส่งอะไรแบบนี้มาให้หนู
3: โอ้
2: แล้วหนูไม่เข้าใจอ่ะ
3: ส่งมาอันนั้นก็คือเกินไป
2: แบบว่ากำลังดิ้นเลยอ่ะแล้วก็เอามือคว้าใช่ไหมพอเอามือคว้าเสร็จแล้วก็จับปากมันเอาไว้แล้วก็หักคอแล้วก็กัดตรงคออ่ะแล้วมันก็ดิ้นเดียวคือหนูแบบช่วยด้วย
3: โอ้ขนาดผมเนี่ยตกใส่หลังแบบแปะนะตกใส่หลังไม่พอนะครูเมย์มันปีนขึ้นมาหาผมเลยปีนขึ้นขาด้วยคนลุกยังไม่หายคนลุกเลย
2: โอ้คนที่ไม่กลัวมันก็กลัวได้เหมือนกันนะตอนเด็กๆหนูก็ไม่ได้กลัวแต่ว่าก็มีจังหวะนึงของชีวิตตอนที่ไปอยู่บ้านคุณปู่คุณย่าที่นครสวรรค์อย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบว่าเหมือนอ่ะจังหวะแรกก็คือเรานอนอยู่เนาะอยู่ในมุ้งแต่มันอ่ะอยู่ข้างหน้าข้างนอกมุ้งก็คือหลับอยู่ลืมตามาจ้าเอ๋กับมันแบบว่าอู้อยู่ตรงหน้าพอดีเลยแล้วแบบตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าหูตัวมันใหญ่จังเลยอ่ะแล้วพอแบบ
3: ก็เหมือนกันนะครูเมย์ตอนแรกผมก็กลัวนะแต่คือจับมาแล้วมันแบบ
2: เดี๋ยวใช้คำว่าจับไปจับมาฮัลโหล
3: ครับจริงๆก็คือผมตอนแรกที่บ้านปุ๊บหลังตู้ผมอะผมไปจับมาตอนแรกนึกว่ามีแค่ตัวสองตัวว้ายพี่โอ้ยว้ายครูเม
2: ย์อยู่กันเป็นครอบครัว
3: โอ้โห
2: อยู่กันเป็นเครือญาติอยู่กันแบบญาติโกโหติกะเขาอาจจะเลี้ยงรุ่นกันก็ได้เราจะไปรู้ได้ไง
3: แล้วผมก็คล้องกระป๋อมาคล้ายๆแบบผมก็อีสานเนาะคล้องอ่ะคล้องเอาไปปล่อยล็อตแรกมาไม่พอล็อตที่2มาอีก5ตัวล็อตที่3อีก4ตัวเนี่ยล็อตที่4มา
2: เนี่ยเอาไปขายได้เลยแล้วเนี่ย
3: โอ้ยเอาไปขายใครกับครูเมย
2: ์อุ้ยคนรับซื้อกันแพงมาก
3: ครูเมย์ซื้อมั้ยล่ะ
2: มีคนรับซื้อจริงๆแพงมากด้วย
3: โอ้ที่บ้านผมเยอะแยะไปหมดเลย
2: เนี่ยจับขายเลยจริงๆได้อาชีพเพิ่มเลย
3: ไปขายที่ไหนล่ะครู
2: มีเต็มเลยเซิร์ชอินเทอร์เน็ตก็เจอเลยเยอะมากจริงๆแบบบางทีเขาขายได้แบบ500 600ต่อโลหรืออะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้ว่านับเป็นยังไงนะแต่ว่าแพงอยู่นะ
3: อ๋อครับแต่ผมไม่ทำร้ายมันนะผมจับแล้วผมเอาไปปล่อยผมไม่เคยทำร้ายมัน
2: เนี่ยรับซื้อตุ๊กแกจังหวัดระยองใช่ไหมจังหวัด
3: เหรอ
2: มีเนี่ยเพียบเลยเนี่ย
3: เหรอ
2: เพียบเลย
3: ไม่ผมอยากรู้ไงถ้าเกิดรับซื้อไปเอาไปทำอะไร
2: เขาเอาไปทำยาค่ะ
3: เอาไปทำกินนะ
2: ใช่เอาไปทำยาให้ส่งออกประเทศจีน
3: อ๋อเหรอครับ
2: ใช่คนจีนเขากินอะไรแบบนี้
3: อ๋อ
2: เออจริงๆคนไทยอ่ะเนี่ยมีคนเขาทำรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยรายได้หลักล้านเลยนะ
3: จริง
2: เนี่ยมีคนรับซื้อตุ๊กแกสูงสุด80ล้านก็มี
3: อ๋อครับ
2: โอ้ไปเซิร์ฟเลยค่ะหนูว่าสร้างงานสร้างอาชีพถ้าพี่กล้าจับขนาดนี้นะ
3: ผมไม่ได้กลัวจับมือเปล่าผมก็จับมาแล้ว
2: ก็เนี่ยหนูบอกว่าถ้ากล้าจับขนาดนี้นะพี่ได้อาชีพแล้วเนี่ย
3: ก็เอาผ้าโอเคเอาผ้ามาใส่มือแล้วก็จับไปดิ
2: เออเนี่ยไปดูเลยจริงๆเขารับซื้อกันแพงมากหนูรู้แบบว่าหนูเคยเห็นคลิปที่เขารับซื้อด้วย
3: จริงปะเนี่ย
2: จริงอันนี้เรื่องจริงไม่ได้โกหกเลยไม่จ้อจี้ด้วย
3: ผมทำงานโรงงานไงผมไม่รู้หรอกผมอยู่ในป่าในเขาในสวน
2: เนี่ย
3: มันก็ไม่ได้ป่าในเขาหรอกถ้าติดต่อชลบุรีนะครับ
2: เนี่ย300กรัมได้30,000
3: ฮะ
2: เออไปดูเลยสร้างงานสร้างอาชีพเดี๋ยวนี้เลยจริงๆ
3: แล้วบ้านผมเยอะนะจับไปปล่อยตั้ง 3-4 รอบ
2: เสียดายมั้ยล่ะ
3: ก็มาอยู่ที่บ้านผมอย่างเดียวเลยครูเมย์
2: เสียดายมั้ยล่ะรู้สึกเสียดายหรือยังล่ะ
3: ไม่ต้องเสียดายเลยเมื่อวันก่อนเพิ่งตกใส่หลังคุณตั้งแป๊ะอยู่เนี่ย
2: นั่นแหละหลังจากนี้เราก็มีอาชีพกับมันไปเลยไหนๆว่ามันจะเยอะขนาดนี้แล้วก็มีคนรับซื้อเยอะอยู่ลองไปเสิร์ชดูเนี่ยหนูเห็นเนี่ยเพียบเลยเสิร์ชมายังไงก็เจอได้เลยวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้า
3: ไอ้ถุยครับ
2: ไอ้ถุยนะคะผลงานจากแอลกอฮอล์เนาะ
3: ใช่ครับผม
2: ได้ค่ะวันนี้จะบอกว่าคนขอไอ้ถุยเยอะมาก
3: เดี๋ยวก็ขึ้นอันดับหนึ่งแล้วครูเมย
2: ์เยอะมากๆนะคะก็เลยโอ้ยแล้วในระหว่างที่เราคุยกันน้องกวางเขาก็เซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับการขายตุ๊กแก
3: เอาล่ะอ๋อที่คุยน้องกวางน้อยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ใช่กวางน้อยก็คือมันจะมีจอขวามือของดีเจใช่ไหมคะที่เอาไว้คุยกับโปรแกรมได้อะไรเงี้ยเขาก็จะพิมพ์มาว่าเนี่ยรับซื้อตุ๊กแกเนี่ยเยอะหนูเมื่อกี้หนูเซิร์ชในมือถือเพียบเลยเนี่ยได้งานแล้วอย่างน้อยก็รวยแล้วก็อย่าลืมกันนะคะ
3: ไม่ลืมครับครูมีครูมีร้องเพลงพออยู่แล้วครูมีครับผมเอฟซีครูมีครับ
2: ได้เลยอ่ะแต่ช่วงนี้เขาขายอึ่งกันอยู่เนาะ
3: มันออกแล้วเหรอครูมี
2: นะ
3: บ้านผมเห็นออกเลยยังไม่ออก
2: อึ่งอ่างอะนะ
3: ครับ
2: มันยังไม่ออกออกแล้วเริ่มมีแล้วเขาเริ่มขายกันได้กิโลแล้วต้องเท่าไหร่400-600ใช่อีสานแต่เมื่อกี้หนูเซิร์ชระยองอ่ะขึ้นแล้วนะตุ๊กแกอ่ะ
3: โอ้โอเค
2: ไอ้หนูพูดจริงนะเนี่ยหนูไม่ได้พูดเล่น
3: ครับ
2: เออดีใจมากถ้าแฟนรายการหนูร่ำรวยอะไรเงี้ยเออเพื่อไปผันตัวเอง
3: ไม่รับประเด็นนะประเด็นผมจะมีใครว่าผมไม่ถ้าเกิดจะพูดได้ฟังเนี่ยแต
2: ่
3: ก่อนเนาะไม่มีที่ไปปล่อยเนาะไอ้บ้านไอ้ไม่อยากไปปล่อยใครแล้วไอ้บ้านตรงนี้เลยวะตรงนี้เราไปปล่อยบ้านเขาฝากกันเลี้ยงแต่ไปปล่อยตัวนึง
2: เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวนี้ก็เอ้ยบางคนเขาเพาะเลี้ยงเลยเพราะว่าเขาขายแล้วมันได้ราคาดีนั่นแหละเขาก็เพาะเลยอะไรเงี้ยนะคะคนจีนเขาซื้อเยอะเขาซื้อไปทำยาเหมือนมันมีกรรมวิธีเอาไปตากแห้งเอาไปรีดเอาไส้มันออกอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าคนบางคนเขาก็ขายเป็นตัวไปเลยบางคนเขาก็ผ่านกรรมวิธีแล้วเขาก็อบแห้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เอาไปขายใช่
3: บ้านผมสดๆเลยครับบ้านผมเองมันจะมีที่ซุกของมันด้วยนะมันซุกไม่ใช่ตัวสองตัวนะมันซุกของมัน สามตัวขึ้นจริงๆมันจะมีมุมซุกของมันอ่ะผมจะรู้เลยอ่ะ
2: ก่อนที่จะบอกว่าจริงๆเนี่ยก วางอ่ะก็คือเปิดรูปตุ๊กแกแบบตัวเบลเลอร์อยู่ข้างๆหนูตอนเนี้ย
3: อ่ะแสดงว่าครูมีกลัวใช่ไหม
2: คนลุกอยู่เลยไอ้ทุยนะคะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ให้ทีมงานเก้าอีลูกทุ่ง95ทุกคนนะครับ
2: กวางเขามอบเพลงไอ้ทุยให้
3: ให้ครูมีให้ครูมีแล้วให้น้องกวาง
2: ไว้
3: ด้วยครับ
2: โอเคได้เลยได้เลยนะคะอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่หน่อยจ้า
3: ครูมีน้ำนะครับ
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้ายอร่อยขนาดนั้น
2: ค่ะและสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ช่วยด้วยมีแต่รูปตุ๊กแกทั่วตัวไปหมดแล้วตอนเนี้ย
3: ครูเมย์ฟันครูเมย์ฟันดีเนี่ยเห็นไหม
2: เนี่ยพี่โกโก้พูดก็เรื่องนึงเถอะแต่กว้างอ่ะเอารูปหลายอยู่เนี่ยขวา 4-5 ตัวเนี่ย
3: ไม่หรอก
2: หูอ้วนท้วนสมบูรณ์ใช่
3: ไม่หรอกไม่หรอกครูเมียชอบแกล้งผู้ฟังไงผมขอแกล้งมั่ง
2: หนูแกล้งด้วยคำพูดแบบน่ารักน่ารักมองแซะแซะมองตลมตัวมงเงี้ย
3: ครูเมียต้องไม่หรอกครูเมียต้องโดดเอาคืนมั่งผู้ฟัง
2: แกเนี่ยนะเออเดี๋ยวหลังจะจับแมงสาบไปให้จับงูไปให้อย่างเงี้ย
3: ว้ายมาเถอะปูอ่ะผมตับใส่ตุ่มตำเลยแหละ
2: อ่ะได้เลยเดี๋ยวต้องไม่จัดให้ก่อนนะ
3: ครับ
2: ขอบคุณที่

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จอคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

เป็นเรื่องธรรมดานะคะพบกันผูกพันแล้วก็การจากลาเนาะผลงานเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าพบกันผูกพันจากลานะคะจากกวางดวงฤทัยฟิชเชอริ่งกับพี่เทพจำปาศักดิ์นะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองโดยหวายเนวดายนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยต้องอ่านว่าอะไรโตโมสตูดิโอใช่ไหมอาจารย์หวายเนี่ยว่าได้นี่ก็เป็นหนึ่งท่านที่แต่งเพลงวอวอนนะ

0: คะก็เอ้ยมีหลายเพลงมากเลยนะไม่ได้อยากเป็นเซลล์ไม่ได้อยากลาเยือนนี่ก็ใช่เหมือนกันนะคะก็โอ้แต่งเพลงดังๆค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะจ๊ะในช่วงของจ่อคิวฮิตนะคะใครที่รู้สึกทุกอกทุกใจชื่นชอบผลงานเพลงนี้นะคะเป็นผลงานเพลงแนวใหม่ๆเนาะก็ถ้าชื่นชอบก็สามารถส่ง SMS มาได้ที่4689400ค่ะจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่องเพลงฮิตมหานครช้านะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงข้องแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven สองผลงานเพลงค่ะนาลีลำพึงจากวงฟูพบหมอนาหารอุ้งอิ่งเพชรบ้านแพงจ้า

นุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล

0: ั้งแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: โดยเมทิชา
1: ไม่ทันไรก็ถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันด้วยนะมาอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ79บาทครองแงะ75บาทจังหวัดตรัง77บาทภูเก็ต82บาทสุราษฎร์ธานี81บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่78บาท90สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ84บาท40สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาท50สตางค์และน้ำยาง83บาทนั่นเองค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุก SMS นะคะบอกว่าวิทยุทำไมไม่ค่อยปล่อยเสียงร้องหึยังไงนะทุกคนได้ยินเสียงปกติไหมคะยังไงก็ฝากบอกฝากฟีดแบ็กกันด้วยเนาะบางพื้นที่อาจจะฝนตกบางพื้นที่ฟ้าร้องบางพื้นที่มีเสียงอะไรจิ้งลงจิ้งหรีดอะไรอย่างนี้เข้ามานะคะสวัสดีพี่เลิฟด้วยนะคะบอกว่ามาถอนท่านส่งคุณครูกลับบ้านปลอดภัยด้วยพี่กิ่งการสวัสดีค่ะอ่ะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะผลงานเพลงวันนี้ค่ะอยากจะมอบให้มากๆเลยนะเพราะว่าหลายๆคนนะคะทักมาบอกว่าบางทีหมดกำลังใจกับชีวิตทำยังไงดีน้องเมย์นะคะบางคนก็ยิ่งช่วงนี้นะมีข่าวเรื่องการถูกละเมิดค่อนข้างเยอะมีคนทักเข้ามาหลังใหม่เกี่ยวกับการละเมิดเยอะมากซึ่งโอ้โหเอาจริงๆนะหนูฟังเรื่องราวเนี่ยก็บอกตรงๆว่ายินดีมากๆที่จะรับฟังนะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ตัดความรู้สึกนี้ออกไปจากหัวจิตหัวใจของเราไม่ได้นะคะน้องเมย์ต้องกอดก่อนเลยอ่ะกอดแน่นๆเลยเพราะว่ามันเป็นความเข้าใจจริงๆนะว่าคนที่ถูกละเมิดอะไรก็ตามแบบนี้มันจะต้องใช้เวลาในการเยียวยาจิตใจค่อนข้างเยอะและหลายๆคนยังโดนอยู่เลยโตมาขนาดนี้แล้วใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามันขอบคุณละกันที่ไว้ใจขอบคุณที่มาเล่าให้กันฟังขอบคุณที่กล้าที่จะพูดนะคะกล้าที่จะเอาปมตรงเนี้ยของเราออกมานะคะแล้วก็หวังว่าน้องเมย์จะเป็นส่วนหนึ่งแล้วกันเนาะที่เยียวยาจิตใจของคุณผู้ฟังหลายๆคนที่เข้ามาทักทายเข้ามาพูดคุยนะคะเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็จะได้รู้ว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่คนเดียวบนโลกใบนี้นะคะมีคนอีกมากมายนะคะที่เขาต้องร่วมแก้ไขเรื่องนี้ไปด้วยกันนะก็ดีเหมือนกันค่ะที่สังคมของเราเริ่มมีการตื่นตัวเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนนะตระหนักนะคะอะไรก็ตามที่เขาไม่ได้เต็มใจก็อย่าไปละเมิดเขาเลยเนาะอ่ะไปผลงานเพลงนี้แชร์จากโปเตโต้นะคะแชร์ไม่ใช่เปียแชร์นะแชร์หมายถึงการแชร์ความรู้สึกกันนะคะมอบให้ด้วยก็แล้วกันสำหรับค่ำคืนนี้นะคะส่งคุณผู้ฟังเข้านอนเหมือนกันนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหล่อแล้วจะเฮิร์บ

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรม

0: ที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตีสองถึงตีห้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันเข้ามาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง SMS นะครับ4689400นะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันณตอนนี้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่น้องที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง Facebook Live ครับสวัสดีไปถึงพี่มาริวันนะครับพี่คมสันทักทายนะครับสวัสดีครับพี่บุญโชติพี่บ่าวเมืองศรีพี่ศักชัยครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมาแรง

0: งานตัวนะฮะพี่เลิฟวัชรพรพี่สำลีนะครับทักทายครับทุกท่านเลยที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366นะครับน้องกวางนะครับน้องกวางรอรับสายอยู่นะฮะเหมือนเดิมนะครับอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้กันต่อดีกว่านะฮะจัดไปครับบทเพลงนี้จากพี่ธันวาราศีธนูนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับสปอนเซอร์ที่น่ารักของเรานะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าใหม่เบอร์เดิมครับ022481366นะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับ

0: คุณมากมากครับก่อนอื่นต้องขอบพระคุณนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
4: กลับมานะครับผมนี่จัดไปมหานครไลฟ์นะครับไก่ตาฟางแต่พี่ธันวาราศีธนูนะครับก็เป็นเพลงแรกที่เรารู้จักกับพี่ธันวาเนาะตอนนี้ครับเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับในช่วงของสายชิวใช่ไหมสายชิวหิวใจนะครับตอนนี้หนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับน้องเพชร
4: โอ้ยสวัสดีครับพี่สุภาพครับพี่สุภาพ
5: ตอนนี้กำลังไอ้ตอนนี้กำลังเรียกพักพวกอยู
4: ่เรียกพักพวกอยู่แล้วฮะ
5: โคกะลา
4: โอ้ยอยู่แถวไหนพี่อยู่แถวไหน
5: นาทวีครับผม
4: นาทวีสงขลาเนาะ
5: ใช่ครับ
4: รับฟังชัดเจนนะครับ
5: ชัดเจนครับ
4: ครับผมแล้ววันนี้จะฟังเพลงอะไร
5: อยากฟังของน้องโอ๊ตคุณตาที่ยังหายใจนะครับ
4: ได้เลยครับผมเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: ให้ทุกเสียงทุกสายให้น้องเพชรแล้วก็ให้น้องกวางน้อยแล้วก็ให้กับตัวเองนะครับ
4: ให้กับตัวเองด้วยนะ
5: ได้ครับ
4: ได้เลยครับผมเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้นะครับ
5: ครับผมขอบคุณมากครับ
4: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ครับผมนะครับจัดไปครับคนตายที่ยังหายใจนะฮะจากน้องโอ๊ตอาสยามนะครับเป็นศิลปินที่คุ้นมากๆนะครับไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้นะครับคิดถึงนะยังไงถ้าใครรู้จักนะครับฝากสวัสดีไปถึงน้องโอ๊ตอาสยามด้วยนะครับ ในช่วงของสายชิวหิวใจครับยำยำจัมโบ้ครับอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับไปฟังเพลงนี้กันเลยครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

กลับมานะครับในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะฮะจบไปนะครับทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงคิดถึงนะครับจากพี่บอยพีซเมเกอร์คุณแม่เจนเจนนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้คิดถึงคนต้นทางนะครับจากพี่บิวกัลยาณีแล้วก็คิดถึงครับจากคุณอาหลังร็อกเกสตรานะครับคุณครูผมต้องขออนุญาตเรียกว่าคุณครูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นคนที่สอนผมร้องเพลงนะฮะจัดไปทั้ง4เพลงแข่งความคิดถึงครับสวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับที่รับฟังกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับพี่จุ๊บแจงสวัสดีครับพี่กบนะฮะขอบเรื่อง18ฝนจ้าพี่สุภาพพี่น้องณัฐพงศ์สวัสดีครับคุณยายน้องว่านครับพี่กรองแก้วนะฮะสวัสดีพี่สาวขามครับพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอก็ไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณดีพอให้รอไหมนะฮะนั่นคือสีเหลืองเยลโล่สีเหลืองมาดูด้วยสีเหลืองของเรานะฮะสวัสดีครับผมโอ้ยนะจะขอเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสีเหลืองนะฮะสวัสดีครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับผมมีอีกเรื่องนึงนะฮะมาฝากกันนั่นก็คือเรื่องของQLive นะครับอุปกรณ์พยุงเข่านะครับใครที่วิ่งเดินลุกนั่งแล้วรู้สึกแบบเจ็บเข่าเพราะฉะนั้นนะครับผมมี QLive มาฝากนะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่กิจกรรมทำกิจกรรมได้นะครับยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อ QLive อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้น ขอไปครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบในทัวร์ครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบันเนียครับไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กราบสวัสดีครับนักรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเมื่อเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับกลับมาในช่วงของพาเลทเพลงฮิตนะครับสวัสดีไปถึงพี่น้องที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live กันก่อนนะครับ LTM FM 95นะครับทักทายไปถึงพี่สุคนกับเชิงครับพี่นรเดชครับพี่พิทธวัฒน์ครับพี่ใครเนาะพี่ประสิทธิ์นะครับพี่พินโยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันนะครับ1สายอยู่กับเราแล้วนะครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับรายงานพยากรณ์อากาศโอ้มีเด็กดีคุ้มหลัง
1: รายงานพยากรณ์อากาศเลยนะพี่กะทินะ
2: ครับคุ้มตลอดครับ
1: อื้อหือพี่กะทิสบายนะครับ
2: ก็สบายดีครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่ที่ไร่สัญญาณไม่ค่อยดีแต่ก็โอเคฟังได
1: ้แต่ก็โอเคฟังได้นะครับพี่กะทิแล้ววันนี้พี่กะทิอยากฟังเพียงอะไรครับพี
2: ่คิดรักมึงพิษณุโลกครับ
1: ของคุณอาสีนุ่มนะ
2: ครับเออแล้วก็ฝากให้คุณอุ้มกัสยาผุดทำกับข้าวเยอะๆนะครับ
1: น้องน้องอุ้มเลยเหรอน้องอุ้มนะ
2: ครับอุ้มกัสยาครับฝึกทำข้าวเยอะๆเลย
1: โอ้โหอยาก
2: คนต่อมุ้งถึงเราฟังกันทุกวันเลยครับ7 โมงเช้าอะไรช่วยๆ
1: เข้าใจเข้าใจมีอะไรอยากจะบอกน้องอุ้มไหม
2: อ๋อก็มีครับบอกว่ามีคนเขาบ้านพิกัดที่เขาติดตามกันหลายคนครับโดยเฉพาะพวกนางเอกอีเก้ที่เขาฝึกเด็กในบ้านนะครับ
1: ครับผม
2: เขาเปิดฟังกันหมดเลยแม่นงเขาเปิดฟังได้เลยนะครับตอนเช้าว
1: ันได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมบอกน้องอุ้มไว้นะ
2: ครับแล้วก็ฝากบอกน้องสายด้วย
1: น
2: ะ
1: น้องสายด้วยนะ
2: คนเก่งมากคนเก่งมากพัฒนาตัวเองเก่งมากเลยครับ
1: ครับผม
2: ขอบคุณมากนะครับ
1: ได้เลยครับพี่กะทิครับก่อนที่จะไปฟังเพลงครับวันนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็น้องฟางหลังไมค์คุณอุ้มคุณสายคุณเพชรแล้วก็ดีเจทุกคนพร้อมทั้ง FC ของคลื่น95ด้วยครับ
1: ได้เลยครับผมพี่กะทิครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับพี่
2: อันนี้เป็นสโลแกนอันไหนแล้วครับน้ำจิ้มหรืออะไรครับงง
1: มีน้ำจิ้มแล้วก็มีสบู่ไมด้าพี่จำได้ไหม
2: โอ้ไม่งั้นขอให้คุณเพชรนำแล้วกันครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวพูดตาม

0: ชรนะครับ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: สูตรลดน้ำตาล
1: สูตรลดน้ำตาล
0: ลดเกลือโซเดียม
1: ลดเกลือโซเดียม
0: อร่อยถูกใจอ
1: ร่อยถูกใจ
0: ใครใครก็ชอบ
1: ใครใครก็ชอบ
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: ครับผมพี่กะทิขอบพระคุณมากๆครับที่ผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
1: ขอบคุณคุณเพชรด้วยครับ
0: ขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมนะครับพี่กะทิเจ้าเก่าของเรานั่นเองนะฮะนี่จัดไปครับขอเพลงผิดรักเพชรนุโลกนะครับอ่ะเดี๋ยวจัดให้ครับทั้ง4เพลงขอบคุณครับไปถึงพี่อาคมครับพี่กบตากบอกขอเพลง18ฝนโอ้ยพี่เสถียรธนพลใช่ไหมครับแล้วก็พี่อาคมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สาวครับพี่นิติรันแล้วก็พี่นรเดชครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับ4เพลงครับจัดให้ครับเริ่มด้วยกับบทเพลงนี้ครับผิดรักพิษณุโลกครับ

0: สิบห้า
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมโอ้ยในช่วงของพาเรตเพลงฮิตครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสุดลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไม่ได้เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับสี่เพลงจบไปขอแนะนำเพลงกันก่อนนะครับผิดรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มรอเพราะรักครับนางวิรดาวงเทวันนะครับแทนความคิดถึงนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์สุขภาพรักนะครับจากพี่หนูมิเตอร์จัดไปทั้ง4เพลงหวานๆจัดให้นะครับสวัสดีครับไปถึงพี่สาวคำนะฮะสวัสดีพี่สุคนกับเชิงพี่จุรีพี่จรัสนะครับพี่ประวิมใช่ไหมครับพี่ประวิมนะฮะต้องขออภัยนะครับใช่ครับสัญญาณหายเมื่อกี้แป๊บนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนิสาครับพี่ประชิตนะครับพี่จิตนานะครับสวัสดีครับผมอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับ
0: โจคิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโ
2: อจอคิวฮิตของเรานะครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมนะครับ Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้ก็คือเพลงขอดูสิไม่มีอะไรนะครับจากโตเนอร์สังกัดเสียงเพลงของโจนนะครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์ปอนนิพนธ์นะครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตะวันเพชรรัตน์ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยนะครับจะเพราะขนาดไหนก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับในช่วงของจอคิวิตครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลย

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ2เพลงจบไปขอกำลังใจนะครับจากพี่หนูเล็กกากาฟิชเชอริ่งน้องวินวรพัฒน์ครับกลางดาวจากไรอันกาดบัณฑิตครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานและเพลงหวานวันหวานนะครับนี่เลยนะฮะหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับมาถึงท้ายชั่วโมงนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมากๆนะครับที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีคุณยายพอเพียงสวัสดีไปถึงน้องปามมี่อู้ยน้องปามมี่นะฮะสุดยอดมากๆทำอะไรครับทั้งยังไม่หลับไม่นอนเนี่ยน้องปามมี่เนี่ย แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ละไอนะฮะสวัสดีครับพี่สุคนกับเชิงครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงป้าอ้นนะครับสวัสดีทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณครับหอมเพิบสดชื่นแบบเพิบๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยครับเธอไม่เคยตายครับจากพี่อู๋ธนาธรครับจัดไปชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: มหานครออนไลน์ฮิต
2: ไปบัวลอกกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยต้องคอยได้ยินดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงไปแล้วนิสัยเดียวกันเลย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้าตอนนี้เวลาตีสี่สิบเอ็ดนาทีแล้วนะครับอรุณสวัสดิ์ครับ Good morning สวัสดีตอนเช้านะครับทุกท่านเลยนะครับที่รับฟังกันอยู่ณตอนนี้สวัสดีไปถึงพี่ละไอครับไปถึงพี่สุชาดานะครับสวัสดีพี่สุคนกับเชิงครับพี่รัตยาบอกมอร์นิ่งครับนี่คุณได้พอเพียงพี่มงคลเปิดเคียงนะครับสวัสดีครับผมพี่เทะไคนินพี่พิธวัฒน์ในชั่วโมงที่3สวัสดีครับพี่จันเพ็ญนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความและก็ทักทายกันมาทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง SMS นะครับพี่บันเทาพี่คำเตยสวัสดีฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่468-9400นะครับนั่นคือเบอร์ของ SMS ครับ2เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นกอดคนนอกใจนะครับจากพี่นางสิริพรอําไพพงศ์นะครับแล้วก็เคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตทั้ง2เพลงตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับต้องขอขอบคุณด้วยนะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับไปฟังเพลงกันต่อครับอีก2เพลงครับ
1: เพลงฮิตสตอรี่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับสองเพลงจบไปจริงครึ่งเดียวนะครับจากน้องมินมินตราอินทิราแล้วก็รักจนไม่รู้จะรักยังไงครับจากพี่พีเสด็จนะครับสวัสดีครับไปถึงคุณยายพ่อเพียงพี่แต่รัฐบอกว่าวัวไม่ขยับครับนั่นก็คือมอร์นิ่งใช่ไหมฮะมอร์นิ่งเลยนะฮะวัวไม่ขยับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามครับพี่บันเทาพี่คำเตยพี่จันเพนนะครับพี่เตะไขนินนะฮะสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละไอครับพี่สาวขามพี่ธรัตน์แตงโมสวัสดีพี่หน่อยนะครับสวัสดีครับน้องปามี่นะครับยังอยู่ไหมเนาะป่านนี้หลับแล้วมั้งนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยเป็นเพลงสบายๆจัดให้3-4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้ครับจัดไปฮะ

0: ับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับขอขอบคุณกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวมันมีว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็กฟผ.ครับภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับผมเอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกันหน่อยนะฮะสวัสดีครับพี่น้องที่ส่งข้อความกันมาทาง Facebook Live ครับ LTM FM 95นะครับสวัสดีไปถึงใครน้อพี่ละอายครับพี่สว่างครับพี่ยายออส3ย่านทักทายนะครับพี่อนิชาเอ้ยน้องอนิชาเจรักสวัสดีน้องปั๊มมี่นะฮะปกติ4เอิ้นอ้ายนะครับแน่นอนแน่นอน ยังไม่หยุดยังไม่หยุดนะฮะนะอยากจะให้เห็นน้องปั๊มมี่เต้นซะหน่อยนะฮะโอ้ยสุดยอดมากๆแอบส่องอยู่สวัสดีครับไปถึงพี่ทีวีนะครับพี่ไผ่ตะกัวป่านะครับแล้วก็สวัสดีพี่เยเฮอร์นะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มาหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: าเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับผมนะจัดไปวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับเวลาเดิม14:00 ถึง 17:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งมุ่งบนดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับสวัสดีพี่หนุ่มนาโนดพี่ละไอพี่สาวขามพี่ประภัยศรีพี่สมพรสวัสดีครับสวัสดีพี่เจษดาครับพี่ยายออดสามย่านสวัสดีครับคุณแม่บุญเรือนทักทายนะครับทุกท่านเลยที่รับฟังและก็รับชมกันอยู่ณตอนนี้ครับปะเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมครับ14:00 ถึง 17:00สำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักไม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM กัจจภาลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพึ่งพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่า

วัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ชามเช้าเหมือนเดิมนะคะเช้าวันนี้พฤหัสบดีที่21พฤษภาคม2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันนะคะตี5ถึง7โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับเรา2คนคุณจามรกิจปวภาคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะผมจะไม่เข้าร่วม 4,000 เอ้าพี่วิชัยทำไมคะพี่คะอยู่พี่ก็ส่งอันนี้มาเลยนะคะจะไม่เข้าร่วม 4,000 เพราะว่ายากจนเอ้ายังไงคะพี่หมายถึงว่ามีบัตรอยู่แล้วเหรอคะหรือยังไงไม่ทราบโอ้ยนี่นับถอยหลังแล้วเนี่ยไทยช่วยไทยพลัสนะคะวันที่15นี้ก็จะมีการลงทะเบียนกันผ่านแอปเป๋าตังแล้วก็หลังจากนั้นนะคะรัฐบาลก็จะโอนเงินในส่วนของทั้งสองส่วนแหละเนาะทั้งกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไป1มิถุนายนนะคะโอ้รอคอยความหวังยิ่งช่วงแบบฝนตกนะหน้าฝน

แบบนี้นะคะหลายคนบอกว่าโอ้ยมันท้อใจมันถอดใจนะคะโดยเฉพาะคนที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหรือจะเป็นแม่ค้าก็ตามนะคะก็หวังว่าน่าจะคึกคักขึ้นมากกว่าเดิมนะคะอ่ะเดี๋ยวรอน้องโด่งสักครู่หนึ่งนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมค่ะ022481366นะคะสวัสดีทักทายกัน022481366ค่ะที่ไหนฝนตกบ้างเมื่อสักครู่เห็นแวบๆนะคะที่ลำปางนะคะฝนตกอยู่นะพี่เกียงไกรแจ้งมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นเอ้าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ใช่ไหมพี่ก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์นะคะสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักถึงหนักมากโอ้ยโดนถล่ม2ภูมิภาคนะคะ 80% ที่แบบโดนเต็มๆนะคะสำหรับในวันนี้ภาคเหนือ 60% ของพื้นที่ภาคอีสานนี่แหละค่ะที่บอกว่าโดนเต็มๆนะคะ 80% ก็จะอยู่ที่สกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมานี่ค่ะแล้วก็จะตกหนักในบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็ชัยภูมินะคะนี่คืออีสาน 80% ภาคกลาง 60% ของพื้นที่และจะมีตกหนักบางแห่งด้วยนะคะนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีภาคตะวันออกก็ 60% ของพื้นที่ภาคใต้นะคะ 60% ของพื้นที่ฝั่งตะวันออกแต่ฝั่งตะวันตกนี่หนักเลยค่ะ 80% นะคะกระบี่ตรังและสตูลวันนี้นะคะรวมถึงระนองพังงาภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพ40% ของพื้นที่ก็เบาหน่อยเนาะสำหรับในกรุงเทพนะคะนี่คือ เตือนฉบับที่16นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนจะตกหนักถึงหนักมากสำหรับประเทศไทยในวันนี้21พฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงมรสุมเนาะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะในทะเลอันดามันนี่หูจุดไหนที่มีฝนตกก็จะคลื่นสูงมากเลยนะคะ3เมตรกว่าส่วนอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปและอ่าวไทยก็ประมาณ2เมตรนะคะสำหรับคลื่นในวันนี้อ่ะก็ตามนั้นเนาะประมาณ40จังหวัดวันนี้ที่บอกว่าจะถล่มนะคะโดนเต็มๆก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงเพราะมันเป็นฝนนะเนาะมันเป็นฝนมันเป็นช่วงหน้าฝนนะก็ต้องรับมือนะคะแล้วก็ทำใจเหรอคะใช่ไหมน่าจะประมาณนี้นะคะอ่ะสายยังว่างอยู่นะคะ022481366ข่าวหน้าหนึ่งวันนี้นอกจากเรื่องฝนฟ้าแล้วก็ยังจะมีเรื่องของโอ้โหมีทุกวันเนาะบุกถึงกุฏิวัดดังจับหลวงเจ๊เลยเหรอนี่ระดับพระมหานะคะกำลังโหลดคลิปอนาจารเด็กชายอยู่อึ้งมากของกลางถึง 1,000 ไฟล์ค่ะโอ้โหโหลดอะไรจะขนาดนั้นนะคะโหลดเก็บโหลดทำไมอะไรเยอะแยะเป็นพันไฟล์นะคะนี่ค่ะเมื่อวานนี้ตอนเช้าตำรวจบชน.เลยนะคะไปที่วัดดังย่านฝั่งทนไปจับกลุ่มพระมหาวัย61เดี๋ยวนะไม่ใช่เจ้าอาวาสนะขอโทษทีเป็นพระลูกวัดนะคะไม่ได้เป็นเจ้าอาวาสนะแต่ว่ามีตำแหน่งเป็นพระมหาแล้วนะคะอายุ61แล้วอะแต่เป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งแถวฝั่งทนกรุงเทพนี่แหละค่ะไปยึดของกลางได้ด้วยนะคะโทรศัพท์มือถือ1เครื่องคอมพิวเตอร์1เครื่องexternal SSD สีชมพู1เครื่องแม้ขนาดexternal ที่จะเก็บไฟล์นี่นะต้องสีชมพูด้วยนะคือสืบเนื่องมาจากว่าชุดปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยเขาตรวจสอบข้อมูลจากการรายงาน

0: การของไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตหรือว่า CT ว่ามีคนกำลังอัพโหลดและดาวน์โหลดสื่อลามกอนาจารเด็กชายเข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะโอ้นี่ข้อมูลรายงานของ ICT นี่มันเจ๋งมากเลยนะเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่ที่ไหนก็ตามนี่นะคะมุมมืดมุมไหนมุมอับมุมอะไรที่บ้านที่ไหนก็ไม่รู้อย่าคิดว่าคนอื่นไม่รู้นะคะเขารู้หมดไอ้ไซเบอร์ทิปไลน์รีพอร์ตนี่นะคะรู้เลยว่ามีคนกำลังอัพโหลดดาวน์โหลดสื่อลามกอะไรอยู่นี่นะคะรู้จริงทีนี้ตำรวจก็รวบรวมพยานหลักฐานนำหมายค้นของศาลอาญาตลิ่งชันไปนะคะปรากฏว่าก็ไปที่วัดชื่อดังที่ว่านี้พบมหารูปหนึ่งก็แสดงตัวตรวจค้นขอตรวจมือถือก่อนเลยอันดับแรกนะคะก็อิดออดนิดหน่อยนะอุ้ยตายมือถือของฉันอะไรอย่างนี้นะคะตรวจสอบพบสื่อลามกอนาจารเด็กอยู่ในไฟล์คลังดาวน์โหลดนะคะอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในมือถืออยู่ใน external SSD นะคะมากกว่า 1,000 ไฟล์ค่ะโหลดเก็บไว้ตั้งแต่8ปีที่แล้วโหลดเรื่อยๆนะคะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นสื่อลามกอนาจารของเด็กถึง5คนเพื่อสนองความใคร่และความต้องการของตัวเองกำลังมันเลยนะเดี๋ยวรับสายก่อนนะเดี๋ยวพี่เขารอสายนานนะคะจากศรีสะเกษค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวนะคุ้นๆนะเราเพิ่งคุยกันเมื่อวานใช่ไหม
2: ใช่ครับพอดีผมมีเรื่องอยู่เรื่องนึงวันนี้ที่จะขอร้องทุกข์หน่อยนะฮะพอดี
0: อ๋อมีเรื่องร้องทุกข์อีกเชิญครับพี
2: ่ครับคืออย่างนี้อำเภอภูสิงห์เนี่ยเนาะแปลกเนา
0: ะ
2: ตำรวจเนี่ยนะเวลาเราไปแจ้งความเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษถูกไหมครับนะฮะแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดำเนินคดีให้เราไม่กระทำการตามหน้าที่ของเขานะครับคือจะล่าช้าอันนี้จะหมดอายุความเลยนะครับอีกไม่กี่วันก็หมดอายุความแล้วคือ3เดือนถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
2: ทีนี้พอร้องไปพุ่งกลับก็แจ้งไปเสร็จเขาก็ดำเนินการนะพอสักระยะหนึ่งคงเงียบอีกแล้วก็บล็อกเบอร์อีกไม่ติดต่อได้นะครับทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้ตามหลักกฎหมายเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไปแจ้งความร้องทุกข์เนี่ยภายใน1เดือนไม่มีต้องมีการตอบรับนะครับในการที่จะทำหนังสือเพื่อแจ้งเกี่ยวกับการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ถูกไหมครับอันนี้ไม่มีหนังสือแจ้งการดำเนินการและระยะเวลา3เดือนถ้าเกิดจบ3เดือนเนี่ยถ้าไม่มีการดำเนินการใดผมจะร้องเรียนทางไหนได้บ้างนะครับ
0: อันนี้อ๋อหมายถึงว่าตำรวจยังไม่ดำเนินการคดีที่เราไปร้องเรียนไว้เหรอคะ
2: ถูกต้องครับถูกต้องครับเป็นการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะฮะอันนี้
0: เราไปตามความคืบหน้าแล้วเนี่ยตำรวจเขาว่ายังไงอะคะ
2: โอ้โหนะฮะปัดอีกแล้วนะครับ
0: เขาบอกว่าอะไรคดี
2: เขาบอกว่าเขาก็พูดเหมือนตำรวจที่ว่าให้เราหดถูใจให้เราถอนอะไรฮะแต่ผมก็รู้ว่า
0: เขาให้ถอนแจ้งความไปอย่างนี้เหรอคะมันคดีสำคัญไหมอะคะ
2: สำคัญสิครับเป็นการหมิ่นประมาทนะครับเป็นการหมิ่นประมาทสาธารณะมันทำให้เกิดความอับอายและเสียหายถูกไหมครับแล้วก็เป็นคดีความที่เกี่ยวกับพลาดทิ้งถึงบุพการีอันนี้เรายอมรับไม่ได้ครับนะฮะ
0: หมายถึงบุคคลที่3ที่เราไปแจ้งใช่ไหม
2: คือเราแจ้งเนี่ยคือเป็นผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านถูกไหมครับเขาประชุมประชาคมแต่เขาพลาดทิ้งถึงผมให้เกิดความเสียหายถูกไหมครับทีนี้เราก็แจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับแต่เขากลับไม่ดำเนินคดีปล่อยให้เยอะๆจนจะหมดอายุความอยู่แล้วพุ่งกลับก็ปิดเครื่องแล้วนะครับไม่รับสายผมแล้วนะแล้วก็ไอ้อะไรนะให้ผมไปกี่รอบครับถึงจะพอใจให้ผมไปให้การที่ตสพเนี่ยครับประมาณ2ครั้งแล้วนะครับหมดตังค์ไปหลายตังค์แล้วนะครับต้องจ้างรถเลยนะครับ
0: คือรับแจ้งความแต่ว่าคดีไม่คืบหน้าหรือไม่รับแจ้งความเลยที่อันนี
2: ้ถูกต้องครับรับแจ้งความครับรับดำเนินคดีครับแต่ไม่ดำเนินคดีครับอันนี้เพราะอะไรครับผมอยากทราบนะครับ
0: รับแจ้งแต่ไม่ดำเนินคดี
2: ถูกต้อง
0: ครับเหมือนลงบันทึกไว้เฉยๆอย่างนี้เหรอคะ
2: ใช่เหมือนลงบันทึกประจำวันไว้แต่ว่าเราไม่ได้มาลงบันทึกนะเราไปร้องทุกข์นะครับไปร้องกล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีไม่ได้ลงบันทึกประจำวันเขารับทราบครับแต่ทำไมไม่ทำดังนั้นเนี่ยอันนี้จะเป็นคนที่เขาเดือดร้อนอย่างผมนี่อีกเยอะครับที่ไปแจ้งความแล้ว เงียบหายนะฮะดังนั้นเนี่ยผมจะให้เคสของอำเภอภูสิงห์ผมเนี่ยนะครับเป็นเคสตัวอย่างและผมก็กำลังจะดำเนินการคือผมก็จะร้องเรียนนะครับในการดำเนินการเจ้าหน้าที่คือหนึ่งทำปฏิบัติหน้าที่ล่าช้านะครับแล้วก็อาจจะเข้ามาตรา157คือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบถูกไหมครับดังนั้นเมื่อคุณรับดำเนินคดีคุณก็ต้องทำตามหน้าที่สิครับคุณจะประวิงเวลาไปทำไมหรือคุณต้องการอะไรนะฮะอันนี้ผมอยากจะพูดนะในการที่จะเอาใส่ซอง
3: อันนี้ลงโรงพักในพื้นที่บ้านที่ภูสิงห์เลยใช่ไหม
2: ถูกต้องครับโทรเช็คได้ครับให้ผู
3: ้
2: ให้เกี่ยวกับทางวินัยนะครับพวกการนะครับหรือหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับตำรวจนะครับให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยนะครับตอนนี้ผมมีความเดือดร้อนผมจะไปวันเสาร์นี้ครับวันที่23คนนัดวันที่23เนี่ยแล้วนั้นผมไปทำอะไรอีกครับให้ผมเสียตั้งหรือแกล้งกันเหรอบอกเหตุผลมาสิถูกไหมครับเราทำให้ความร่วมมือทุกขั้นตอนคือวันแรกที่ผมไปแจ้งความเนี่ยก็ให้ปากคำแล้วนะครับกับร้อยเวรครับแล้วคนเรียกอีกรอบนึงก็ไปให้ปากคำอีกทีมไลน์เนี่ยบอกว่าเรียกผมแล้วก็จะเรียกอะไรนะ
3: แล้วมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันไม่ได้คอขาดบาดตายมันเป็นเรื่องที่แบบว่าไม่ได้แบบสำคัญหรือว่าอะไรเงี้ยเขาให้คว้าให้การยังไง
2: คือจริงๆแล้วนะครับไอ้คำมินประมาทเนี่ยมันมีแรงกับไม่แรงถูกไหมครับ
3: ใช่ถูกค่ะ
2: ที่มินประมาทเกี่ยวกับในที่สาธารณะหรือในการออกอินเทอร์เน็ตออกอะไรก็แต่อันนี้คือแรงแน่นอนอันนี้มันในที่สาธารณะในการประชุมประจำเดือนเนี่ยมันทั้งหมู่บ้านนะครับถูกไหม
3: ก็เลยได้และนี่มีหลักฐานมาไม่เป็นคลิปเป็นเสียงอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะมีไหม
2: โอ้ไอคลิป
3: มาไหม
2: ไอคลิปผมมันได้บันทึกไว้แล้วแต่มันมีพยานทั้งบ้านนะครับมันเป็นที่สาธารณะดังนั้นเนี่ยในการเก็บพยานหลักฐานมันไม่ได้ยากครับถูกไหมฮะคุณจะมาสอบใครคุณบอกใช่ไหมว่าผมชี้จุดไปแล้วครับว่าคนนี้นะให้ไปสัมภาษณ์ให้ไปสอบปากคำกับเอางี้เลยผู้ช่วยของคุณเนี่ยถูกไหมฮะแล้วก็อสมของคุณประธานอสมเนี่ยก็พูดในที่ประชุมเอามาสัมภาษณ์สิถูกไหมฮะมันเรียก
3: ของ
2: อันนี้คือมันไม่ใช่ลึกลับครับมันที่โล่งแจ้งนะครับที่สาธารณะ
3: ไปร้อง
2: เรียก
3: ก็อันนี้ไปแจ้งความไว้นานหรือยังคะที่ไปบันทึกไว
2: ้โอ้โหนะครับตั้งแต่11มิถุนามีนาคมครับ11มีนาคมนะ
3: โอ้โหก็นานแล้วเน
2: าะนานแล้วครับจะหมดอายุความ
3: จะหมดอายุความแล้ว
2: ถูกต้อง
3: ตำรวจก็เหมือนรับเรื่องแต่ก็ไม่คืบหน้าอย่างนี้ถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับต้องให้ชี้ตูดครับจะต้องให้ตูดผมต้องให้หน่วยงานอื่นมันเร่งเขาถึงจะทำไงครับเพราะผมมันแค่ประชาชน
3: พี่ก็ไปร้องพุ่มกับสิ
2: ร้องเลยครับพุ่มกับบล็อกเบอร์ผมเลยครับบล็อกเบอร์ผม
3: ตัวที่ตกอ๋อพี่จะหาพุ่มกับบล็อกเบอร์แล้ว
2: ใช่ครับแล้วก็
3: ไป
2: ก่อนครับ
3: ไปอัน
2: น
3: ี้ไปตำรวจจังหวัดภูธรจังหวัด
2: อ๋อเรียบร้อยครับโทรไปเรียบร้อยแล้วครับ
3: ไปแล้วภาคภูธรภาคเลยพี
2: ่ที่ไหนครับที่ไหนครับ
3: ก็ตำรวจภูธรภาคไงคะภาคไหนภาค3มั้ย
2: ใช่ครับภาค3ภูสิงห์ภาค
3: ไปภาค3ถ้าอย่างนั้นก็ภาค3ต่อ
2: ไปภาค3ต่ออันนี้ผมโทรไปที่ตำรวจแห่งชาติเลยนะก็คือ115159นะฮะแล้วก็ก็โทรไป
3: ข้ามภาค3ไปเรียบร้อยแล้วนะอ๋อแต่ไม่งั้นตำรวจแห่งชาติแล้วคืบหน้ามั้ยพี
2: ่โอ้โห
3: ไม่คืบหน้าเหมือนเดิม
2: เลยครับผมอยากสื่อช่วยหน่อยได้ไหมนะฮะว่าให้ช่วยประสานงานกับคืออยากให้เขาปฏิรูปนะเกี่ยวกับระบบการ
3: ดำเนินคดี
2: ครับผมมันมีปัญหามากเลยครับเกี่ยวกับประเทศไทยเราตอนนี้เนาะอันนี้ผมเจอกับตัวครับถูกไหมฮะและประชาชนคนพี่น้องของผมของผมเวลาที่เคยเจอปัญหาที่เชื่อความแล้วไม่คืบหน้าหรอครับแล้วผมก็ไม่มีเงินวิ่งเส้นนะครับ
3: น่าจะมีเยอะแหละนะคะ
2: เยอะมากครับทั่วประเทศไทยเลยถ้าเกิดว่าให้คนทั่วประเทศไทยเนี่ยให้ส่งเมสเซจมาว่าใครโดนแบบผมบ้างเนี่ยจะแทบทุกเมื่อเลยครับ
3: ค่ะ
2: และปฏิรูปได้แล้วนะครับแล้วก็ควรที่จะการได้แล้วครับ
3: ค่ะพี่
2: อย่าแกล้งประชาชนนะครับที่เขา
3: ได้ที่เขาเจอปัญหาเหมือนกับพี่ศักดิ์ศรีสเกตที่ภูสิงห์บอกมาหน่อยว่าวิธีการจัดการวิธีการดำเนินเรื่องทำแบบไหนอย่างไรนะคะได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดี

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะก็จริงๆก็เข้าใจพี่ศักดิ์จากภูสิงห์ศรีสะเกษเลยเนาะบางทีมันก็ไม่ได้ดั่งใจเราใช่ไหมคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบางทีมันก็จะมีคดีอะไรแบบเนี้ยหมิ่นประมาทกันไม่พอใจกันเลยพวกนี้มันก็จะเยอะนะคะเพราะฉะนั้นก็เราก็ต้องดูก่อนว่าตำรวจเขาพูดแบบไหนอย่างไรก็ต้องหาข้อมูลมานะคะว่าขอให้แบบไหนยังไงใช่ไหมคะก็คือต้องมีที่มาที่ไปนะนี่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยการหมิ่นประมาทกันในที่ประชุมเลยพวกนี้เขาพูดถึงคุณในแบบไหนอะไรแบบนี้นะคะนี่เราก็ไม่ได้รับทราบตรงนั้นแต่ว่าถ้าเผื่อว่ายังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ไปที่ศูนย์ดำรงธรรมเลยค่ะมันจะมีอยู่นะคะเพื่อที่จะให้คนได้มีทางออกหรือจะไปยุติธรรมจังหวัดก็ได้นะคะที่เราเคยบอกอยู่เสมอนะถ้าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมก็ต้องไปที่ศูนย์ดำรงธรรมยุติธรรมจังหวัด

ประมาณนี้ค่ะมาดูเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะเหมือนจะดูเงียบๆเนาะแต่ก็ไม่เงียบนะคะปัจจุบันนี้ยังคงทำหน้าที่ทำงานกันอยู่นะพวกนี้ล่าสุดเมื่อวานนี้มีนักศึกษาคนหนึ่งนะคะเป็นชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีนะคะอายุ19ค่ะน้องอายุ19เป็นนักศึกษาก็ไปร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากผู้สื่อข่าวที่อำเภอบ้านดุงผู้สื่อข่าวบ้านดุงแล้วก็นายกเทศบาลเมืองบ้านดุงว่าตัวน้องนัดเนี่ยถูกหลอกจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์จนหลงเชื่อโอนเงินที่ไปหลอกอีกคนมาแล้วโอนไปอีก3บัญชีนะคะนี่ค่ะพ่อแม่ญาติก็โอ้โหแทบช็อกเลยนะคะพอรู้ข่าวว่าโดนกันขนาดนี้นัดบอกว่าเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วธันวาคมนะมีคนโทรอ้างมาว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของปปง.มากล่าวหาว่าตัวเขาเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินของนายเอ็มก็ส่งรูปมาให้ดูว่ารู้จักหรือเปล่าคนนี้นายเอ็มนัดก็บอกว่าผมไม่รู้จักเขาจะวิดีโอคอลให้เห็นเป็นชุดตำรวจอ้าวแต่ตอนอ้างว่าเป็นปปง.แต่ตอนวิดีโอคอลบอกว่าใส่ชุดตำรวจอยู่แล้วอ้างว่าตัวน้องนัดเนี่ยเอาข้อมูลส่วนตัวไปเปิดบัญชีธนาคารที่หนองบัวลำพูจากนั้นก็โอนสายไปที่ DSI เนี่ยคือถ้าใครไม่ตามข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็จะโยงอย่างเงี้ยทำให้หลายคนงงหลงเชื่อจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่าโทรมาจากปปง.แต่พอวิดีโอคอลใส่ชุดตำรวจแล้วโอนต่อไปที่ DSI เนี่ยเอาจริงๆนะความเป็นไปได้ไม่มีเลยที่3หน่วยงานนี้อยู่ๆจะมาทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกันเนี่ยนะคะเนี่ยทีนี้ที่น้องเขาเชื่อเนี่ยเขาบอกว่าพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยสอบถามข้อมูลแบบเหมือนจริงทุกอย่างตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเขาก็ให้ส่งหมายเลขทรูมันนี่ให้จากนั้นก็ระงับก็ยิ่งทำให้หลงเชื่อเข้าไปอีกเพราะเขาทำได้หลายอย่างมีเอกสารก็เหมือนเจ้าหน้าที่จริงๆวิดีโอคอลก็เห็นหน้าก็แต่งชุดประมาณนั้นจากนั้นเขาให้ผมโอนเงินของผมไปตรวจสอบว่าเป็นเงินผิดกฎหมายหรือเปล่าครั้งแรกก็โอนไป 1,500 เป็นเงินที่แม่ส่งมาให้รายสัปดาห์เนาะเพราะเป็นนักศึกษาอยู่แล้วก็อีกจำนวนอีกบัญชีหนึ่งโอนไปอีก2.99 บาทนะโอนไปยังบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสำนักงานปปง.ก็ยิ่งหลงเชื่อมากขึ้นมันเป็นไปได้เหรอบอกว่าบัญชีปลายทางที่โอนไปเนี่ยเป็นสำนักงานปปง.แล้วเขาบอกว่ากำลังตรวจสอบว่าจะมีเจ้าหน้าที่ธนาคารร่วมด้วยไหม DSI กำลังจับตาธนาคารอยู่จากนั้นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีเงินเข้าบัญชีนะยอดแรกเนี่ย910,111 บาทยอดที่2อีก150,000 กว่าบาทและอีกยอดในยอดที่3 49,999 บาทรวมเป็นเงิน1,102,306 บาทให้โอนไป3บัญชีพอเงินทั้งหมดล้านกว่าโอนเข้าบัญชีน้องเด็กคนนี้ก็พาซื่อเนาะก็ทำตามที่เขาบอกทุกอย่างโอนต่อไปอีก3บัญชีเพราะคิดว่านั่นเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆจากนั้นไม่นานก็ติดต่อใครไม่ได้เมื่อรู้ว่าให้โอนหลอกก็ให้ไปปิดธนาคารเจ้าหน้าที่ก็แจ้งบัญชีถูกอายัดแล้วแล้วก็หลังจากนั้นตำรวจที่กาฬสินธุ์ให้รีบไปติดต่อพ่อแม่ก็เลยเดินทางไปที่กาฬสินธุ์นะคะสภ.ห้วยพึ่งก็ไปพบผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขามาแจ้งความต้องการจะไกล่เกลี่ยโดยมีตำรวจเจ้าของคดีเป็นคนไกล่เกลี่ยขอคืนเงินจากล้านกว่าขอคืนเป็น400,000คราวนี้ไม่มีเงินแล้วก็โดนหลอกไปด้วยก็เลยมาขอความเป็นธรรมกับผู้สื่อข่าวนะคะตำรวจก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งความที่สภ.รังสิตเพราะถูกหลอกมาเหมือนกันแต่ผู้เสียหายเจ้าของเงินล้านไม่ยอมจะเอาเงินจากน้องเนี่ยให้ได้เสียใจมากไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาจ่ายให้เขาเพราะว่าโดนหลอกกันมาเป็นทอดๆตอนนี้น้องคนนี้นัดเนี่ยอายุ19จิตตกตอนที่เขาเล่าให้ตำรวจฟังหรือเล่าใครๆฟังนี่นะคะให้ผู้สื่อข่าวฟังเนี่ยก็เล่าไปร้องไห้ไปตลอดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีเพจเฮียเปียกช่วยด้วยนะคะเจ้าของเพจคือคุณพานุมาตรก็แนะนำว่า

ตอนนี้เนี่ยอย่าเพิ่งจ่ายเงินใครเด็ดขาดจะมีหรือไม่มีเงินก็ตามเพราะว่าไม่แน่ใจว่าอีกคนต้นทางเนี่ยเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าแล้วที่ผิดสังเกตคือจากเจ้าของเงินในอำเภอห้วยพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ที่กล่าวอ้างว่าโดนหลอกสูญเงินไปล้านกว่าแล้วทำไมจะขอเงินขอคืนแค่400,000มันก็ยิ่งน่าสงสัยตอนนี้บอกว่าให้ตั้งทนายสู้คดีในชั้นศาลจะดีกว่าเพราะว่าก็ดูเหมือนจะโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยหลอกกันทั้งหมดอันนี้ก็ต้องฝากเตือนทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนที่แบบไม่ได้ติดตามข่าวอ่ะคืออยู่แต่ในมุมของตัวเองในโลกของตัวเองในสังคมตัวเองไม่คิดว่าจะโดนเขาสักวันหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีใครก็ตามอ้างเป็นเจ้าหน้าที่นะคะให้ทำอะไรเนี่ยอย่าทำตามเด็ดขาดถึงแม้ว่าจะมีเงินมาเข้าบัญชีเราก็จริงก็ไม่ทำตามอยู่นิ่งๆเฉยๆก็ไปที่โรงพักใกล้บ้านที่สุดไปบันทึกเลยว่าอยู่ๆมีเงินไหลเข้ามามีเงินเข้าบัญชีเรานะอย่าทำตามที่มีใครก็ไม่รู้โทรมาให้เราทำตามแล้วก็โอนเงินไปให้เชื่อไว้ก่อนเลยว่านั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็เป็นมิจฉาชีพนะคะอันนี้ก็ต้องฝากผู้ปกครองนะคะต้องดูแลลูกๆรุ่นนี้เป็นพิเศษไม่งั้นจะโดนแบบนี้ได้นะคะนี่คือน้องอายุ19ค่ะโอ้โห19ก็กำลังจะบรรลุนิติภาวะเนาะแต่ก็ไม่รอดนี่ค่ะโดนเข้าไปโอนไปไหนต่อไหนก็ไม่รู้นะคะมีเงินเข้ามาตอนแรกโอนให้คนอื่นก่อนหลังจากนั้นมีเงินเข้ามาล้านกว่าแล้วก็เขาหลอกให้โอนต่อไปอีก3บัญชีแล้วอ้างว่าบัญชีปลายทางหนึ่งเนี่ย1ใน3บัญชีเป็นบัญชีสำนักงานปปง.ด้วยอันนี้ยิ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามีคนไปเปิดบัญชีสวมรอยปปง.ได้ด้วยหรือนะก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็เป็นไปแล้วอ่ะเดี๋ยวก็ต้องติดตามนะคะอันนี้ก็ต้องเช็คกันนะสำหรับใครที่ที่รู้สึกว่ากำลังโดนอะไรแบบเนี้ยนะคะอันนี้ต้องฝากกันนะคะมาดูเรื่องของกรณีที่ปลัดที่จังหวัดภูเก็ตกับนายอำเภอนะคะโดนอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งโยกย้ายไป5รายหลังจากมีผู้ประกอบการมาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับสวยค่ะคุณนฤชาโคสาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามคำสั่งให้ปลัดจังหวัดนายอำเภอและป้องกันจังหวัดรวม5รายในพื้นที่ภูเก็ตนะคะมาช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นการประจำเพื่อประโยชน์ทางราชการและให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเนื่องจากปรากฏข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีการร้องเรียนของประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการสถานบันเทิงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อทางราชการนั้นคืออันเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้ประกอบการสถานบันเทิงแถวป่าตองนะคะภูเก็ตเขาชุมนุมช่วงค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนต่อต้านการเรียกรับผลประโยชน์หรือสวยพร้อมเรียกให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตและให้มีกระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงที่เป็นธรรมมีการเขียนป้ายข้อความประณามและระบุเป็นอักษรย่อราชการฝ่ายปกครองระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองนะคะก็มีประธานชมรมนะชื่อคุณวีรวิทย์พร้อมคณะไปเข้าพบและแจ้งข้อมูลเชิงลึกต่อนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปราชการตรวจปัญหาการบุกรุกครอบครองป่าสงวนที่หาดฟรีดอมพอดีคุณอนุทินไปภูเก็ตจำได้ไหมคะในวันนั้นผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองก็ไปดักรอค่ะไปเจอแล้วก็ร้องเรียนและรวมถึงเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปชี้แจงจนกระทั่งมีคำสั่งด่วนในการย้ายนะคะทั้งหมด5คนมีปลัดจังหวัดภูเก็ตไปช่วยราชการวิทยาลัยการปกครองมีนายอำเภอเมืองภูเก็ตไปช่วยราชการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ของกรมการปกครองมีนายอำเภอถลาง
ไปช่วยราชการกองวิชาการและแผนงานกรมการปกครองมีนายอำเภอกระทู้ไปช่วยราชการกองการสื่อสารกรมการปกครองและมีป้องกันจังหวัดภูเก็ตให้ช่วยราชการสำนักงานเลขานุการกรมของกรมการปกครองนะคะเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันถึงรายละเอียดในจังหวัดภูเก็ตตอนนี้เป็นอย่างมากก็คือเขาแยกเป็น2ฝ่ายนะคะนั่นคือเป็นผลมาจากราชการเจ้าหน้าที่ทั้ง4คนมีส่วนพัวพันในเรื่องสถานบันเทิงที่หาดป่าตองและทั่วจังหวัดภูเก็ตจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอถลางอำเภอกระทู้ส่วนอีกฝ่ายนึงระบุว่าปลัดจังหวัดและนายอำเภอทั้ง3อำเภอรวมถึงป้องกันจังหวัดมีส่วนร่วมในการบูรณาการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกชายหาดโดยเฉพาะหาดบางเทาที่ถลางบุกรุกป่าสงวนที่เทือกเขาหน้าเกิดที่นายกไปกรณีหาดฟรีดอมและก็หาดหนุยทำให้มีผู้อิทธิพลและครอบครองที่ดินสาธารณะต่างๆนั้นเสียผลประโยชน์พยายามจะเคลื่อนไหวให้ข้าราชการเหล่านี้ออกจากพื้นที่ภูเก็ตให้ได้อันนี้ก็ต้องดูข้อเท็จจริงนะคะเพราะว่ากรมการปกครองนั้นเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแล้วนะก็ให้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมีเรื่องของเรียกรับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะที่เป็นข่าวอีกเรื่องนึงอันนี้เป็นตำรวจนะคะเนื่องมาจากว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเขาโพสต์คลิปจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ลูกค้ามาใช้บริการในร้านหมูกระทะได้ก่อเหตุใช้มือจับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟจนทำให้พนักงานซึ่งเป็นเด็กสาววัย20เกิดความตกใจจนร้องไห้ออกมาแล้วก็ไปเขียนข้อความบรรยายว่าเหตุการณ์ล่วงละเมิดดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่19พฤษภาคมขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายซึ่งทางร้านยืนยันว่าจะไม่ปล่อยผ่านหมายถึงร้านหมูกระทะนะคะแล้วก็จะเผชิญหน้าต่อสู้ในเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดเนี่ยค่ะคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่นะคะร้านหมูกระทะร้านนี้อยู่ที่ลาดย่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะก็ไปคุยกับน้องที่เป็นพนักงานเสิร์ฟวัย20เป็นผู้เสียหายนะคะชื่อน้องเจนละกันเจนเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณสัก 3:30 ในคืนวันที่19เนี่ยค่ะมีกลุ่มลูกค้าเข้ามาใช้บริการโต๊ะใหญ่ประมาณ12คนผู้หญิงผู้ชายมาคะกันมามีลูกค้าชายรายหนึ่งใส่เสื้อยืดแต่มีเครื่องหมายคล้ายกับตราของตำรวจหรือทหารนี่แหละเนาะเขาว่าอย่างนั้นเนาะก็เรียกเข้าไปหาพร้อมบอกว่าจะขอร้องเพลงหน่อยเมื่อพนักงานเสิร์ฟคนนี้ไปถามเจ้าของร้านก็ได้คำตอบมาว่าไม่สามารถร้องเพลงได้เพราะว่ามันมีลูกค้าโต๊ะอื่นเข้ามาใช้บริการอยู่ด้วยอ่ะคือจะให้โต๊ะนี้ร้องเพลงอยู่โต๊ะเดียวเหรออะไรเงี้ยเจ้าของร้านก็เลยไม่อนุญาตคราวนี้น้องก็เลยไปแจ้งให้กับลูกค้าคนนี้ทราบลูกค้าจึงทําทีว่าจะขอเพลงโดยให้เธอจดชื่อเพลง2เพลงด้วยกันให้จดซึ่งก็เธอก็เข้าไปยืนอยู่ใกล้ผู้ชายคนนี้เพื่อจะฟังชื่อเพลงที่เขาบอกและจะได้จดกันให้ถูกต้องปรากฏว่ากลับถูกชายคนนี้ใช้มือล้วงเข้าไปจับอวัยวะเพศอย่างจังเลยโอ้โหน้องก็ตกใจสิคะก็ถอยหนีออกมาจากโต๊ะนั้นก่อนจะเดินร้องไห้ไปแจ้งให้เจ้าของร้านทราบจากนั้นเจ้าของร้านจึงโทรแจ้งตำรวจให้มาจัดการกับโต๊ะนี้ซึ่งน้องก็ยอมรับว่ารู้สึกตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากอีกทั้งว่ารู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจยศร้อยตำรวจตรีก็ยิ่งทำให้รู้สึกกังวลและกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเนื่องจากเป็นเพียงผู้หญิงตัวเล็กๆที่มาทำงานพาร์ทไทม์ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านช่วงกลางดึกหลังจากร้านหมูกระทะเลิกคนเดียวด้วยค่ะแล้วความรู้สึกที่ถูกล่วงละเมิดดังกล่าวยังคงเป็นภาพจำติดตาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าทาง ผู้ก่อเหตุร้อยตำรวจตรีท่านนั้นปฏิเสธนะคะว่าไม่ได้ลงมื
จับอวัยวะเพศของพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ท้าด้วยนะบอก

กล้องวงจรปิดมาเปิดเลยซึ่งเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ลูกค้าโต๊ะนี้ดูแต่แทนที่จะรู้สึกสำนึกผิดลูกค้าในโต๊ะดังกล่าวกลับพูดออกมาว่าเป็นเรื่องธรรมดาหรือเปล่าอ้าวเจ้าของร้านก็บอกอะไรเนี่ยงงเลยพนักงานทุกคนที่มาทำงานหาเงินเข้ามาด้วยความสุจริตแล้วต้องมาเจอกับพฤติกรรมอะไรแบบนี้ก็เลยไม่สามารถปล่อยผ่านได้นะคะเจ้าของร้านบอกยืนยันว่ายังไงก็ตามจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดจนถึงณขณะนี้ได้มีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลาดย่าแล้วค่ะก็เลยจะต้องฝากไปถึงผู้บังคับบัญชาของตำรวจรายนี้นะคะเข้าใจว่าเป็นตำรวจในพื้นที่นั่นแหละค่ะยศร้อยตำรวจตรีขอให้ผู้บังคับบัญชามาดูแลแล้วก็จัดการกับตำรวจรายนี้หน่อยคือคุณเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เป็นที่พึ่งของประชาชนแล้วมือพฤติกรรมเลวร้ายแบบนี้อ่ะโอ้โหมือเป็นปลาหมึกเลยเนาะอะไรอ่ะเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้หรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะงงมากน้องเขาใช้คำว่าล้วงนะคะไม่ใช่จับจากภายนอกนะล้วงเข้าไปจับแบบจังๆเลยค่ะก็เลยต้องฝากผู้บังคับบัญชาให้ช่วยดูแลจัดการให้ความเป็นธรรมกับเด็กด้วยนะคะนี่เจ้าของร้านก็บอกโอ้โหไม่ไหวถ้าเป็นแบบนี้ก็เข้าใจว่าอยู่ในพื้นที่นั่นแหละค่ะเนาะมาทำกันได้เนาะอันนี้ลวนลามชัดเจนเนาะถือว่ามีพฤติกรรมลวนลามค่ะก็ต้องฝากเนาะสำหรับใครก็ได้นะที่แบบพอเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้อย่างเงี้ยเนาะมันก็แปลกเหมือนกันเอ้ยทำไมถึงขนาดนั้นเนาะงงมากนะเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี้นะนี้น้องเขาบอกว่าจริงๆโต๊ะนี้เนี่ยก็อาจจะยังนั่งไม่นานไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าเนาะนะคะเอาพูดถึงเรื่องเมาไปดูความคืบหน้าของการที่การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขามีการสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์จากพนักงานรถไฟอ๋อไม่ใช่เป็นการรถไฟตรวจหรอกเป็นหน่วยแพทย์ของการรถไฟกับปปส.นะคะไม่ใช่การรถไฟหน่วยเดียวเจ้าหน้าที่ปปส.ไปเองเลยค่ะไปขอตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ของผู้ปฏิบัติงานด้านการเดินรถฝ่ายปฏิบัติการเดินรถและฝ่ายการช่างกลที่สถานีกลางบางซื่อหรือว่ากรุงเทพอภิวัฒน์นะคะเมื่อวานนี้วันที่19ตรวจไปแล้ว157รายเป็นฝ่ายปฏิบัติการเดินรถผู้เข้ารับการตรวจ50รายเป็นชาย47หญิง3รายผลการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบในลมหายใจไม่พบนะคะฝ่ายการช่างกลมีผู้เข้าตรวจ107รายเป็นชายทั้งหมดไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจเมื่อวานนี้20ไปอีกไปอีกรอบหนึ่งคราวนี้ไปตรวจใครบ้างไปตรวจนายสถานีเลยตรวจพนักงานควบคุมการเดินรถตรวจพนักงานกั้นถนนและพนักงานด้านความปลอดภัยนะของฝ่ายปฏิบัติการเดินรถนะคะมีผู้เข้ารับการตรวจปัสสาวะ72รายเป็นชาย61หญิง11รายไปตรวจฝ่ายการช่างกลก็คือพนักงานขับรถไฟนั่นแหละผู้เข้ารับการตรวจ69รายเป็นชายทั้งหมดนะคะผลการตรวจรวมแล้ว141รายไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ139รายอ้าวจาก141นะแสดงว่า2รายเอายังไง2รายเป็นพนักงานขับรถอยู่ที่โรงรถจักรบางซื่อ1และพนักงานกั้นถนน1ค่ะมีปัสสาวะสีม่วงแต่ไม่พบแอลกอฮอล์ลมหายใจทั้งหมด141รายอันนี้ก็ช็อกไหมไม่เนาะไม่ช็อกใช่ไหมคะแต่เขาใช้คำว่างามไส้ข่าวสดใช้คำนี้นะงามไส้เอาไม่ช็อกก็ได้แต่งามไส้จริงๆแม้แต่1รายก็ไม่ควรจะเจอนะแต่เนี้ยเจอ2รายค่ะเรียบร้อยออกจากงานหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ถือว่าไม่น่าจะต้องเจอนะคะการรถไฟนะคะนี่ก็ตอนนี้ก็ยังคงเยอะอยู่นะยาเสพติดนะคะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไง

หรอเราพูดทุกวันจะจะคอแห้งคอเรียกว่าอะไรคะคอแห้งไปหมดแล้วพูดทุกวันนะข่าวเรื่องยาเสพติดเนี่ยบางทีก็เบื่อที่จะพูดเนาะแต่ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแถวสระบุรีก็เขานำกำลังไปค้นบ้านต้องสงสัยบ้านหลังหนึ่งอ๋อคือตำรวจเอามาจากสระบุรีแต่มาค้นบ้านแถวคูคตลำลูกกาปทุมธานีเพราะว่าสายลับเขาแจ้งว่ามีการลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากมาจากสระบุรีเอามาที่คูคตนี่แหละคราวนี้ชุดปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรภาคหนึ่งก็เข้าค้นบ้านเป้าหมายนะคะปรากฏว่าก็เจอตามนั้นเลยค่ะตามที่สายลับบอกเป๊ะเลยยาบ้า8ล้านเม็ดอาวุธปืนพกสั้น1กระบอกระเบิด1ลูกโอ้มีระเบิดด้วยเนาะผู้ต้องหา4คนนายวิโรจน์42ปีวัชรพงษ์31ปาริชัด21และนางพนัดดา26คนนี้สัญชาติลาวผู้หญิง2ผู้ชาย2นะแก๊งนี้เจออยู่ในบ้านนะคะเบื้องต้นเนี่ยหัวหน้าแก๊งคือนายวิโรจน์จะเป็นคนเอายาเสพติดจำนวนมากลำเลียงมาพักเก็บที่นี่เพื่อรอส่งให้กับเครือข่ายอีกหลังนึงเป็นที่พักเก็บยาก็คือเช่าบ้าน2หลังเจ้าหน้าที่ก็ตามไปตรวจค้นเจออีก9ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ในบ้านค่ะอีกเพียบเลยผู้ต้องหาทั้งหมดก็รับสารภาพว่ารับยาเสพติดล็อตนี้มาจากสระบุรีจริงโดยใช้กระบะตู้ทึบสีขาวมีรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนกรุงเทพขับสำรวจเส้นทางให้ก่อนเหมือนมีรถนำอ่ะสุดท้ายก็เอายาเสพติดมาพักรอที่บ้านเช่าในพื้นที่ปทุมธานีได้สำเร็จแต่เนื่องมาจากว่าบ้านมันอยู่ในซอยเล็กไปหน่อยก็เลยเอายาเสพติดส่วนใหญ่ไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลในการกวาดล้างเครือข่ายนี้โอ้มันจะกวาดล้างได้เหรอคะเนาะเนี่ยค่ะขนมาพักไว้ก็แสดงว่ายาเสพติดยังคงมีอยู่เยอะแยะมากมายปราบยังไงก็ไม่หมดนะปราบให้ตายก็ไม่หมดต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะจนสุดท้ายก็มีตายกันเยอะแล้วเนาะแก๊งยาเสพติดเนี่ยมันคือมันร้ายมากต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะร้ายสุดๆไม่รู้ว่าจะต้องว่ายังไงในแต่ละแก๊งแต่ละที่นี่นะคะก็จะมีกลวิธีในการขายยาไม่เหมือนกันบางทีก็อาจจะเรียนแบบกันบ้างนะคะแต่บางทีก็จะคิดมุกใหม่ๆขึ้นมาที่อย่างล่าสุดเมื่อวานก็มีนะที่หนองคายอ่ะตำรวจรับแจ้งจากชุดชลบหมู่บ้านที่ตำบลหินงอมอำเภอเมืองหนองคายว่าเจอกระเป๋าและกระสอบต้องสงสัยตั้ง5ใบวางอยู่ริมโขงอ่ะมาแล้วมาดูหน่อยปลัดก็ไปตำรวจก็ไปนะคะไปถึงก็เปิดสิคะ146ห่อค่ะก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะบรรจุยาเสพติดอยู่ในถุงพลาสติกรูปทุเรียนกับรูปใบชาวิธีการหลบเลี่ยงของพวกค้ายาเนาะบรรจุอยู่ในถุงรูปทุเรียนกับรูปใบชาพอสุ่มตรวจนะคะบางห่อภายในก็ทำปฏิกิริยากับน้ำยาวิทยาศาสตร์นั่นคือผลเป็นยาเสพติดชนิดเคตามีนนะคะนี่ที่หนองคายส่วนบางห่อก็เป็นเกล็ดสีขาวคล้ายกับยาไอซ์แต่ไม่ทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วก็ตรวจอย่างละเอียดพบว่ามันเป็นสารส้มอ้าวมีแบบหลอกกันเองก็มีนะคะเป็นสารส้มนะคือเกล็ดขาวๆคล้ายยาไอซ์เนี่ยตำรวจก็ลองดูตรวจดูว่ามันประมาณไหนเอ้าเป็นสารส้มเฉยนะคะเป็นวัตถุต้องสงสัยทั้งหมด146ห่อนะคะพบว่าเป็นเคตามีน28ห่อน้ำหนัก28กิโลเป็นสารส้มซะ118ห่อน้ำหนัก118กิโลกรัมเลยนะคะเนี่ยก็ตำรวจคาดว่าขบวนการค้ายาเสพติดจะหลอกขายกันโดยการนำสารส้มมาสารส้มเนี่ยมาบดให้เข้าใจผิดคิดว่าเป็นยาไอซ์ซึ่งสารส้มกับไอซ์เนี่ยก็บอกว่าลักษณะทางกายภาพมันคล้ายกันมากเกล็ดแข็งสีขาวเหมือนกันเมื่อนำสารส้มมาบดนะบรรจุในบรรจุภัณฑ์เช่นเดียวกับยาเคยาไอซ์ก็จะตบตาผู้ซื้อหรือผู้เสพได้ให้เข้าใจว่าซื้อแล้วเสพแล้วจากนั้นก็ลักลอบนำเข้าประเทศให้เครือข่ายยาเสพติดนำลำเลียงเข้าพื้นที่ในช่วงต่างๆนั่นเองโอ้โหนี่คือหลอกกันขนาดนี้แล้วนะคะก็บอกว่าถ้าใครเสพสารส้มเข้าไปมันลิ้นเป็นกรดเนาะทำให้คลื่นไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงไตเสียหายได้นะคะ
มึนงงเสื่องซึมสมองทำงานช้าได้หลงลืมเกิดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อในปอดและเส้นเลือดอย่างรุนแรงค่ะโอ้โหอ่ะระวังนะเดี๋ยวนี้หลอกกันถึงขนาดนี้แล้วนะคะใครที่เป็นผู้เสพอยู่เลิกได้เลิกนะคะพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
1: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: มีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
6: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว6:11 น.เช้าวันพฤหัสบดี21 พฤษภาคมนะคะรู้สึกว่ามีคนแจ้งบอกว่าฝนตกนะคะฟ้าครึ้มมากอย่างกับตอนเย็นเลยค่ะน้องด้งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: โอ้เนี่ยครึ้มมากครึ้มครึ้ม
1: เมื่อวานตกจนอสทนี่น้ำท่วมนะฮะจนซอยด้านที่ท่วมประจำอ่ะพี่ด้านหน้าของเรา
0: เห็น
1: ช่วง3 ทุ่มเนี่ยเขาบอกว่าทางสำนักงานเขตนี่ต้องเอาป้ายมาติดเลยนะว่าไม่ให้ผ่าน
0: ห้ามผ่าน
1: โอ้มันท่วมสูงขนาดนั้นเลย
0: ผ่านไม่ได้แล้วเราเคยเกือบไปแล้วไม่ล่าตอนนั้นอ่ะรถไฟฟ้าด้วยนะอุ้ยใจหิวๆมากแต่ก็ลุยมาได้นะคะมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ก็ไม่ควรจะเสี่ยงเนาะมันเป็นที่ลุ่มเนาะแป๊บเดียวน้ำก็จะไหลลงมาสู่ตรงนั้นมันเหมือนคลองหนึ่งแล้วนะไอ้ตรงกสมท.เรา
1: เออมัน
0: เป็นจริงๆมันเป็นพื้นที่เอกชนนะตรงนั้นนะไม่ได้เป็นมันเป็นถนนเอกชนเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขตเขาเลยทำอะไรได้ไม่มาก
0: เออทำอะไรได้ไม่มากก็แค่มาช่วยสูบน้ำมีเครื่องสูบน้ำอยู่นะปากซอยอ่ะ
1: ครับผม
0: แต่ว่าไม่รู้ติดระบายไปไหนเออ
1: สูบขึ้นไปข้างบนเนาะ
0: ใช
1: ่
0: ค่ะสุโขทัยตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดเลยค่ะนี่พี่อรุณีแจ้งมาตรงตกตั้งแต่เมื่อวานยังไม่หยุดนะคะ
1: สุโขทัยนี่ก็เมืองน้ำท่วมเหมือนกันนะต้องระวังเนาะ
0: ใช่เนาะ
1: แม่น้ำยมใช่ไหมฮะแม่น้ำยม
0: โอ้ใช่ค่ะเนาะช่วงนี้ต้องรับมือเนาะสำหรับเรื่องฝนฟ้านะคะเพราะมันเป็นฤดูกาลมรสุมแล้วนะคะมาดูเรื่องของข่าวบันเทิงไปดูกล้องห้วยไร่กันหน่อย
1: ครับ
0: กล้องห้วยไร่ที่เขาชัดเจนเรื่องของเวลาเขาจะมีคอนเสิร์ตเนี่ยนะคะเขาก็จะประกาศหน้าใหม่เข็นคือเวลาศิลปินก็อยู่บนเวทีสูงๆเขาจะเห็นนะว่าข้างล่างเนี่ยแฟนคลับของเขาเนี่ยทำอะไรอยู่จะเต้นจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกล้องห้วยไร่ก็จะเตือนอยู่เสมอว่าถ้าใครสูบบุหรี่เขาจะไล่เลย
1: เขาจะไม่เกรงใจตัวเองในคลิปเขาประกาศออกมาเลยพี
0: ่เขาประกาศเลยเขาไล่เลยเขาไม่เกรงใจเลยทีนี้ล่าสุดก็เกิดเรื่องอีกแล้วเขาบอกว่าจริงๆจะโพสต์นานแล้วไม่ค่อยมีเวลาเมื่อวานนี้หยุดก็เลยโพสต์เรื่องนี้ว่าเมื่อวันที่15เนี่ยไปเล่นคอนเสิร์ตที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ตรงกลางลานคอนเสิร์ตเลยทีนี้กล้องก็บอกว่าผมก็เบรกการแสดงไปแป๊บนึงแล้วพูดกับเขาไปว่าพี่ชายครับไม่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะนะครับก็พูดเพราะไปจากนั้นก็ร้องเพลงต่อยังไม่ทันผ่านวรรคแรกเลยพี่ชายท่านนั้นก็หยิบบุหรี่ขึ้นไฟฟ้าขึ้นมาดูดต่อผมอาจใช้คำรุนแรงเกินไปผมใช้คำว่าพี่ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอครับอันนี้รุนแรงไหมอย่างนี้ต้องก็บอกว่าจากนั้นพี่ชายคนนั้นเดินมาชี้หน้าด่าผมและท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาคราวนี้เข้ากันมาใกล้หน้าเวทีเลยมาชี้หน้าด่าแล้วก็ท้าต่อยอยู่ตลอดเวลาขณะที่กล้องกำลังแสดงอยู่ขณะที่กาดคุมตัวพี่เขาเดินออกจากคอนเสิร์ตไปเขาก็ยังชี้หน้าด่าผมพร้อมสะบัดคำต่างๆนานาแล้วก็กล้องก็โพสต์ปิดท้ายว่าถ้าวันนี้พี่หายเมาแล้วอันนี้คือผ่านมาประมาณ5 วันแล้วนะเขาก็บอกว่าถ้าพี่หายเมาแล้วผ่านมาอ่านบทความของผมด้วยนะครับพี่เลิกดูดมันเถอะนอกจากมันจะทำร้ายคนรอบข้างสร้างความน่ารังเกียจให้กับตัวพี่แล้วมันยังไปทำร้ายตับทำร้ายปอดจนพี่มีโอกาสสูงจะเป็นมะเร็งอยากให้พี่เลิกเพื่อรักษาสุขภาพแล้วมาชมคอนเสิร์ตผมใหม่นะครับโอ้โห
1: โ
0: อ้สุดนี่เป็นศิลปินที่แบบ
1: แต่พูดถึงเรื่องน่ากลัวกว่านะเจอแบบว่านักเลงบางทีเขาก็เมานะ
0: ใช่
1: ไปไล่เขาไม่ยอม
0: เขามีอาวุธอะนะ
1: เขาไม่ยอมนะ
0: เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมเลยไปเตือนเขาอ่ะเขาไม่ยอม
1: คือจริงๆที่อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นวิธีให้กาดเป็นคนไปเชิญออกนะ
0: เ
1: พื่อหลีกเลี่ยงการแบบเผชิญหน้ากันนะพี่นะ
0: ดีกว่าเน
1: า
0: ะ
1: คือที่ผ่านมาเนี่ยทำถูกแล้วล่ะนะครับเรื่องการไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะเนี่ยเนาะเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับไปเจอคนร้ายขึ้นมาเนี่ย
0: ไม่คุ้ม
1: ก็ไม่คุ้มนะพี่นะ
0: ไม่คุ้มจริงๆนะคือมันอารมณ์คนน่ะนึกออกไหมเวลามันชั่ววูบขึ้นมาทำอะไรก็ได้เนาะ
1: ครับ
0: ร้ายๆแบบมันหลุดอ่ะช่วงนี้ว่าคนดีๆอยู่นะเวลาเขาเจออะไรที่แบบ มันทำให้เขาเสียใจมากเขาช็อกมากเนี่ยเขาจะหลุดได้ง่ายเนาะ
1: อ
0: ือเออเขาหลุดเวลาเขาหลุดแล้วเขาทำอะไรแบบโดยไม่ได้ยั้งคิดอ่ะ
1: ครับ
0: น่ากลัวตรงนี้แหละนั่นก็ฝากศิลปินด้วยเนาะบางทีคือเหมือนเขาก็อายเหมือนกันนะเพราะว่าคือเอาสมมตินะเวลาอยู่ในคอนเสิร์ตอ่ะคนที่ควบคุมแสงอ่ะเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เขาฉายไปตรงแล้วเขาเป็นจุดเด่นนะเอออย่างนี้เลย
1: ครับเหมือนโดนประจาน
0: หรือมันโดนประจานใช่
1: ภาษาชาวเน็ตเขาบอกเหมือนโดนลากมาตบกลางสี่แยก
0: เออนั่นแหละนะคะอ่ะใครบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายอันตรายนะคะอื
1: มอ
0: ันตรายค่ะตับปอดเหมือนที่กล้องห้วยไร่บอกนั่นแหละ
1: อันตรายสิเพราะว่าเมื่อวานผมเห็นคลิปนึงเป็นพนักงานในสถานบันเทิงเนี่ยนะฮะพาผู้หญิงคนนึงขึ้นลิฟต์ไปห้องตัวเองแล้วในข่าวเนี่ยบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะครับเขาไปแจ้งความนะเขาบอกว่าโดนพนักงานคนนี้เอาพอร์ตเคหรือว่าไอ้ตัวผสมเข้าในบุหรี่ไฟฟ้าเอายากล่อมประสาทใช่เหมือนกับไอ้เหมือนเป็นยาเสียสาวยาที่ทำให้ไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเรียกว่ายาซอมบี้ตัวเนี้ยพี่
0: ใช
1: ่ผสมเข้าไปในพอร์ตเคอ่ะแล้วก
0: ็
1: ให้เธอสูบมอมเธอมอม
0: หรอบังคับไปหรือลากไปอย่างนี้หรอ
1: คือเดินพอมันไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเดินตามเลยพี่ไม่ต้องสุดจะชากเลย
0: ก็คือสภาพก็อย่างซอมบี้เลย
1: แต่เออจะไปแบบว่าไปแบบเหมือนคนเมาอ่
0: ะ
1: เขาพาไปไหนก็ไปอ่ะเออเพราะมันไม่รู้เรื่องเนี่ยพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเหมือนกันนะคือตัวไส้ผสมมันไม่ใช่เป็นบุหรี่ไฟฟ้ามันเป็นไอยาตัวเนี้ย
0: อะไรก็ได้ที่ใส่เข้าไปได้อ่ะ
1: เออใช่เขาบอก
0: นะคะเฉพาะคนที่สูบแค่บุหรี่ไฟฟ้านะปอดอักเสบนะไอตัวเนี้ยแล้วยิ่งวัยรุ่นน่ะบางทีปอดเขายังแบบไม่ได้โตเต็มที่เนาะ
1: คร
0: ับแล้วในอย่าลืมนะในน้ำยาที่เขาใส่ไปในบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นสารเคมีล้วนๆนะคะ
1: ใช่แล้วเขาจะผสมอะไรไปเพิ่มเนาะผสมอะไรไปเพิ่มก็ไม่มีใครรู้นะครับ
0: ไม่มีรู้เลยแล้วยิ่งใส่กลิ่นอะไรเข้าไปนะมันเดี๋ยวนี้ก็ทำกลิ่นให้เด็กวัยรุ่นมันชอบไงนั่นแหละสารเคมีทั้งนั้นเลยสารเคมีเลยสมองเสมืองเนี่ยมีปัญหานะคะเรื่องสมาธิการควบคุมอารมณ์ก็ต้องตระหนักนะเดี๋ยวนี้มันจะมาในรูปแบบของเมื่อก่อนที่เราเตือนกันนะมาในรูปแบบของนาฬิกาแล้วก็ที่เป็นข้อมือ
1: โมเดลการ์ตูนเลยก็มีนะพี่เดี๋ยวนี
0: ้ใช่มีค่ะมีเลยนั่นแหละฝากเตือนบุตรหลานด้วยนะคะค้นกระเป๋าก็ได้ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้บางทีเขาคือเขาไม่บอกไง
1: ใช่ต้องให้ความรู้กับเขาว่ามันเป็นบุหรี่นะ
0: เขาถึงสื่อนึกออกไหมบางทีก็มีมือถืออยู่ในมือก็มี iPad กลับถึงบ้านก็ได้เล่นแล้วบางทีก็เข้าไปก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะบางทีพ่อแม่อาจจะแบบเผลอแค่วิดเดียวอ่ะไม่ได้ดูว่าเขาดูอะไรบ้างเขาอาจจะเรียนแบบก็ได้ใช่ไหม
1: คร
0: ับ หรือเมื่อวานนี้ไปโรงเรียนหลานใช่ไหมมีคุณครูประจำชั้นเล่าให้ฟังว่าแกบอกให้ตรวจกระเป๋าลูกๆหลานๆหน่อยนะก่อนออกจากบ้านหรือว่ากลับมาจากบ้านนี่ว่ามีอะไรที่มันไม่ใช่ของเราแปลกปลอมบ้างแกบอกว่าเคยมีเคสคือว่าเด็กคนนี้เรียนอยู่ชั้นป.3มีพ่อเป็นไอดอลนะคะพ่อเป็นตำรวจแม่เป็นพยาบาลน้อง
1: ๆ
0: วันดีคืนดีเชื่อไหมว่าเอาปืนพ่อไปโรงเรียนใส่กระเป๋าไปเรียบร้อยแล้วมี
1: ปืนจริง
0: กระสุนอ่ะโอ้มีกระสุน
1: โอ้
0: ครูบอก
1: สมมติเขาออกมาเล่นกับเพื่อนเนาะ
0: ก็นั่นแหละเขาคิดว่าเขาอยากจะเป็นเหมือนพ่อไงพ่อมีปืนเขาก็เอาไปโรงเรียนได้ก็จะไปอวดเพื่อน
1: โอ
0: ้โหดูดิแล้วพ่อด้วยความที่แบบเหมือนจะเข้าเวรกลางคืนแล้วไม่ทันระวังลูกหยิบปืนใส่กระเป๋านักเรียนไป
1: ปืนหายพ่อยังไม่รู้เลย
0: ไม่รู้ลูกเอาปืนใส่กระเป๋าไปพ่อยังไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ที่ไปส่งลูกเข้าโรงเรียนเรียบร้อยอ่ะ
1: โอ้มันคือความไม่รู้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้นะไม่น่าเชื่อแล้วฟังดูแล้วก็โอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกพ่อเขาต้องเก็บปืนไว้อย่างดีนี่ครับเอาไปโรงเรียนนะ
0: นั่นแหละลูกแล้วลูกกระสุนอยู่ในรังเพลิงอ่ะแบบโอ้โหคุณครูบอกเกือบช็อกตายใช่ค่ะ
1: โอ้โหเออแค่ขึ้นไกลแล้วก็ยิง
0: ใช่
1: ซึ่งบางทีเด็กที่เข้ามันเล่นกันเขาทำเป็นเน
0: า
1: ะ
0: มันล่วงกระแทกพื้นมันก็ปั้งนะปืนอ่ะ
1: โอ้ยครับ
0: ปืนตกก็ปั้งนะคะ โอ้โหเขาก็เล่าไงว่าเนี่ยให้ระวังเราก็ใช่มันต้องระวังต้องตรวจกระเป๋าหรือว่าอาจจะใส่อะไรมาก็ได้อะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับ
0: ก่อนออกจากบ้านนั่นแหละเนาะไอ้บุหรี่ไฟฟ้านี่มันซ่อนง่ายด้วยมันมาในรูปแบบของกำไรรูปแบบของนาฬิกาปากกาอะไรพวกเนี้ย
1: ครับผม
0: ค่ะนั่นแหละความเสี่ยงเยอะ
1: ใช่นะฮะเช่นเดียวกับที่ฮะคุณหญิงปณิตานะคุณหญิงปณิตาเนี่ยโดนคุกคามเข้ามาในรูปแบบของไรเดอร
0: ์ไรเดอร์คุกคาม
1: ใช่
0: ไรเดอร์คือคนส่งของเหรอ
1: คนส่งของนะพี่นะครับ
0: เออ
1: เราดูเราฟังเรื่องนี้แล้วเราก็ลองดูว่าบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างบางบ้านเป็นอย่างนี้พี่บางบ้านจะชอบเปิดประตูรั้วไว้เลยเพื่อจะมีแม่บ้านอยู่ตลอดมีคนรถอยู่ตลอด
0: ไม่ต้องไปเปิดหลายรอบเพราะว่าวันหนึ่งสั่งไม่รู้กี่รอบ
1: เออแล้วบางบ้านชอบเปิดรั้วไว้กันคือค่อยปิดทีเดียวไม่เป็นไรบ้านเราคนอยู่เยอะนี่ฮะคุณหนิงปณิตาเนี่ยนะครับบอกว่าโอ้โหนะจู่ๆนะครับพนักงานส่งของเนี่ยนะเดินเข้ามาถึงในบ้านอะ
0: มาส่งของแล้วไม่กลับนี่เหรอ
1: คือเหมือนกับแค่เข้ามานี่ก็ไม่ควรแล้วเธอบอกอย่างนั้นนะอาจจะเข้ามาจะกลับแต่แบบการเข้ามาเนี่ยมันก็คือปกติไรเดอร์จะต้องโทรมาเนาะแล้วให้เราออกไปหน้าบ้าน
0: อยู่หน้าบ้านแล้วอยู่ตรงไหน
1: ใ

0: ใช่
1: ค่ะ
0: เนื้อก็เลยโพสต์เรื่องราวนี้นะครับอยากให้ทางต้นสังกัดเนี่ยช่วยตรวจสอบมาตรฐานของพนักงานด้วยนะครับการมาส่งของเนี่ยเธอบอกว่าแจ้งแม่บ้านได้เลยนะครับนะพอมาถึงบ้านเนี่ยพนักงานส่งของคนนี้เนี่ยกลับมีการถามแม่บ้านว่านี่บ้านคุณหนิงเหรอบ้านสวยจังเลยอ่ะขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมเนี่ยคำถามคือปกติพนักงานส่งของมีสิทธิ์หรือไม่ถามถึงความเหมาะสมในการขอเข้าพื้นที่ของลูกค้าและที่สำคัญคือเขารู้ได้ไงว่านี่คือบ้านหนิงปณิตาแต่เขาเห็นชื่อนะปณิตาหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะรู้นะนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเห็นว่าเขาก็คุยเรื่องคุณหนิงเอาค่าทางด่วนให้เขาทำให้แม่บ้านเข้าใจว่าเหมือนเป็นคนรู้จักกันก็เลยเกิดจังหวะที่พนักงานคนนี้เดินเข้ามาในพื้นที่บ้านนะครับเหมือนกับจะมาเก็บค่าทางด่วนเก็บค่าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เอามือถือขึ้นมาถ่ายความสวยงามของบ้านด้วยนะอย่างนั้นเลยนะพี่คนนี้พี่ไรเดอร์คนนี้เธอบอกประเด็นนี้อาจจะดูธรรมดาสำหรับใครบางคนแต่สำหรับผู้หญิงเด็กและคนที่อยู่ในบ้านความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ควรถูกมองข้ามนะครับเขาบอกเธอบอกว่าเธอไม่ได้ต้องการดราม่าอะไรนะแต่ว่าไม่ได้ต้องการให้ใครถูกโจมตีนะแต่ว่าขอถามว่ามันสมควรไหมที่เธอเจอแบบนี
1: ้
0: มันก็ไม่แปลกแหละใช่ไหมพี่มันไม่ใช่หมายถึงว่ามันก็แปลกมันก็แปลกที่เจอแบบนี้นะครับแต่ไม่แปลกที่เธอตั้งคำถามเพราะว่ามันไม่ปกติจู่ๆ
1: ขอดูบ้านดารา
0: ไรเดอร์ขอดูบ้านแล้วยกมือถือขึ้นมาถ่าย
1: คือเขาคงอยากจะแบบถ่ายอวดมั้งว่าเขาไปบ้านดารามาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: แต่ถ้ามุมนึงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะแต่งั้นจะบอกกันดีๆนะก็
1: แต่ว่า
0: ถ้าจะชื่นชอบขนาดนั้น
1: จะไม่ประทับใจ
0: แสดงตัวถ้าชื่นชอบขนาดนั้นต้องแสดงตัวเลยว่าหนูเนี่ยเป็นแฟนคลับหนูขออนุญาตสักนิดนึง
1: ว่านี่สวยอยากจะถ่ายรูปอวดเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
0: เออก็บอกให้เขารู้ไปตรง
1: ๆเออว่าคุณหญิงก็ซีเรียสเลยใช่ไหมว่าเขาดูไม่ปลอดภัยแต่ว่าอันนี้เกี่ยวกับบริษัทต้นสังกัดไหมของไรเดอร์ไม่เกี่ยวเนาะหรือจะเกี่ยว
0: นี่หมายถึงว่า
1: หมายถึงว่าให้อบรมบ่มนิสัยพนักงานว่าอย่าถือวิสาสะไปถ่ายรูปบ้านลูกค้าส่งของเสร็จคุณก็กลับอย่าไปแล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณหนิงเขาเรียกร้องไปนะครับไปทาง Grab Thailand อยากให้ช่วยตรวจสอบแล้วก็ติดต่อกลับเพื่อชี้แจงโดยด่วนค่ะคุณหญิงเขาต้องการคำชี้แจงจากแกร็บด้วยนะว่าได้ตรวจสอบหรือยังว่าพนักงานคนนี้ที่เขาโพสต์เนี่ยเป้าหมายวัตถุประสงค์เนี่ยเขาอะไรเขาชี้แจงกับทางบริษัทว่าอะไรอ่ะบริษัทก็ต้องมาชี้แจงคุณหญิงด้วยก็อยากให้อย่างนั้น
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็ต้อง
0: คือเหมือนกับต้องให้ต้นสังกัดเน้นกฎระเบียบของพนักงานนะเนาะเพราะการส่งของหลักเกณฑ์ต้องมีอยู่สิว่าหนึ่งเมื่อไปถึงให้คุณถ่ายรูปสองให้คุณแจ้งลูกค้าเนาะสามให้ส่งของแค่หน้าบ้านเท่านั้นหรือยังไง
1: ค่ะ
0: เพราะอย่างของผมนะบางทีเนี่ยเขาโทรมาผมจะบอกว่าอ่ะฝากพี่วางไว้บนรั้วก่อนนะครับยังไม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยกลับมาเนี่ยไอ้ของกรอบชิ้นนี้มันมาถูกวางไว้ที่หน้าประตูบ้านเลยนะพี่แต่ว่าเขาเปิดรั้วแล้วเขาเข้ามา
1: เองก็มีนะเข้ามาข้างใน
0: เออเขาเปิดรั้วเองอ่ะคือเราไม่ได้ถึงกับใส่แม่กุญแจไงแต่ว่าเราก็ลงกรอนไว้เนาะประตู
1: เขา
0: ก็คงแบบเอื้อมมือมาล้วงแล้วก็เปิดเข้ามานิดนึงอ่ะแล้วก็เอาของมาวางแต่เขาก็ปิดรั้วอะไรให้เราเหมือนเดิมงงเลยฮะแบบโอ้โหตอนนี้เราก็มีความรู้สึกนะว่านี่เข้ามาเลยเหรอ
1: ไม่ดี
0: เข้ามาเลยเหร
1: อถ้าไปถึงครัวหิวข้าวขอกินข้าวสักมื้อก่อน
0: เออมานั่งกินข้าวด้วยกันเลยไม่ล่ะนะเนี่ยแล้วมาสั่งข้าวแล้วมานั่งกินข้าวกันเลยแม่มาเถอะ
1: กันเองสุดๆ

0: ก็ต้องระมัดระวังทั้งสองฝ่ายแหละเนาะ
1: เออใช่ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะไปดูโลกจับตาหลังจากที่ทาง FIFA ปล่อยทีเซอร์เพลง Go Single ประจำการแข่งขัน FIFA World Cup 2026ออกมาอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็
1: เ
0: ขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เมื่อได้3ศิลปินตัวท็อประดับโลกมาร่วมงานด้วยนะคะ

0: โรบีดสายไหนแอปโรบีดนี่คืออะไรฮะแอปโรบีดคืออะไรไม่รู้ก็เขาบอกว่าเพลงที่จะใช้ประจำการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่นะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการหยิบไปผสมหลายสไตล์มากนะคะสไตล์นี่แหละมีป๊อปมีแอปโรบีดที่ว่านี้นะเราอาจจะยังไม่รู้ว่าคือสายนี้เป็นยังไงแต่ว่าเขาบอกว่าล่าสุดก็คือว่ามีเบื้องหลังการถ่ายทำเป็นมิวสิกวิดีโอหลุดออกมาแล้วนะคะลิซ่านี่แบบจี๊ดมากเลยนะคะเสื้อเหลืองกางเกงฟ้าออร่าพุ่งจนหลายคนบอกว่านึกว่านักเตะทีมบราซิลลงสนามเองตอนนี้แฟนๆทั่วโลกกำลังนับถอยหลังเพราะว่าทั้งเพลงทั้ง MV ตัวเต็มนั้นเนี่ยเตรียมจะปล่อยวันนี้ค่ะน้องด้ง
1: ครับโอ้รอดู
0: เลยลิซ่านะคะลิซ่าก็โพสต์ลิซ่าลูฟนะคะก็โพสอันนี้ไม่น่าจะเป็น X ของลิซ่าเหรอคะลิซ่าลูฟเนี่ย
1: น่าจะเป็นเพลงเฉพาะหรือเปล่า
0: เพลงเฉพาะใช่ไหมอ๋อก็เห็นละก็น่ารักดีนะคะกางเกงตัวจิ้วเลยนะคะศิลปิน3คน3ประเทศที่จะร่วมสำหรับเปิดตัวประจำฟุตบอลโลกปีนี้ค่าตัวไม่รู้ประมาณไหนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างนี้วันที่เป็นพิธีเปิดเนี่ยก็ต้องขึ้นโชว์ด้วย
0: ใช่ไหมต้องโชว์ในสนามด้วยนะ
1: ใช่เพราะว่าก่อนบอลเตะเนี่ยเขาจะมีพิธีเปิด
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมก็ใช่จะต้องได้เห็นน้องลิซ่าด้วยแต่ลูกคนไทยจะได้ดูหรือเปล่านะพี
0: ่ได้ดูสิ
1: ได้ดูเป็นรัฐบาลดูถอยๆได้ดู
0: อีกตั้ง20วันได้ดูอันนู้นจะซื้อในวันสุดท้ายนู่น
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันก็ยื้อกันด้วยเรื่องราคาด้วยไง
0: ใช่
1: เหมือนเราซื้อของอ่ะซื้อของในวันแบบจัดงานวันสุดท้ายอ่ะมันก็ต้องลดราคาหน่อย
0: เหมือนกับเขาจะเลหลังนี้เหรอ
1: เราก็ต้องทำทีเป็นเราไม่เอาแล้วเราไม่สนใจแต่เขาก็เห็นอย่างอินเดียในล่าสุดเนี่ยฟีฟ่าบินไปเองเลยนะพี
0: ่
1: บินไปเจรจาว่าโอ้ยูจ๋ายูช่วยนะเอามาจ้าเดี๋ยวไอ้ลดราคาให้จ้า
0: เอาไหม
1: ไม่รู้ว่าข้อตกลงสุดท้ายจะเป็นยังไงเนี่ยไทยก็อาจจะแบบไทยแล้วอาจจะดีนะ
0: ตอนนี้ยังราคาเดิมอยู่ใช่ไหม1,300 ล้าน
1: พวก1,300นะพี่แล้วยังมีเหมือนค่าธรรมเนียมอีก300แล้วก็ภาษีอีก100เป็นรวมเป็น1,700
0: ค่ะ
1: เบ็ดเสร็จที่เราต้องถ้าเราจะซื้อต้องจ่าย1,700ก็เราก็เลยอาจจะออกมาท่าทีแบบไม่ดูไม่สนใจเพื่อให้เขาแบบต่อราคาได้หรือเปล่านี่มันก็เป็นกลยุทธ์ดึงนะทางธุรกิจแต่เนาะ
0: ค่ะ
1: เราทำเป็นไม่สนใจหรือถ้าเราทำท่าสนใจเนี่ยเขาก็ไม่ลดแน่ว่าเองจะเอา
0: เดี๋ยวอยากได้ใจจะขาดอีกนะ
1: ใช่เองอยากดูน้องลิซ่าเปล่านะคร
0: ับ จะไม่ดูจะไม่ดูฟุตบอลเหรอจะดูแค่พิธีเปิดอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าที่มันเงียบเพราะอะไรรู้ไหมคือบางคู่นะแข่งจบตอน10 โมงเช้าอ่ะ10 โมงอ่ะมันไม่ได้เลยสำหรับเวลาในเอเชียในบ้านเราอ่ะไม่ได้เลย
1: ใช่
0: ไม่ได้จริ
1: งช่วงที่คนเริ่มออกไปทำงานที่บอกนะคน
0: ใช่
1: กำลังเร่งรีบกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอย่างที่บอกที่ทีมขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วคนไทยรอดูเนี่ยแต่ว่าคุณเตะ3-2 คู่4-1 นัดสามนัดเนี่ยทีมชาติกีเตะ3-2 นัด4-1 นัดอย่างเงี้ยสปอนเซอร์ก็หนีหมดเลยเขาบอกโอ้โหคนไทยชอบที่สุดก็คือทีมชาติอังกฤษ
0: ใช่ไหม
1: แต่คุณเต้นเตะ3-4 อ่ะมันเป็นเวลาที่แบบคนจะรอดูก็ไม่ไหวคนจะตื่นมาก็ไม่รู้จะหลับแล้วตื่นหรือเปล่า
0: ตื่นนั่งในกาปุกเอา
1: ครับ

0: มีไหมกีฬา
1: เดี๋ยวรอดูนะว่าใครจะรอดูน้องลิซ่าน้องลิซ่า
0: เนาะลิซ่าแบ็คพิงเอาทำไมอาร์เซนอลจะแห่ฉลองอีกตั้งหลายวันอ่ะทำไมไม่แห่เลยอ่ะ
1: จริงๆยังเหลือนัดสุดท้ายอีกนัดนึงครับพี่เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ต้องไปอีกนัดนึงจริงวันอาทิตย์
0: ก็เลยรอทีเดียวเลยวันที่31นะคะ
1: มันจะให้มันจบโปรแกรม38นัดก่อน
0: อ๋อให้จบเลย
1: ใช่
0: แ
1: ต่ก็
0: รถพร้อมแล้ว
1: รถพร้อม
0: รถแล้วบัสพร้อมแล้ว
1: ใช่นัดสุดท้ายอาร์เซนอลไปเยือนด้วยครับมันยังไม่ได้เตะในสนามของตัวเองด้วยก็อาจจะเดี๋ยวรอให้สิ้นสุดก่อนแล้วก็กลับมาฉลองที่ลอนดอนแบบเต็มสูบทีเดียวเขามีการนัดรวมตัวแล้วใช่ไหมพี่
0: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยเริ่มรถบัสอ่ะพร้อมแล้วเรียบร้อยนะคะแฟนๆก็ผู้ชมค่ะ
1: เห็นคนไทยอ่ะแฟนแบบอาร์เซนอลไทยแลนด์น่ะที่เป็นแบบพวกแฟนคลับอ่ะเขาก็เริ่มนัดหมายกันเป็นกลุ่มๆแล้วนะรวมตัวกันฉลองแชมป
0: ์
1: นัดกันไปตามสถานที่ในฮอลล์ที่ห้างเล็กๆบ้างนะครับ
0: ที่เขาจะจัดกิจกรรม
1: ชายรวมตัว
0: ค่ะ
1: รวมตัวมีปีหนึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจัดขบวนแห่เป็นรถแห่เลยนะที่แบบไปนุสาวรีย์อ่ะพี่
0: อ๋อใช่
1: เนาะ
0: มี
1: อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าปีนี้อาร์เซนอลจะแบบว่ามีแบบตัวตั้งตัวตีในการแบบเฮ้ยพวกเรามารวมตัวกันแล้วก
0: ็
1: แห่บ้างหรือเปล่าตอนนั้นจะไม่ต้องประสานจราจรเป็นเรื่องเป็นราวเลยขบวนแห่นะครับก็เดี๋ยวรอดูความคึกคักในไทยด้วยเพราะว่ารอมา22ปีอะพี
0: ่ใช่ไหมไม่นะไม่น้อยนะคะนานมากเนาะ
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วเมื่อวานเนี่ยสโมสรนะครับพี่ครับเมื่อวานสโมสรเขาปล่อยทีเซอร์ตัวหนึ่งออกมา
0: ค่ะ
1: นะฮะทีเซอร์ตัวเนี้ยมีอาร์เซนเวนเกอร์คนนี้เป็นอดีตสุดยอดผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลเขาเคยคว้าทีมคว้าแชมป์เมื่อตอน2004แบบไม่แพ้ใคร
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนั้นอาร์เซนอลก็ไม่เคยได้แชมป์อีกเลยนะอาร์เซนเวนเกอร์ก็วางมือไปเมื่อวานเนี่ยเขามีทีเซอร์ตัวหนึ่งนะครับเหมือนกับเป็นทีเซอร์ของสโมสรที่แบบว่าคอนเกตูเลชันยินดีด้วยกับอาร์เซนอลมีอาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยมาเป็นคนเปิดคลิปนี้ให้ปรากฏว่าความพิเศษของวิดีโอนี้มันทำไมด้วยพี่มันบอกเขาบอกว่าความพิเศษมันอยู่ที่คลิปนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อ2ปีที่แล้วในประเทศไทยคือ
0: มาถ่ายในประเทศไทยด้วยเหรอ
1: ใช่เราเคยจัดประชุมอะไรเกี่ยวกับฟีฟ่าเกี่ยวกับฟุตบอลโลกที่มีแบบนักบอลโลกเก่าๆมีผู้บริหารของฟีฟ่าซึ่งอาร์เซนเวนเกอร์ตอนนี้ก็ไปทำงานให้กับฟีฟ่าเนี่ยเขาก็เดินทางมาประชุมที่ไทยแล้วเขาก็มีการสโมสรเขามีการขอให้อาร์เซนเวนเกอร์เนี่ยเหมือนมานั่งพูดแบบเก็บเขาจะเก็บเทปนี้ไว้อะโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าปีไหนอาร์เซนอลจะเป็นแชมป์แต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าเป็นแชมป์เนี่ยเขาจะขอให้อาร์เซนเวนเกอร์เป็นคนเหมือนกับแสดงความยินดีเป็นคนแรกอะทีมงานที่ได้ถ่ายทำเนี่ยนะครับก็เป็นทีมงานของคนไทยนะเป็นเอเจนซี่ที่ดิวพวกช่างกล้องโปรดิวเซอร์แสงไฟเสียงพวกนี้เป็นทีมงานของคนไทยนะครับเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยอาร์เซนอลเจอมาประชุมในไทยปี2024
0: ค
1: ่ะนะครับซึ่งจริงๆปีนั้นเนี่ยอาร์เซนอลก็กำลังขับเคี่ยวคว้าจะที่จะคว้าแชมป์ได้แต่ว่าเขาก็เลยทำไว้ก่อนแต่สุดท้ายปีนั้นไม่ได้สุดท้ายปีนั้นไม่ได้ไอวิดีโอนี้มันก็เลยไม่ได้ถูกใช้
0: แต่มาปีนี้มันไม่เฉยใช่ไหมมันยังทันสมัยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่เพราะมันก็แค่มันก็ออกมานั่งเหมือนกับว่าลินวายแล้วก็แบบว่าแสดงความยินดีกับพวกคุณด้วยอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ว่าพูดกลางๆไว้
1: ใช่ใช่ครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็เป็นความภาคภูมิใจของทีมงานคนไทยที่ทำงานด้านพวกสตูดิโอหรือว่าทำทีวีทำอะไรอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยนี่มันเป็นคลิปประวัติศาสตร์ของ สโมสรฟุตบอลระดับโลกอ่ะ
0: อืม
1: คนไทยเราเป็นคนทำ
0: ค่ะเออน่าจะอายุมากแล้วเนาะอาเซนเวนเกอร์เวนเจอร์เนี่ยรู้นานมากแล้วเนาะ
1: เวนเจอร์เนี่ยยุคแบบอเล็กซ์เฟอร์กูสันอย่างนั้นเลยพี
0: ่เ
1: ออเป็นยุคที่ขับเคี่ยวมากับแมนยูของอเล็กซ์เฟอร์กูสันน่ะอายุท่านตอนนี้76แล้วพี
0: ่โอ้
1: 76ปี
0: อืม
1: นะครับแล้วก็เลยเป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆว่าอ๋อเขามาถ่ายที่เมืองไทยนะตอนนั้น
0: อือ
1: ฮึเขาแชร์กัน
0: ค่ะ
1: ส่วนอื่นๆก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับผม
0: ใช่ค่ะปิดคาบันเทิงและกีฬาค่ะ
2: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: ยังคงต้องเกาะติดในเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านของรัฐบาลนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกว่าไม่กังวลเรื่องนี้เพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าพายุเกิดขึ้นแล้วตอนนี้อาจจะเห็นว่า GDP ของประเทศดูดีแต่ไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ย GDP ถูกประมาณการไว้ที่ 0.3% รัฐบาลพยายามทำกิจกรรมทุกอย่างนะคะไอ้ที่พูดกันเยอะก็คืออะไรนะ Quick Big Win กระทรวงพาณิชย์เองบอกว่าเดี๋ยวจะผลักดันเต็มที่ที่จะทำให้ GDP ของไทยขยับตัวขึ้นมานะคะเป็นเหมือนลมใต้ปีกทีนี้ช่วงเดือนมกราคมพาเนี่ยเห็นว่าการส่งออกดีมากนะเขาบอกว่าดีเป็นประวัติการเลยค่ะน้องรุ่งอันนี้คุณสุภจีพูดเองนะคะ
1: โอ้ส่งออกเหรอฮะโอ้
0: เขาบอกว่าดีมากเป็นประวัติการนะส่งข้าวไปส่งยางส่งข้าวโพดอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าวิธีการทำงานที่กระทรวงพาณิชย์ทำตอนนี้คือทำก่อนที่จะเกิดเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเพราะมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วสำหรับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะก็เลยต้องป้องกันตัดตอนไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นส่วนกระแสตอบรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะที่จะมีการลงทะเบียนกันอีก4วันเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับดีกระทรวงพาณิชย์มีการสำรวจความพึงพอใจอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งใจจะทำโครงการนี้เนื่องมาจากวิกฤตน้ำมันและกระทบค่าครองชีพของประชาชนนะคะก็เลยจัดหาสินค้าที่จำเป็นราคาถูกให้ประชาชนได้เข้าถึงเป็นทางเลือกนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่4มิถุนายนเนี่ยบอกไว้ก่อนล่วงหน้ากระทรวงพาณิชย์เขาจะมีคูปองให้กับคนที่ไปซื้อของเนี่ยเอาไปลดราคาได้100บาทต่อคนค่ะก
1: ็
0: เอาไปลดการซื้อของนะสมมติว่าเราไปซื้อของ500ก็ลด100นึงเหลือ400ต้องจ่ายอะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยววันที่4เขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีคูปองแจกให้กับคนที่จะไปซื้อของน่าจะเป็นร้านธงฟ้าค่ะ
1: ธงฟ้าหรือว่าโครงการที่เขาไปตั้งในแต่ละอำเภอเนาะ
0: ที่กระทรวงพาณิชย์ทำอยู่ตอนนี้ค่ะ
1: ซึ่งอันนี้ก็จะแยกจากไทยช่วยไทยที่ว่า60-40คนละครึ่งนี่เน
0: า
1: ะ
0: แยกออกมา
1: ได้อีกร้อยหนึ่ง
0: ใช่ได้อีกร้อยหนึ่งคูปองที่ว่านี้เดี๋ยวเราดูก่อนว่ากระทรวงพาณิชย์จะแจกตรงจุดไหนยังไงนะคะ
1: ครับครับ
0: นะคะร้อยหนึ่งก็พอได้อยู่นะ
1: โอ้นะ
0: ค่ะ
1: ก็เป็น
0: ช่วงนี้
1: ส่วนลดเนาะส่วนลดในการซื้อของ
0: ใช
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: หรือถ้าพูดถึงภาคกลุ่มธุรกิจเนี่ยนะเห็นเมื่อวานเนี่ยประธานหอการค้าเนี่ยนะครับเขาก็มาที่ทำเนียบเนาะสิ่งที่หอการค้าเนี่ยเขาบอกก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยทำอะไรนะครับเขาบอกว่าอันดับแรกสางคอร์รัปชันก่อนเลยปราบปรามทุจริตก่อนการทุจริตเนี่ยมันเป็นตัวบั่นทอนเศรษฐกิจไทยนะครับเขาบอกว่าหากจะทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐกับเอกชนในการดำเนินหน้าเดินหน้าธุรกิจเนี่ยนะฮะหอการค้าไทยบอกว่าต้องยกระดับการป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดสินบนการหัวประมูลการต่างๆเหล่านี้การมีการเรียกรับเงินตรงเนี้ยพวกเนี้ยนะครับมันทำให้เศรษฐกิจไทยไม่เจริญมันก็ไปถึงนั่นนะมันมีผลนะ
0: มันเป็นตัวลังอ่ะ
1: ค่ะนี่แหละนะก็เสียงสะท้อนของทางเอกชนนะครับ
0: ใช่ค่ะก ก็เมื่อวานนี้นักข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แหละเรื่องว่า

0: อย่างฝ่ายค้านน่ะพรรคประชาชนน่ะเขาจับโป๊ะอยู่นะว่าดูเหมือนรัฐบาลจะสอดไส้ใช้เงินกู้กับโครงการประจำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน่ะนายกไม่ตอบนะไม่ตอบแต่ว่าโบยไปว่าไปถามรัฐมนตรีคลังแล้วกันประมาณนี้ค่ะนะคะวันนั้นก็เอาดีๆแล้วกันเนาะ
1: ครับผม
0: เพราะว่าทุกฝ่ายก็ต้องจับตาอยู่เพราะว่าคือถ้าฟังจากพรรคประชาชนก็รู้สึกว่าเอาใจใส่ดีนะอย่างน้อยก็ได้รู้ว่าเงินเนี่ยมันเป็นเงินที่เอาไปใช้แบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยไม่ได้นะคะเพราะว่าคุณสุกัญญาคุณสิริกัญญาตันสกุลหรือคุณไหมเนี่ยรองหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าจะโป้รัฐบาลเอาเงินกู้สำหรับเยียวยามาใช้กับงบประจำแล้วเหมือนดูว่าจะแอบสอดไส้โปะเงินกองทุนประชารัฐเข้าไป 1.88 หมื่นล้านที่ควรจะเป็นงบประมาณตามปกติซึ่งข้อมูลตามมติครม.ตามภาพระบุว่าโครงการแรกอ่ะเป็นสวัสดิการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการต้องได้รับตามปกติอยู่แล้วใช่ไหมก็คือเงินช่วยเหลือ300บาทนะคะเดินทางค่าน้ำค่าไฟซึ่งต้องได้รับงบประมาณประจำปีไม่ได้เกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงวิกฤตพลังงานเลยแล้วก็เนื่องจากรัฐบาลตั้งงบเอาไว้ต่ำกว่าที่ต้องใช้จริงเลยไม่มีเงินพอมาจ่ายสวัสดิการอย่างเช่นใช้ 50,000 ล้านบาทแต่ตั้งงบเพียง 30,000 ล้านในงบปี69ซึ่งนับว่ารัฐบาลนี้กล้ามากที่จะนำเงินกู้เพื่อเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานในวง 200,000 ล้านมาเพื่อใช้จ่ายรายจ่ายประจำที่ควรใช้เงินจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามปกติถือว่าผิดจากวัตถุประสงค์ไปไกลเลยสรุปว่าเงินกู้ก้อนนี้นำมาแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนหรือมาแก้ปัญหาเรื่องงบประมาณของรัฐบาลกันแน่ตั้งคำถามทิ้งท้ายนักข่าวก็เลยเอาเนี่ยไปถามคุณอนุทินแต่คุณอนุทินไม่ตอบก็บอกว่าไปถามคุณเอกนิติแล้วกัน
1: โอ้โหจะเป็นเรื่องใหญ่ไหมนะ
0: เออก็เรื่องใหญ่ก็น่าคิดอยู่นะ
1: ครับ
0: ประชาชนก็ต้องจับตานะคะ
1: โอ้ครับว่าส่วนใหญ่คนก็จะเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่แต่ว่าลืมดูเรื่องที่มาที่ไปนะของเงินก้อนนี้นะ
0: โอ้ใช่
1: แล้วก็เนี่ยนะหน้าที่ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้กับพวกเรา
0: ค่ะ
1: ฝากทางพรรคประชาชนตาม
0: ฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ที่กาฬสินธุ์เนี่ยศาลอุทธรภาค4นัดอ่านคำพิพากษากรณีส.ส.โตโต้อ่ะนุ่ง
1: ครับผม
0: ปิยรัตน์จงเทพอ่ะคนนี้ก็เป็นนักกิจกรรมกลุ่มวีโว่นะคะที่ถูกฟ้องในมาตรา112กับพ.ร.บ.คอมนะคะปรากฏว่าศาลอุทธรภาค4เมื่อวานนี้มีคำพิพากษาก็คือกลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นคดีมาตรา112ให้ลงโทษจำคุกจำเลย3ปีโดยไม่รอลงอาญานะคะ
1: โอ้คดี112นี่แหละนะ
0: ทนายความยื่นคำร้องขอประกันตัวเมื่อวานนี้เพื่อจะสู้ในชั้นฎีกาก็วางหลักทรัพย์ 300,000 นะคะเงื่อนไขคือห้ามออกนอกประเทศและเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลก็คือว่าถ้าศาลฎีกานะคะตามศาลอุทธรก็คือว่าจบเลยค่ะไม่รอลงอาญา
1: 3 ปี
0: ใช่
1: นะฮะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูครับ
0: ค่ะไ
1: หมเราก็ประมาณนี้
0: เพลงส
1: ักเพลงดีสักเพลงครับผม
0: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ
2: เพลงสดเติมรสข่าว
3: เอาคือเป็นการบูเซเวล่าครับ
4: ครับผม
3: ยังมีน้องไพพงศธรน้องจักรจันทร์

0: ยำยอดเลยนะครับกับคุณน้องนันเซอร์นะครับวันนี้
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
3: ครับ
2: คุณค่ะ
3: วันนี้นานๆจะเจอครับพี่ศรีจนกลับใจขโมยของไปแล้วเอามาคืน
2: ฮะ
3: ไม่ค่อยจะเห็นนะ
2: จับผิดสายมูหรือเปล่า
3: สายพ่วงแบต
2: นึกว่าขโมยพวกหินพวกพระอะไร
3: โอ้อ๋อแล้วไปเจอของดีเข้าแล้วอย่างนั้นนะ
2: ใช่
3: ไม่เลยฮะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่า
2: สายพ่วงแบต
3: ใช่เป็นสายพ่วงแบตของอู่รถแห่งหนึ่งที่นนทบุรีนะฮ
2: ะ
3: ทีนี้เจ้าของอู่เนี่ยเขาไปลงเฟซเกี่ยวกับกลุ่มข่าวของคนนนท์น่ะนะฮะทีเนี้ยคนร้ายน่าจะเห็นตัวเองในนั้นแล้วก็เกิดความกลัวขึ้นมาขโมยไปตั้งเดือนนึงนะล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณ5โมงกว่าๆชายรูปร่างท้วมเขาบอกลักษณะเหมือนพี่โชเฟอร์อาชีพน่าจะขับแท็กซี่น่าจะขับแท็กซี่ด้วยสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้านะครับเดินกลับเข้ามาที่ร้านถือถุงพลาสติกสีส้มข้างในมีสายพ่วงแบตที่เขาประกาศตามหาครับเอามาคืน
2: ค่ะ
3: เอามาคืนเจ้าของอู่นะฮะ
2: โอ้
3: เจ้าของอู่โทรแจ้งตำรวจให้มาจับเลยครับ
2: อ้าวจบ
3: แล้วสุดท้ายไปเคลียร์กันที่โรงพักนะสุดท้ายเนี่ยไปโรงพักก็เหมือนกับเป็นการอบรมกันนะครับเอามาคืนทีนี้เขาก็ฟังเรื่องราวของคนที่พี่โชเฟอร์ที่ขโมยไปนั้นเนี่ยเขาก็เกิดรู้ความรู้สึกสงสารเพราะว่าพี่โชเฟอร์เขาบอกว่าเขาเนี่ยที่ขโมยเนี่ยเพราะเขาป่วยเจ็บขาทำอะไรก็ไม่ค่อยไหวคิดสั้นไปหน่อยเลยเอาของไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วันนี้ก็ตั้งใจจะเอามาคืนนะทีนี
2: ้
3: พอเจ้าของอู่ฟังแล้วก็มันก็แค่สายพ่วงนะ
2: สายพ่วงแบบ
3: ท้ายก็
2: เขาก็เห็นใจ
3: เขาเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวจะไม่เอาความอะไรแล้วก็ไอ้ค่าปรับ1,000เนี่ยเดี๋ยวแกขอบริจาคหยอดตู้ที่โรงพักไปแล้วก็เตือนว่าอย่าทำอะไรแบบนี้อีก
2: คือจะละเว้นไม่ได้ใช่ไหมค่าปรับยังไงต้องจ่ายเหรอ
3: ใช่พี่มันเป็นคดีที่บอกเป็นคดีอาญา
2: Oh.
3: นี่แต่ว่าในสำนวนจะเขียนไปว่าแบบมีการขอโทษขอโพยกันยอมความกันอะไรอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: นะครับ
2: แต่ป่วยก็ไม่ควรขโมยนะจะมาอ้างป่วยได้ไหม
3: ไม่มันไม่ควรเป็นข้ออ้างอะเนาะ มันไม่ควรเป็นข้ออ้าง
2: ไม่ควรเป็นข้ออ้างใดๆทั้งสิ้นนะฉันป่วยฉันขอแต่นู้นฉันขออันนี้อะไรเงี้ยไม่ได้ไม่น่าจะได้นะ
3: ครับครับ
2: อย่าหาทำเลย
3: จริงๆค่ะบางคนบอกโอ้โหแค่สายพ่วงแบตอ่ะนะ
2: ค่ะสั่งซื้อติดรถไว้ก็ได้สักเส้นหนึ่งมันไม่กี่บาท
3: ไม่แพงใช่ไหมพี่สายพ่วง
2: ไม่แพงค่ะไม่แพงแล้วก็ซื้อดีๆหน่อยนะให้มันดูมาตรฐานหน่อยเพราะว่าถ้าซื้อแบบว่าก้องแก๊งมาเดี๋ยวมันช็อตมันอะไรก็มีปัญหาอีก
3: ผมคนหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยกล้าพ่วงนะเอาให้บีบเอาไอ้สายพ่วงเนี่ยไปพ่วงแบตจากรถอีกคันเนี่ยทำมันเป็นกลัวมันช็อตแล้วมันป้าขึ้นที่เขาบอกเอาห้ามไม่มันไปโดนกันนะมันจะแบบเป็น
2: สปาร์กใช่ไหม
3: เออเป็นสปาร์กอ่ะ
2: เราก็ต้องแม่นหน่อยบวกลบอ่ะ
3: เออ
2: ใช่ไหมคะพี่แท็กซี่อ่ะเขาเสี่ยงเวลาเราเจอปัญหานี้แล้วก็จะให้พี่แท็กซี่อ่ะเขาช่วยแท็กซี่ทุกคันน่าจะต้องมีสายพ่วงแบตขอความช่วยเหลือก็ได้ค่ะ
3: ครับผม
2: เนาะถ้าไม่กล้าทำเองเนาะ
3: ครับผม
2: ค่ะปิดท้ายนิดนึงสะเทือนใจช่วงเปิดเทอมใหม่ๆค่ะเมื่อวานนี้คุณครูโรงเรียนบ้านรางม่วงน้องๆอยู่ที่จอมบึงราชบุรีนะคะไปเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป.1 นะคะโอ้โหฐานะลำบากมากนะคะพ่อเนี่ยเพิ่งจะเสียไปต้องอยู่กับแม่2 คนแม่ก็ต้องรับจ้างทั่วไปเอารายได้มาเลี้ยงครอบครัว

0: แล้วก็พิการทางหูไปอีกนะคะมีเนี่ยพิการมาจุนเจือได้เพียงร้อยนิด800เนาะคือผู้อำนวยการเนี่ยพาผู้สื่อข่าวไปดูว่าบ้านนี้ไม่ไหวจริงๆนะเป็นบ้านชั้นเดียวประตูเป็นไม้เก่าๆสังกะสีก็ผุเป็นรูๆนะคะฝนตกก็สาดเต็มๆเลยรอบข้างๆก็ไม่มีหน้าต่างใช้สังกะสีเก่ามาตีแปะๆเอาไว้มีห้องน้ำอยู่นิดหน่อยนะคะเออแล้วก็กางมุ้งเอาไว้คืออันเนื่องมาจากว่าวันแรกที่เปิดเทอมเนี่ยคุณครูก็เล่าว่าป.1เด็กคนนี้เห็นแม่ยังใส่ชุดอนุบาลมาส่งน้องอยู่ที่ห้องครูจริงๆป.1ก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วนะชุดอนุบาลก็คือไม่ใส่แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใส่ชุดเดิมเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ชุดเดิมก็ใส่ชุดอนุบาลมาคร
1: ู
0: ก็เลยถามครูก็เลยสงสัยว่าเอ้าแล้วแม่ไม่รู้ว่าลูกอะขึ้นป.1แล้วเพราะแม่ไม่รู้หนังสือไม่รู้อะไรเลยครูถามว่าแม่รู้ไหมลูกอะขึ้นป.1แล้วนะคะแม่บอกไม่รู้แล้วถามว่าแล้วไปซื้อเสื้อผ้านักเรียนใหม่หรือยังแม่บอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีเงินแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยก็คือเบื้องต้นครูก็เลยให้เงินไปซื้อชุดอย่างน้อยก็ได้ใส่ป.1เหมือนคนอื่นก่อนนะคะแล้วก็พูดกับแม่ว่าจะหาวิธีช่วยทำไงให้น้องได้มีอุปกรณ์การเรียนจะช่วยมากที่สุดก็จะเป็นสะพานบุญให้คนที่แบบมาบริจาคอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ได้เห็นใจมากตอนนี้เขาก็เลยเปิดบัญชี

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7 นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะวันนี้อยู่เรา2คนค่ะลิซ่าอลิสาสิทธิวงค่ะ
2: ครับและผมเจษดาสาราทองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับฝนตกในพื้นที่ของท่านหรือเปล่าอากาศเป็นอย่างไรส่งข้อความเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้เล่าให้ฟังถึงข่าวที่ประเทศไทยนั้นจะยกเลิกฟรีวีซ่า60วันให้กับ93ประเทศและดินแดนนะครับก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะฮะสำนักข่าวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากแล้วก็มีการเอาภาพของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่ค่อยน่ารักนะแสดงพฤติกรรมต่างๆเนี่ยก็ผมเห็นคอมเมนต์นะเขาบอกโอ้ยแบบเนี่ยเสียดายเลยจะอยากอยู่เมืองไทยอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยยาวๆเนี่ยก็นะก็ลำบากขึ้นนะเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยนะครับ
1: นะคะในช่วง7นาฬิกาจนถึง7นาฬิกา30นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามข่าวสารกันนะคะแล้วก็เป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีนะคะช่วงเจาะลึกอาเซียนวันนี้นะคะ7นาฬิกา10นาทีโดยประมาณค่ะคุณกฤตอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะจะมาคลี่ปมการค้าจีนเมียนมานะคะแล้วก็พูดถึงโอกาสสินค้าไทยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วคุณกฤตก็มีของฝากเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูอีกทีนึงว่าของรางวัลจะเป็นอะไรและคำถามจะเป็นอะไรนะคะแต่ว่าจดเบอร์ SMS ไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะเพราะเราจะร่วมสนุกทาง SMS นะคะเบอร์4689399นะคะ
2: ครับพูดถึงเรื่องของการเดินทางนะครับก็มีข่าวที่หลายๆคนนั้นอาจจะมีความห่วงกังวล นะว่าเราจะกลับเข้าสู่ภาวะเหมือนโควิดอีกแล้วหรือเปล่าก็คือการระบาดของอีโบลาไวรัส
1: มีทั้งอีโบลาแล้วก็มีทั้งอะไรนะฮันทาไวรัสอีก
2: ฮันทาไวรัสค่ะแต่ว่าฮันทาเนี่ยรู้สึกว่าณตอนนี้นะครับตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากแต่สิ่งที่ WHO ค่อนข้างเป็นห่วงคืออีโบลา
1: ค่ะ
2: นะเพราะว่าอีโบลานั้นคืออาจจะฟังดูไกลตัวเราเนาะคือเกิดในแอฟริกาซะเยอะแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่ายังไม่มีวัคซีนอันนี้คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากสำหรับอีโบลานะครับจาก BBC ครับว่าอีโบลาวัคซีน could take 9 months as death toll rises further WHO warns นะครับก็ทางด้านของ WHO ครับก็ออกมาเตือนถึงเรื่องนี้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยยอดผู้เสียชีวิตนะครับพุ่งไปเกือบจะแตะ140แล้วนะฮะอยู่ที่139ที่สำคัญคือนะครับถ้าจะหวังพึ่งวัคซีนเขาบอกว่าต้องใช้เวลาอีก9เดือนเลยนะกว่าที่จะมีการพัฒนาวัคซีนสำเร็จนะครับทั้งนี้ครับที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่านะครับวัคซีนต้นแบบนะฮะของอีโบลาไวรัสเนี่ยถ้าจะพัฒนาได้เนี่ยนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามี potential เนี่ยอยู่2ชนิดแต่ว่าต้องอาจใช้เวลาถึง9เดือนถึงจะสามารถนำมาใช้จริงเพราะว่ายังไม่ผ่านการทดสอบทางคลินิก